วัดเจตวันที่วัดไพเวรุวันก็มีพระขึ้นอยู่เสด็จตามพุทธเจ้า500ลูกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่แต่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาพุทธเจ้าคิดถึงพระภิกษุว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็สามารถกระจัดกระจายไปกันทั่วสารทิศในชมพูทวีปเราอยากจะแสดงธรรมให้พระภิกษุเนี่ยได้มารวมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อบรมให้รู้หลักของพระวินัยของหลักของคือรากเหง้าของพระศาสนาพอพระพุทธเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วพระภิกษุทั้ง 2,500 2,500 1,000 ไม่ใช่ขออภัย 1,250 ลูกนะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระหลาน 1,250 รูปก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยที่ไม่นัดหมายสมัยก่อนไม่มีทางน้ำทางเรืออะไรสะดวกสบายทางรถทางอะไรไม่สะดวกสบายส่วนมากก็ต้องเดินป่ากันแต่พระภิกษุที่มา 1,250 รูปเนี่ยที่ประชุมโดยมารวมกันโดยไม่นัดหมายเนี่ยก็คือมาโดยปาฏิหาริย์มาโดยอธิษฐาน อยู่ไกลร้อยโยชน์ร้อยกิโลพันกิโลก็มาโดยเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ถึงแล้วก็มาประชุมพร้อมกันเต็มในวัดนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือแสดงพระวินัยคือเรียกแสดงอุโบสถนั่นเองว่าภิกษุจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จงให้เป็นธรรมที่ประเสริฐโดยการเริ่มต้นจากการเข้าถึงศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือให้เกิดความปัญญาให้เกิดรู้เรื่องปัญญาก็คือพระองค์ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทคนที่ประมาทคือคนตายแล้วคนที่ดูถูกว่าชีวิตนี้เข้าใจผิดว่าชีวิตนี้รอไปก่อนรอไว้พรุ่งนี้ก่อนรอไปลืนก่อนจึงค่อยทำโน่นจึงค่อยทำนี่วันนี้เรายังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ถ้าบุคคลเราคิดอย่างนั้นแล้วถือว่าคนประมาทถือว่าคนตายแล้วความประมาทคือความตายฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองคนคือคนที่มีสติสมบูรณ์จะกินเดินนั่งนอนจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทคือมีพุทธะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ทำความเพียรให้ระลึกมากขึ้นแสดงอวัตปาฏิโมกข์แล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เป็นคนใจบุญเพราะใจบาปนี่จะเป็นอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่กับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับผัวก็ไม่ได้อยู่กับเมียก็ไม่ได้อยู่กับสังคมก็ไม่ได้เพราะใจบาปมันเป็นคนไม่มีเมตตาพอไม่มีเมตตาแล้วมันมองใครก็ขวางไปหมดมันไม่เย็นฉะนั้นขอให้ละบาปคือใจร้อนนั้นทิ้งเสียให้เอาใจเย็นนั้นใส่มาก็เป็นบุญบุญมันก็มองคนดีไปหมดเลยคนโน้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็น่าสงสารคนนี้ก็มองคนทั้งโลกนี่เป็นญาติหมดเรียกละบาปบำเพ็ญบุญก็คือละความร้อนใจนั่นเองละความใจร้ายละความที่คิดไม่ดีคิดผิดๆในทางศีล5คิดผิดๆในทางศีล8คิดผิดๆในทางอกตัญญูไม่รู้คุณคนเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานก็อยู่อย่างโลกนี้เป็นสุขเมื่อตายไปโลกหน้าก็ไปสู่สุคติก็ถือว่าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ตายฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นวันมหัศจรรย์ที่ธรรมดาคนเราจะมาประชุมเนี่ยต้องนัดกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประชุมวันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่พระที่มานี่ทำไมจึงไม่ต้องนัดหมายเพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ท่านสร้างบารมีเจนเพนพระอรหันต์สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณสามารถแสดงธรรมในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ต้องเรียนและสำเร็จแล้วโดยตั้งใจในพระไตรปิฎกนี้แตกฉานสามารถอธิบายแก้ปัญหาใครมาถามปัญหานานา

นับประการร้อยอย่างพันอย่างก็ตอบได้หมดไม่ติดขัดพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อสามารถจะแก้ปัญหาทุกคนทุกชาติศาสนาได้เลยแต่เมื่อพระอรหันต์พวกนี้โดยแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกอัดในการอธิบายพวกนี้ใครจะมีปัญหากี่พันปัญหามาถามท่านตอบได้หมดไตรเพศไตรภูมิไม่มีติดขัดแต่ถ้าท่านจะถามคนพวกนั้นบ้างคำเดียวก็ตอบไม่ได้คือมีปัญญาฉลาดแหลมคมถึงขนาดนั้นจึงคือว่าเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงยกย่อง 1,250 รูปนี่ที่เป็นกองทัพธรรมที่เผยแพร่ทำให้ชมพูทวีปนั้นเกิดพระภิกษุสงฆ์เป็นเซนพระอรหันต์เกิดเป็นเซนแสนรูปเป็นเซนแสนเป็นล้านๆมีคนถือบวชกันมากมายเพราะเห็นคุณค่าของพระอรหันต์ที่ท่านไปเผยแพร่ความบริสุทธิ์ใจของท่านฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจริญมาจนถึง 1,700 ปีพุทธศาสนาจึงเจริญมาในชมพูทวีปเนี่ย 1,700 ปีเพิ่งมาเสื่อมเมื่อ800กว่าปีนี่เอง800ปีเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาอื่นเข้ามาทำลายก็หมดไปแต่พุทธศาสนาเมื่อ200ปีพระเจ้าโศกเข้ามาเนี่ยพระเจ้าโศกเข้ามานี่มีพระอรหันต์ถึง 80,000 รูปมาทำสังฆนาร้อยกรองพระไตรปิฎกถึง 80,000 รูปพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียเนี่ยเสื่อมเมื่อก่อนเจริญมากคนรุ่นนั้นคือเป็นคนที่มีบุญบารมีมาเกิดแล้วก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วทุกวันนี้มันไม่เหลือแล้วคนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญานับถือแล้วเป็นพวกศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นพุทธศาสนาทุกวันนี้เหลือเป็นพวกสร้างบารมีพวกมีแต่แค่ศรัทธาแต่พวกปัญญานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดแล้วเพราะพวกนั้นฉลาดยกอัดยกธรรมมาเพียงไม่กี่อย่างก็เข้าใจเช่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าบอกกับพระภิกษุว่ากายนี่ไม่ใช่เราจิตนี่ไม่ใช่เราจิตเนี่ยมันเป็นนายกายเนี่ยมันเป็นเบากายมันเป็นธาตุสี่จิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพวกพระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจเลยมีปัญญาทะลุปุพพงอ๋อใช่กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพอคิดอย่างนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นจึงว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องหยุดนะเราต้องหยุดกันทุกอย่างหยุดกินเหล้าเมายาหยุดตีไก่กัดปลาหยุดเล่นโขนเล่นหนังมาถือศีลฟังธรรมทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นบุญกุศลนำพาไปสู่ความสุขความเจริญของตัวเราและครอบครัวเรา

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคย

0: ไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสาน2ประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกมันเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์

0: ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
3: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
2: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถ้าคุณจะบอกว่าการเดินทางใช้เวลาไม่นานหรือใช้เวลานานจะพูดว่าอย่างไรครับผมนึกถึงสถานการณ์ที่คุณต้องบอกทางให้ฝรั่งนะครับคุณอาจจะทำงานที่โรงแรมหรือแขกจะมาถามว่าจะไปสถานที่ที่หนึ่งได้อย่างไรต้องเรียกแท็กซี่ไหมหรือเดินไปได้ไหมถ้าคุณจะตอบว่าระยะทางใกล้เดินไปได้ใช้เวลาไม่นานนักให้พูดว่า it's a short walk it's a short walk a short walk ในภาษาอังกฤษหมายถึงการเดินที่ใช้เวลาเดินไม่นานเช่น the park is a short walk from here สวนสาธารณะใกล้ขนาดใช้เวลาเดินไปไม่นานในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าไกลไม่น่าจะเดินไปอาจจะพูดว่า it's a long walk it's a long walk เพราะว่า a long walk หมายถึงการเดินที่ใช้เวลานานเช่น it's a long walk to the post office better to take a taxi เดินไปไปรษณีย์ไกลมากไปเรียกแท็กซี่ดีกว่า it's a long walk to the post office better to take a taxi ทวนอีกครั้งนะครับ it's a short walk เดินไปไม่นาน it's a long walk เดินไปไกลผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจพกหินดีกว่าพกนุ่นลมพัดเป่านุ่นเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่เป่าหินไม่ขยื่นยอมเคลื่อนไหวควรพกหินอย่าพกนุ่นวุ่นวายใจใครเป่าหูเท่าใดไม่นำพาเพื่อนเพื่อนหนูอีกคะว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านุ่นเบาหินหนักหมายถึงให้เป็นคนใจคอหนักแน่นอย่าเชื่อคนง่ายใครพูดหรือยุยงอะไรไม่ควรหวั่นไหวไปตามใครเขาง่ายค่ะ

0: จ้าให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษณ์ชื่อมิมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องวัวดำยอดกตัญญู

0: ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งมีวัวดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวดำส่วนพระอุบลวรรณาเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวดำวัวดำนั้นมีสีดำปลอดมาตั้งแต่เกิดพอโตเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูหญิงแก่คนนั้นทันทีที่เห็นวัวดำก็เกิดความรักเหมือนกับว่าเป็นคนและเป็นลูกหลานของตนเองนางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากนั่นเองคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าไอยิกาการกะแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีตัวดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับการยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกตนออกหากินวัวดำเป็นวัวฉลาดรู้จักทำเลหากินเป็นอย่างดีขณะที่กินหญ้าอยู่นั้นก็จะคอยดูแลความปลอดภัยให้วัวตัวอื่นๆด้วย
1: อย่าแปลกหูไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะบริเวณเชิงเขาจะมีป่าทึบในป่าทึบนั้นมักจะมีสัตว์ดุร้ายอย่างเสือและราชสีห์อาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินพวกเราเป็นอาหารเนี่ยขอให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะ
2: จ้าร
3: ู้แล้วจ้า
2: ถ
3: ึ
2: งล
3: ู
2: กนะ
0: นอกจากมีความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ววัวดำยังมีความรักต่อบรรดาเด็กลูกๆของชาวบ้านด้วยพวกเด็กเองรักวัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกเด็กๆก็จะชวนกันมารุมล้อมและเล่นกับวัวดำ
4: มาเล่นเกมมาเล่น
3: ว่าไงวั
4: วดำ
3: จับเขาโหนจับหูหนึ่งจับคอโหนจับหางหนึ่งขี่หลังได้เลยอ้าวขี่หลังได้เลยมอม
0: อวัวดำเป็นวัวยอดกระตันอยู่ยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วให้รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายมากยิ่งขึ้นและคิดหาทางตอบแทนยายอยู่ตลอดเวลา
5: แม่ของเรายากจนแต่ก็สู้สารเลี้ยงเรามาเหมือนกับลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได
0: ้ตั้งแต่นั้นมาวัวดำก็ออกหากินหรือเดินผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้เลยวัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของกองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากหล่มให้ได
3: ้มาพวกเราช่วยหน่อยเร็ว
6: เร็ว
3: ช่วยกันหน่อยช่วยหน่อยช่วยแล้วเจ้านายแต่ว่าวงเราไม่แข็งแรงพอจะลากเกวียนขึ้นได้นะลมมันก็ลึกมากด้วยอ่ะอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มไปหมดเลยถ่ายสินค้าลงก่อนดีมั้งพวกผู้หญิงช่วยกันด้วยแล้วช่วยกันหน่อยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันช้าไปแล้วนะเอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกันนะลองหาวิธีอื่นดูก่อนก็แล้วกันมาคิดดูสิเอาวิธีไหนอ่ะจะ
2: หมดแรง
3: โอ้ยดูที่เนี่ยแดดก็ส่องชักร้อนเต็มทีแล้วนะเกวียนยังติดลมลึกอยู่เหมือนเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่าพวกเราผู้หญิงกับเด็กนะไปพักทางโน้นก่อนไปกินข้าวกินน้ำซะก่อนก็แล้วกันไป
5: ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัวเริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วเกิดความหวังขึ้นมาทันที
3: ดูวัวตัวนั้นดิหัวน่ะร่างกายมันใหญ่โตน่ะดูท่าแข็งแรงพอจะลากเกวียนของเราขึ้นจากหล่มได้นะเออนี่ไอ้หนูมานี่ดิมานี่วัวตัวนี้เป็นของใครกันนะ
4: อ
3: ๋
4: อของยายในหมู่บ้านนะ
3: ล่ะ
4: ถามทำไมอะนะ
3: คือเกวียนข้าทั้งหมดเนี่ยน่ะติดลมน่ะอยากได้วัวแรงดีน่ะมาช่วยลากนะข้าเห็นว่าวัวตัวนี้แข็งแรงดีก็เลยมาถามหาเจ้าของน่ะเผื่อว่าจะจ้างมันมาช่วยลากไงเล่า
4: เอาเลยนายเอามาไปใช้ได้อะตอนเนี้ยนะมันไม่มีเจ้าของหรอกเน
3: า
4: ะเจ้าเนาะ
3: จริง
4: นะเจ้าของอ่ะใช่ดิ
5: ฝ่ายวัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนบอกกับพวกเด็กเลี้ยงวัวจึงรู้สึกดีใจแม่จ๋าคราวนี้แม่คงไม่จนอีกต่อไปแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้ง500เล่มค่าจ้างครั้งนี้คงจะงามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนครั้นได้ยินเด็กบอกเช่นนั้นก็ดีใจรีบเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำแล้วจูงด้วยหมายจะให้มาลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าก้าวเลยแม้แต่น้อย
3: ถ้ายังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างจะไปเราก็ไปแล้วนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหนูเออทำไมวัวดำของเจ้าไม่ขยับเลยอ่ะฮะเจ้าวัวดำช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยลากเกวียน500เล่มนี่ขึ้นจากลมทีเถอะแล้วข้าจะให้ค่าจ้างเจ้าเล่มละ2กหาปณะเอารวมทั้งหมดก็ 1,000 กหาปณะเอาพอใจไหม
4: เจ้าวัวดำ
5: วัวดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงแล้วเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำลากแล้วชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกนั้นขึ้นจากหล่มได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนบริวารและเด็กๆต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นหล่มได้ตามลำดับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500เล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงินแล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับไปยืนขวางหน้าเกวียนของหัวหน้ากองเกวียนไว้ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้แต่แรกคือตกลงไว้ 1,000 กหาปณะแต่ให้จริงเพียง500กหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจได้ดีถึงกริยาอาการของวัวดำจึงยอมให้เพิ่มอีก500กหาปณะรวมเป็น 1,000 กหาปณะครั้นได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนก็รีบนำห่อเงินกลับมาให้หญิงแก่ผู้เปรียบเสมือนแม่ของตนที่กระท่อมในหมู่บ้านหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่ต้องมาทำงานหนักเพื่อตน
2: น่าสงสารเจ้าเหลือเกิน
3: แหมยายเจ้าดำน่ะมันเก่งนะมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นจากหล่มตั้ง500เล่มนะพอได้เงินค่าจ้างมันก็รีบเอาให้ยายเลยนั่นเนี่ยมันดีนะเจ้าดำเนี่ยนะจริงไหมลูก
5: หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องราวของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัววัวดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบตัวและทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาหญ้าน้ำที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกิน วัวดำกับหญิงแก่อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายยังมีความสุขเพราะเงิน 1,000 กหาปณะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำมีความกตัญญูต่อหญิงแก่แล้วยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้น

ผมกิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นใสที่แท้แม่ฉันเองยามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษา

วิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตาม

เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้าในยานาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2 ทับ2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าแผ่นดินมีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้เราก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีแต่จะปองบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านได้ไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของธรรมะเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
3: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลก ความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งไม่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้น

0: ว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV 999หมายเลข

0: รศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4084474704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: าจัดประเภทของพวกเราเป็นคนหลง
1: ใช่ไหมเอาแค่เราไปดูหนังนี่เราก็หลงแหละใช่ไหมคนคณะหนึ่งเขาเอาบทบาทมาแสดงกับมาตีกันฆ่ากันร้องไห้เราก็เดือดเป็นเดือดเป็นแค้นไปกับคนที่เราชอบแล้วก็ร้องไห้ไปกับที่เขาแสดงแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันคนวงเดียวกันนั่นแหละมันแกล้งทำมายามันเกิดขึ้นไอ้คนดูก็โอ้ยเป็นจริงเป็นจังหมดเลยแหมตื่นเต้นแต่แทบเล่าเลยเหมือนอย่างที่มันไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยไอ้ภาพที่โยมจะเห็นว่าไอ้หนังมันถ่ายไปดวงจันทร์นั่นน่ะที่มันถ่ายว่าวิ่งไปดวงจันทร์ลอยหลบเมฆหลบดาวไปในแถวน่ะความไม่จริงมันไม่ใช่หรอกภาพพวกนั้นมันเป็นอย่างนี้มันมีกองถ่ายทำมันมีไอ้ดวงไอ้ดวงอพอลโลน่ะเฉพาะคนนั่งเท่านั้นไอ้คนนั่งมันก็นั่งโยกตัวของมันเนี่ยแล้วก็แต่งตัวชุดอวกาศแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปตรงเนี้ยมันมีจอถ่ายข้างคนเนี่ยแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปอีกจอใหญ่พอถ่ายเข้าไปจอใหญ่เทคนิคที่การถ่ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นไอ้อพอลโลวิ่งกันไปบนอากาศเลยเพราะมันมีฉากอวกาศเราจะเห็นว่ามันวิ่งหลบดวงดาวเป็นแถวแต่แท้มันไม่ไปไหนมันนั่งอยู่โยกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่เทคนิคของมันเราก็ตื่นเต้นก็โอ้โหมันไปโน่นไปนี่อะไรใช่ไหมแต่แท้ที่จริงเปล่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นมันโยกเครื่องตรงนั้นเองแต่การเทคนิคถ่ายทำจะเห็นว่ามันลอยไปในอากาศไม่ลอยหรอกถ้าเราไปเห็นต้นตอไม่มีจริงเลยพลังมันหลอกเอาเงินเราแต่นี่เสร็จแล้วไอ้กิ้งก่ายักษ์เนี่ยตัวมันต้องเท่านี้ได้ไอ้กิ้งก่ายักษ์ก็ตัวนี้ได้เวลามันฉายเข้าไปที่จอใหญ่มันจะกัดกันได้ทำเป็นไอ้แบบไอ้การ์ตูนอะมันฉายเป็นตัวใหญ่เบลเลอร์ตัวเท่าหัวเท่าช้างเลยนะแท้ๆที่จริงตัวจริงๆที่มันฉายเข้ากล้องอะตัวนิดเดียวเนี่ยแต่พอมันไปฉายเข้ากล้องมาถ่ายเรารู้มันเป็นเทคนิคให้ตัวใหญ่กัดกันน่ากลัวแต่แท้ไม่มีจริงนี่มันหลงอย่างนี้ถ้าเราไปดูของจริงจะเห็นว่ามันไม่หลงใช่ไหมเราไปนั่งดูของจริงแล้วเอ้ยนี่มันหลอกเลยใช่ไหมทีนี้อาตมาดูหนังฝรั่งทีไรมันว่ามันหลอกแล้วหมดเลยดูหนังฝรั่งมันหลอกแล้วหมดเลยเพราะเราไปเห็นต้นตอมันหมดมันไม่ได้กัดมันไม่มีอะไรมันทำและไอ้ตัวดวงไอ้ตัวอะไรไอ้ที่มันปล่อยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรดาวเทียมใช่ไหมเขาเรียกไอ้ที่อพอลโลที่จะไปรอบโลกอะไรเนี่ยที่บอกว่าสกายอะไรเรียกสกายแล็บหรือไงไอ้พวกนี้เวลานั้นมันมีแก๊สข้างมันข้างไหนลูกท่านเนี้ยลูกเทียมก็จุดมันก็ผูกแขวนไปพอจุดพูดไอ้แก๊สก็จะวิ่งวนไปในฉากอ่ะมันก็จะเห็นไปรอบโลกเลยออกไปนะกว่าแท้ๆมันก็วนอยู่นั่นเองมันวนด้วยอำนาจของแก๊สเราก็เห็นว่าไฟมันพุ่งออกดวงเบลเลอร์อยู่แท้มันไม่ใช่ลูกนิดเดียวนะมันขยายภาพ

ถ้าเราเห็นพวกนี้เราจะรู้ว่าเราไปดูของจริงแล้วเราก็ไม่หลงมันคนไทยไม่มีโอกาสได้ดูก็ดูไอ้สิ่งที่มันหลอกเราก็พยายามจะเสียเงินไปดูมันฉะนั้นถึงว่าที่เราว่าหลงที่เราว่าเข้าวัดเราไม่ต้องการจะหลงไม่ต้องการเราจะโง่ฉะนั้นบางคนก็บอกโอ้พระนี่ไม่รู้อะไรเลยเนาะพระนี่ไม่ดูคนดูหนังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รู้มันหลอกเราก็เลยไม่อยากไปดูมันอ่ะใช่ไหมก็รู้มันหลอกเราเราก็เลยไม่อยากไปดูมันดูทีไรมันก็หลอกเราทุกทีมันไม่ใช่เรื่องของจริงแล้วทีนี้ถ้าคนไม่ดูนี่คนโง่คนหลงหรือคนไม่หลงล่ะไอ้คนดูคือคนหลงใช่ไหมก็บางคนก็เลยโอ้ยกูเข้าวัดโง่ตายไม่เข้าหรอกเฉยตายแต่หารู้ไหมว่าคนวัดเขาก็เห็นอีกอย่างนึงเขาก็มีค่านิยมเขาอีกอย่างนึงเขาก็มีอุดมการณ์เขาอีกอย่างนึงที่เขารู้ว่าพวกตัวเองนั้นเป็นเครื่องมือเขาอะเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาเนี่ยเพราะไม่รู้ของจริงน่ะแต่มาเคยไปนั่งดูคนไปนั่งดูคนจับติดหมดทุกคนเลยเลยเอ๊ะไม่สนุกเลยคนนี้มันหลอกเราหมดเลยเพราะมันทำอะไรมันรู้ก่อนหมดเลยมันเลยโอ้ยนี่มันหลอกกูนี่มันไม่สนุกแต่คนที่ไปดูข้างล่างก็เห็นเป็นคนเป็นจริงๆอย่างจังแต่เราไปดูแล้วมันไม่มีอะไรฉะนั้นการเข้าวัดนี่เราต้องการมาปฏิบัติไม่ใช่เรามาโง่หรอกหลับหูหลับตาไม่โง่หรอกถ้าโง่หลวงพุทธเจ้าคงโง่เป็นองค์แรกใช่ไหมของสอนให้คนไทยโง่หมดทุกวันนี้ฝรั่งยังมาเรียนธรรมะเมืองไทยเลยคนทั่วโลกยังสนใจเมืองไทยถ้าเราไปยังเขาเราโง่สิเขาด่ามาเราด่าตอบถ้าเราไปตามเขาเราโง่เราหลงแต่ถ้าเราทำไปทำต่างพุทธะเนี่ยเขาจะไม่ว่าเราเนี่ยไปเอาของใครมาเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่โง่ไม่ตกเป็นทาสใครมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแล้วก็ไม่หลงไปตามเขาถ้าสิ่งพวกนี้ถ้ามันเป็นจริงนะโยมไอ้พวกนักแสดงก็ตายหมดนะโยมเพราะมันฆ่ากันจริงตายไม่มีใครแสดงหรอกใช่ไหมมันตายหมดแล้วแท้ๆว่ามันไม่มีเรื่องจริงชีวิตเราเนี่ยมันแสดงเรื่องจริงแสดงถูกก็ถูกแสดงผิดก็ผิดทุกข์ก็แสดงสุขก็แสดงมันเรื่องจริงทั้งหมดเลยจะตัดสินแสดงเอาเองแล้วใครเป็นคนบอกบทตัวเองบอกบทฉะนั้นเรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราโง่หรอกเราต้องการฉลาดกับใจตัวเองต้องการไม่หลงผิดไม่ไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราศึกษาธรรมะเราจะรู้เรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างจะรู้กลไกของชีวิตจริงๆเพราะศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตนี่เราจะต้องศึกษากันใช้เวลายาวนานในทางโลกนี่เราไม่ต้องศึกษามันก็รู้กันเท่าๆกันไม่มีใครโง่ฉลาดเกินกว่ากันหรือว่าไงเข้าใจไหมพวกนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเราถูกเขาหลอกเราต้องหลายอย่างแต่เราก็ยังไม่เข็ดยังอยากให้เขาหลอกเราอีกใช่ไหมยิ่งหลอกเราก็ยิ่งชอบกลัวเขาจะไม่หลอกเราอยากให้เขาหลอกเราบ่อยๆเพราะเราพอใจในคนที่เขาหลอกเราใช่ไหมที่เรายอมหลอกเนี่ยเพราะเราพอใจคนที่หลอกเราแต่มาเคยถามพวกผู้หญิงบอกทำไมไม่กลัวเขาหลอกอยากให้เขาหลอกบอกอยากให้เขาหลอกกลัวเขาจะไม่หลอกก็ทีเอ๊ะมันยังไงกันอ๋อแสดงว่าไอ้คนที่ยายเขาหลอกมันพอใจไอ้คนที่หลอกก็เลยก็ขอให้เขาหลอกเขาแล้วกัน
ก็เลยเป็นนั้นละพอเขาหลอกจริงๆตัวเองก็ต้องมานั่งร้องไห้เพราะมันไม่ใช่หลอกเล่นๆมันหลอกจริงๆอ่ะก็เลยต้องเป็นทุกข์อยากตายคนนี้ทีแรกเขาไม่หลอกใหญ่เขาหลอกพอเขาหลอกจริงๆคนนี้เสียใจจังเลยมันไม่ใช่หลอกเล่นๆมันหลอกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่นิยายซะแล้วเอาตัวจริงมาแสดงหลอกกันมันก็เลยมีการแค้นใจเสียใจผิดหวังขึ้นมา

เรามาวัดเราต้องการความสุขสงบทางใจตอนนี้เราก็จะต้องปิดทวารปิดอายตนะถ้าเราเปิดทวารคือเปิดตาหูใจเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะไม่มีความสุขร่มเย็นฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจในความสงบที่ตัวเราเพราะการที่เราจะมารับความสุขจากใจเราก็ต้องทำใจของเราให้สงบเราจึงจะได้รับความสุขอันแท้จริงถ้าหาไม่แล้วความสุขก็จะหนีห่างจากเราไปเราก็จะไม่ได้พบความสุขที่เราต้องการคนเรากำลังวิ่งหาความสุขกันทุกคนตามจับความสุขมาเป็นของตัวเองจับมาที่กินก็เรียกว่าจับเอามากินกินเพื่อความสุขดูเพื่อความสุขฟังเพื่อความสุขดมกลิ่นเพื่อความสุขริมรสก็เพื่อความสุขการสัมผัสจับต้องของนุ่มนิ่มก็เพื่อความสุขการคิดนึกวาดปโนภาพในอารมณ์ต่างๆที่พอใจที่ในแง่ดีก็เพื่อวาดมโนภาพสร้างวิมานในใจก็เพื่อได้ความสุขใจแต่ชั่วเดียวๆความสุขนั้นก็วิ่งหายไปอีกมันจะไม่อยู่กับเราได้นานเลยเพราะเราไม่มีความสงบไอ้ความไม่สงบเขาเรียกว่าเป็นนิวรณธรรมก็มาแย่งยื้อฉุดเอาความสุขสงบนั้นไปเสียจากเราแล้วเราก็ต้องวิ่งควายคว้าหาอีกเช่นเดียวกับเราเมื่อเช้านี้เราทานอาหารอิ่มเราก็มีความสุขแต่เดี๋ยวบ่ายเที่ยงความสุขนั้นก็วิ่งหายไปมีแต่ความหิวเข้ามาแทนเราก็ต้องวิ่งไปหากินความสุขเข้ามาแทนอีกเพื่อให้อิ่มพออิ่มแล้วก็เกิดความสบายใจทุกข์ที่ความหิวนั้นก็ดับไปพอตกเย็นความหิวก็กลับมาแทนความสุขก็วิ่งหายไปเราก็ต้องวิ่งไปหากินใส่ปากใส่ท้องเราให้อิ่มอีกความสุขก็เกิดขึ้นมาขณะหนึ่งเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราก็อยากดูอีกอยากดูอยากฟังอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาที่ดูมีอะไรดูรูปที่ถูกตาเสียงที่ถูกหูเช่นเราดูโขนหนังดูโทรทัศน์หรือฟังเพลงเพราะๆแต่สิ่งอันนั้นก็เป็นเครื่องปลอบใจแต่เราก็ยังว้าวุ่นใจความสุขก็ยังวิ่งหนีหายเราไปอีกที่ได้มาบางทีมันก็ไม่ถูกใจบางทีก็ถูกใจล้วนแต่คนเหล่านี้พิ่งหาความสุขกันทั้งกลางค่ำกลางคืนกลางวันตลอดเวลาก็ยังไม่มีใครจับความสุขได้แท้จริงว่าความสุขนั้นอยู่กับตัวเราจริงหรือไม่ทุกคนเกิดมาก็แสวงหาความสุขกันอย่างนี้แหละทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มาแสวงหาความสุขแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญามีบารมีก็พบความสุขที่ใจของท่านท่านก็ได้รับความสงบถึงทางดับทุกข์ไปได้แต่คนเราชาวบ้านทุกคนเราเนี่ยก็ยังวิ่งหากันอยู่ทุกวันพยายามที่จะหาความสุขให้มากที่สุดเพื่อจะให้ไม่มีทุกข์แต่หารู้ไหมว่าความสุขที่เราได้มานั่นคือตัวทุกข์คือตัวทรมานใจคือตัวที่สร้างความผิดหวังให้กับตัวเองเมื่อเราได้ภรรยามาคนหนึ่งเราก็ต้องเลี้ยงดูต้องห่วงใยเราได้สามีมาคนหนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติให้เขาได้รับความสุขถ้าดีก็ดีไปไม่ดีเราก็เป็นห่วงเป็นห่วงหน้าห่วงหลังถ้าเราได้ลูกมาเราก็นึกว่าได้ลูกแล้วคงมีความสุขแต่ได้ลูกมาก็กลับเป็นทุกข์อีกต้องรับภาระดูแลไม่มีสิ้นสุดความสุขอย่างนี้ทางโลกเขาก็แสวงหากันได้หมดแล้วแต่ว่ามันไม่เที่ยงเลยมันแปรปรวน
มันโยกโยโยกย้ายไปทุกแห่งทุกคนแม้แต่ร่างกายที่เราได้มาเราก็นึกว่าเป็นความสุขเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงมีการเจ็บปวดอยู่เสมอไปเราได้ฟันมาฟันเราก็ต้องหลุดต้องหักเราได้ผมมาผมเราก็ต้องงอกเราได้เนื้อหนังมาหนังเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงว่าความสุขอันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราได้จริงเลยฉะนั้นถ้าเราได้มีธรรมะรู้จักความสงบใจเราก็คงจะพบความสุขไกลๆหรือว่าความสุขเริ่มต้นฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีปัญญาก็คงไม่พบหรอกความสุขที่แท้จริงก็คงจะวิ่งกินความสุขด้วยทางหูก็ดีทางตาก็ดีทางปากก็ดีในการวิ่งจับวิ่งคว้าหาความสุขอยู่นี่เองแต่ที่จริงเราได้มานั้นไม่เคยเจอความสุขทางใจได้เลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจริงว่าเราควรจะมาแสวงหาความสุขจากความสงบใจความสุขจากความสงบใจนั่นเป็นสุขที่ไม่ต้องวิ่งจับคว้าที่ไหนเลยอยู่ที่ไหนถ้าใจของเราสงบสุขที่นั่นก็มีความสุขได้เพราะเราทำใจให้มีสมาธิฉะนั้นการมาวัดเราจึงต้องมาฝึกใจเราปิดหูปิดตาปิดบ้าปิดปากเสียบ้างใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาทำใจให้เป็นของเราให้ใจของเราสบายสงบก็นั่นแหละเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วความสุขที่ใจเรามีอยู่สุขที่ความพอใจสุขที่ความอิ่มใจสุขที่ความสบายใจแต่เราจะต้องประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิถ้าเรานั่งไม่เป็นเราก็ยังไม่รู้ว่าสุขสงบตรงไหนแต่ถ้าเรานั่งเป็นเราก็จะรู้เลยว่าสุขสงบตรงใจนี่เองฉะนั้นการภาวนาจึงเริ่มต้นจากการใช้สติเข้ามากำหนดรู้กายใจของเราโดยการนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาเวลาหลับตาเราก็สำรวจดูตัวเองเหมือนกับเราเข้าถ้ำจุดไฟให้สว่างเขาทำไปจุดไฟให้สว่างเพื่อมองภายในถ้ำให้เห็นว่ามีอะไรการที่เราหลับตาก็ไม่ใช่หลับให้มืดมนหลับดูภายในใจของเราหลับดูกายของเราให้รู้ว่าเราทำอะไรร่างกายสังขารรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างไรแล้วก็น้อมใจนึกหลับตาสว่างในแต่ทำใจให้สงบพิจารณากายของเรามีอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังของเราให้น้อมเห็นกายนั่งอยู่เวลาลมให้ใจเข้าเราก็ทำความรู้ภาวนาตามลมลมให้ใจเข้านึกพูดลมให้ใจออกนึกโทลมให้ใจเข้าเราก็นึกพูดลมให้ใจออกก็นึกโทติดไว้ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกเราทำของเราสบายสบายไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจจนถึงกับเครียดหรือไม่ปล่อยปละละเลยจนใจเลื่อนลอยให้รู้อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะจมูกเฉพาะลมหายใจเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับความสงบเดี๋ยวเราก็ได้รับความสุขเราก็จะกำจัดความคิดที่วุ่นวายปรุงแต่งเล่าร้อนใจออกไปได้ทีละน้อยละน้อยจนถึงความสงบได้การเข้ามาหาความสงบก็เป็นอย่างนี้หรือเราจะนับลมหายใจเราก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดแต่ยังโทนับสองหายใจเข้าพูดแต่ยังโทนับสามนับไปจนถึงสิบพอถึง10หายใจเข้าพูดแล้วโทนับ9ถอยหลังกลับมา9 8 7หรือจะนับไปถึง100แล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็นับไปถึง 1,000 แล้วก็ถอยหลังกลับมาเราเอาความรู้ของเรามาไว้กับลมจิตของเราจะได้ไม่ไปอยู่ที่ความรู้สึกต่างๆไม่ลงไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้จิตใจของเราว่าวุ่นการมาหาวัดการมาหาที่สงบก็คือต้องการทำจิตของเราให้เป็นดวงเดียว
ไม่ให้ประกอบเกี่ยววุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเราจะได้ประคับประคองใจของเราเป็นบ้างที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนที่วางไว้เพื่อดับทุกข์ทางใจเราก็ต้องการจะดับทุกข์ทางใจวิธีทางดับทุกข์ทางใจก็มีทางเดียวคือทางปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบโดยการควบคุมอารมณ์ใจของเราไม่ให้มันคิดโน่นไม่ให้มันคิดนี่เมื่อเราทำใจได้ตัดได้ปล่อยวางได้ละได้มันก็รู้จักปลงรู้จักสบายใจได้ฉะนั้นการเข้ามาฝึกจิตใจนี้เป็นวิธีทางเดียวถ้าเราไม่ทำใจให้สงบแล้วเราก็คงวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตคงไม่พบแน่นอนถือคนเราจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองก็ไม่เคยสงบใจไปถามพุทธเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วมีสมาธิไหมมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีความรู้เรื่องในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมไม่รู้เลยกลายเป็นคนหลงไปก็มีหลงรูปหลงเสียงหลงทรัพย์สมบัตินึกว่าตัวเองยังไม่ตายอยู่เรื่อยทั้งที่อายุตัวเองก็มากแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะตายทั้งที่เจ็บใกล้จะตายแล้วก็ยังไม่คิดว่าจะตายเพราะตนเองสร้างความหลงมาเป็นกำแพงบังกั้นใจสงบเสียแล้วก็เลยไม่รู้จักของจริงฉะนั้นเราจะต้องพยายามมีทั้งภายในแล้วก็มีทั้งภายนอกก็จะได้รับความสุขไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่เขาปลูกโดยการวางรากให้ลึกแล้วก็มีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นทั้งออกดอกออกลูกเป็นมรรคผลเพราะลำต้นมันสมบูรณ์จากการยังรากไปถึงดินถึงน้ำถึงปุ๋ยฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าเราก็ต้องพร้อมมูลด้วยการมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับต้นกล้วยไม่ต่างอะไรกับต้นอ้อยโตเดี๋ยวเดียวก็ตายไม่ได้อะไรเป็นหลักเป็นฐานแก่ตัวเองเลยจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้จึงจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในจิตใจเพราะเรามาปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นตัวเองจะรู้จักความสงบใจได้มากตอนนี้ถ้าเรามาวัดเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาไม่เป็นพระก็ไม่รู้จะแบ่งความสุขตรงไหนให้ได้ไม่รู้จะชี้แจงแนะแนวทางอะไรได้อยู่บ้านก็เป็นทุกข์มาอยู่วัดก็ยังเป็นทุกข์อยู่บ้านก็คิดมากมาอยู่วัดก็ยังคิดมากมาอยู่บ้านก็กังวลมาอยู่วัดก็กังวลแล้วเราก็รู้ไม่รู้จะทำใจอย่างไรให้มันดับความกังวลได้มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะต้องสนใจเรื่องวิธีทำสมาธิมาวัดแล้วต้องฝึกสมาธิหัดทำใจให้สงบหัดภาวนาพุทโธไว้กินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธให้ระลึกรู้ดูลมให้ใจของเราไปทำให้ใจเป็นใจหนึ่งใจเดียวไว้ให้ได้แล้วจิตใจของเราก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากมายถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่รู้จักความสงบเราก็หลงความปรุงแต่งรู้สึกของเราไปคิดอะไรก็ปล่อยให้ใจคิดเลื่อนลอยไม่มีที่หยุดที่พักเลยแล้วเราจะเอาความสุขอย่างไรได้ท่านั้นนี่แหละเรียกว่าพระปิดทวารคือปิดตาปิดหูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลามาดูใจตัวเองมาดูความรู้สึกของตัวเองเมื่อเรามารู้

ัวเองมากๆขึ้นไปมันก็ลืมเรื่องราวต่างๆตัดความห่วงใยได้จิตใจของเราก็สงบมารู้จักวิธีทำจิตของเราได้ดีมันก็ไม่มีอะไรมากนะการเข้าวัดมีการมาฝึกจิตให้เป็นสมาธิก่อนพอรู้จักคำว่าสมาธิแล้วเดี๋ยวก็มีปัญญาเกิดขึ้นมองเห็นว่าเราจะไปทางไหนดีที่เราเดินดำเนินชีวิตมาแล้วได้อะไรไปบ้างเราได้อะไรไว้ในใจเราบ้างมีไหมเรายังไม่มีอะไรเลยเรายังไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้เป็นที่พึ่งทางใจเราให้มากเลยเราก็ยังนึกว่าเราก็ยังประมาทอยู่ถ้าตายวันนี้พรุ่งนี้ล่ะเราอะไรไปได้เราก็ยังไม่

่าเราก็ยังประมาทอยู่ถ้าตายวันนี้พรุ่งนี้ล่ะเราอะไรไปได้เราก็ยังไม่มีอะไรเป็นของเราไปเลยแม้แต่ร่างกายนี่เราก็ยังเอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็คิดว่าบุญกุศลนั่นเนี่ยเราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นปฏิบัติให้มีขึ้นเราจะตายเวลาใดเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะเราทำความดีของเราไว้พอแล้วฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องทำสมาธิต้องทำให้ใจสงบอันนี้เราไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปขวายคว้าความสุขที่ไหนเลยความสุขที่ไม่ต้องซื้อต้องขายความสุขที่ไม่ต้องไปเคยยืมกู้หนี้ยืมสินใครสุขที่ใจเราให้สงบอย่างเดียวพอถ้าใครทำได้คนนั้นก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงหลักความจริงจากที่พุทธเจ้าสอนแต่ถ้าใครทำใจไม่ได้ยังไม่สงบคนนั้นก็ยังไม่ถึงความสุขที่จะมีเงินมีทองมีข้าวกินมีอะไรทุกอย่างก็ยังวุ่นวายใจอยู่นั่นเองยังห่วงโน่นยังห่วงนี่ยังกังวลโน่นกังวลนี่ยังตัดอะไรไม่ได้เลยมันก็สงบไม่ได้เมื่อสงบไม่ได้เราจะพบความสุขได้อย่างไรความสุขก็ต้องหนีห่างจากเราไปทุกทีทุกทีเจนไม่เป็นของเราเลยฉะนั้นโลกมนุษย์นี้จึงมีทุกข์มากมีความทุกข์มาย่ำยีจิตใจทุกคนเราตลอดเวลาไหนเลยจะทุกข์ใจไหนเลยจะทุกข์กายไหนเลยจะทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นไหนเลยจะทุกข์ปัญหาครอบครัวไหนเลยจะไปทุกข์ปัญหาสิ่งแวดล้อมญาติมิตรอีกเพื่อนฝูงอีกที่ทำงานอีกทุกข์ของใจเราก็พออยู่แล้วแต่เราต้องไปเก็บเอาทุกข์คนอื่นมาพิจารณามาคุ้นคิดอีกฉะนั้นเราจะต้องพยายามเข้าใจในตัวเองให้มากทำจิตใจให้มีหลักธรรมมีหลักปฏิบัติให้เข้าถึงศีลสมาธิในตัวเราให้เราจะได้มีหลักของตัวเองพออะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักปฏิบัติรู้จักกำจัดอารมณ์เมื่อก่อนเราไม่เคยสงบเราก็ไม่รู้เลยว่าความสงบนั้นเป็นของประเสริฐเราก็ยังจะดิ้นหาสิ่งที่ถูกต้องคือจะหาความสุขที่ใจอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราไปทำที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็สงบได้อยู่วัดก็สงบได้ทำการทำงานที่ไหนเราก็เอาไปสงบได้ทุกเวลาเพียงภาวนาให้เป็นว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือดูลมให้เป็นถ้าจับลมไม่ได้ก็หายใจแรงๆหายใจสูดเข้าสัก 3-4 ครั้งหายใจเข้าพูดสูดให้เต็มปอดแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยก็พูดแล้วก็โทพอ 3-4 ครั้งแล้วทีนี้แล้วก็ปล่อยไปธรรมดาทีนี้เราก็จับลมพอลมมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ตามดูรู้ลมเรื่อยๆจิตเราก็จะเป็นเอตคตาพอจิตใจของเราไม่คิดอะไรมากก็จะเริ่มสงบจิตเราก็จะเป็นสุขเพราะเราจับหลักได้ทีนะเขาหลังเอาไปทำได้คราวนี้สงบนี่ดีเนาะคนไม่สงบนี่ไม่ดีเลยเนาะเมื่อก่อนนี่เราคิดมากเป็นคนคิดไม่หยุดไม่ดีเลยคิดแต่เป็นทุกข์คนเดียวแต่พอมาภาวนาแล้วมันสงบเองความสงบนี่มันดีกว่าคนคิดมากเราต้องทำทุกวันเราจะได้ครบความสงบทุกวันครบความสุขทุกวันเราก็เลยว่าต่อไปนี้เราจะตั้งปฏิฐานทำใจของเราวันละ5นาที10นาทีให้ทุกวันไปดีกว่าเราคิดปล่อยใจให้เราร้อนเป็นทุกเรื่องราวต่างๆอันนี้ในยอดบุญ เราทำบุญที่ใจไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนทำใจได้เมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นท่านบอกว่าบุญที่จะถึงนิพพานได้ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้ท่านบอกว่าต้องเจริญสมถะทำใจให้สงบเจริญวิปัสสนารู้ความจริงใจเราที่ขณะนี้ใจเราเป็นอะไรใจเราดีเราชั่วอย่างใดสงบสุขอย่างใด

เวลาเราคิดอะไรแล้วก็พุทโธตั้งสติภาวนาไว้ที่ลมหายใจและเรียกว่าดึงจิตกลับมาไว้ที่เป็นตัวเองเวลาคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกติดไว้ที่สองช่องจมูกนี่เป็นวิธีทำใจเป็นวิธีดึงรั้งใจตัวเองไม่ให้เลื่อนลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำว่าพุทโธนี่เป็นการเตือนใจเราไม่ให้เราลืมภาวนาถ้าเราทำได้แล้วนั่นแหละจิตเราจะเป็นบุญกุศลมีความสงบพบความสุขที่ใจเราหลักการปฏิบัติก็ไม่มีมากมายอะไรถ้าสำหรับคนเข้าวัดขอให้รู้จักนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นก็จะรู้จักการปฏิบัติการเข้าใจอย่างนี้ต่อไปก็เราก็จะรู้จะเห็นจะแจ้งใจในหลักปฏิบัติมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาไปเล่าเรียนที่ไหนเรียนที่กายใจของเราอย่างเดียวเราก็จะรู้ได้เห็นได้เข้าใจในศาสนาอันลึกซึ้งได้เพราะจิตใจเราจะละเอียดอ่อนไม่หยาบคายฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมองอะไรมีความซึ้งในการมองในการพิจารณาแล้วก็จะยกความเห็นผิดจากตัวตนความเห็นผิดจากการยึดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็คิดที่จะประกอบกรรมทำบุญกุศลทำแต่ความดีไม่อยากทำบาปสร้างกรรมเวทให้แก่ตัวเองอันนี้จิตฝ่ายกุศลก็จะเป็นอย่างนี้ในเมื่อเราลงมือปฏิบัติได้ขึ้นเพราะจิตมันจะโอนเอียงมาทางกุศลคนที่เคยทำบาปหยาบช้าเคยกินเหล้าฆ่าสัตว์เป็นคนทำผิดศีลจิตใจมันก็จะเห็นโทษเห็นบาปเห็นกรรมก็จะไม่อยากทำจิตใจที่ละเอียดอ่อนมันก็มากขึ้นก็คิดจะสร้างแต่ความดีเห็นว่าชีวิตนี้ทำความดีเป็นสุขดีกว่าดีก็ไปสร้างความไม่ดีนั้นทุกร้อนใจไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาฝึกใจอย่างนี้บ่อยๆทำบ่อยๆเราจะได้เห็นกับตัวเองว่าความสงบก็มีแล้วในใจเราเราก็จะพบแล้วซึ่งความสุขใจที่ทุกคนในโลกนี้กำลังวิ่งหากันอยู่

จถ้าพูดกันความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นจะได้ผลทุกอย่างเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราปฏิบัติตามแล้วผู้ที่ปฏิบัติก็ย่อมได้ประโยชน์ในการทำใจให้เกิดความสงบอย่างมากถ้าเรามาศึกษาธรรมะก็ต้องศึกษาที่ใจเราก่อนว่าใจเราสงบอย่างไรถ้าไม่สงบเราต้องเพียรพยายามทำให้สงบมาวัดเราจะได้สงบใจถ้ามาวัดแล้วไม่สงบใจเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้แก่ใจตัวเองไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมไม่ได้บ่มจิตใจให้เกิดความเยือกเย็นเบาบางจากความโลภความโกรธความรักความชังได้มันก็มาทำให้ใจเรานั้นไม่เกิดความสงบสุขฉะนั้นการเรียนธรรมะก็จะต้องพยายามเรียนที่ใจเราบุญก็มาใส่ไว้ในใจทั้งหมดจะเป็นผลทานที่เราทำไว้ก็ได้มาจากการทำใจเสียสละหมดความตนีก็ยิ่งสบายใจมากรักษาศีลก็เพื่อให้กายวาจาใจเราสงบเรียบร้อยเมื่อเรามีศีลเราก็สบายใจสงบใจมากเพราะปกติเราไม่ไปทำให้ตัวเองคนอื่นเดือดร้อนสมาธิทำจิตเราให้แน่วแน่สมาธินี่สำคัญที่ทุกคนเราจะต้องหาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวทางใจคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วใจจะไม่เป็นตัวของตัวเองตัวเองแต่ใจไม่เป็นตัวเองใจไปคิดเรื่องราวต่างๆไปคิดเป็นทุกข์ไปคิดกังวลหาความเดือดร้อนใส่ใจเราเรื่อยเรื่องยังไม่ถึงเราก็ไปคิดถึงเรื่องที่แล้วมาเราก็ยังตัดไม่ขาดยังตัดเรื่องเก่าๆไม่ขาดเอามานึกคิดใหม่ก็ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ใหม่อีกเมื่อเราคิดมากก็ทำให้เราเศร้าหมองใจมากแล้วยิ่งไปฝันถึงอนาคตอยากจะเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่ไหวฝันมากก็ทำให้ฟุ้งซ่านกลายเป็นคนมีความอยากครอบงำทำอะไรก็จดจ่อได้ก็ไม่เท่าที่ควรเพราะมีความหวังในอนาคตเกินไปเหมือนกับคนอยากรวยไปซื้อหวยลอตเตอรี่ซื้อใต้ดินนึกว่าออกมาแล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองจะได้เป็นล้านคิดถึงอนาคตอยากจะรวยแต่ไม่ได้ดูว่าปัจจุบันนี้เรามีอะไรปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ร่ำรวยอย่างนั้นเราก็พอใจในปัจจุบันถ้าเราพอใจในปัจจุบันเราก็ไม่ดิ้นรนอะไรไม่ไปเพ้อฝันอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีเงินหลายๆล้านคิดอย่างนั้นก็เราคิดสร้างอนาคตโดยลมๆแรงๆก็ทำให้ใจนั้นเล่าร้อนกลายเป็นคนโลภมากกลายเป็นคนมีความอยากครอบงำก็ไม่สบายใจคิดผิดๆแล้วเอาถูกๆก็คือดูเราที่ตัวเราว่าเราขณะนี้เรากำลังมีอะไรอยู่ในตัวเรามีอะไรอยู่ในใจเราเราก็พอใจที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเราสบายใจทำกรรมดีเนี่ยให้ผลที่ใจเราดีทำกรรมไม่ดีทำให้ผลเป็นทุกข์ที่ใจเราอันนี้เราได้สบายใจเราอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกรรมที่ใจเราเราไม่ต้องท้อถอยอย่าไปท้อถอยทำบุญต้องให้บุญต้องให้ผล
ให้ผลในปัจจุบันนี้ให้ผลในชาตินี้ไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะไม่ให้ผลขอให้ทำนั้นถึงบุญแก่นบุญจริงๆบุญต้องสร้างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาให้ทานนี่เป็นเพียงบันไดเบื้องต้นการให้ทานนี่ยังไม่ใช่แก่นของบุญเป็นเพียงอนุเคราะห์เพียงอนุเคราะห์ซึ่งให้ความสุขสะดวกสบายซึ่งกันและกันให้กับผู้ได้เดินทางไปพระนิพพานและได้รับความสะดวกเขาเรียกว่าเป็นทางเดินที่ไปสะดวกคนที่ให้ทานจะไม่เดินไปในถิ่นทุรกันดารจะมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติแล้วก็จะเดินไปถึงนิพพานสมบัติได้ง่ายขึ้นเพราะมีผลทานคนไม่ให้ก็เป็นคนตนีเป็นคนที่ยึดตัวตนตัวเองคิดว่าเราเป็นอยู่อย่างนั้นก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่คิดว่าทรัพย์สมบัตินี้จะเป็นของคนอื่นในการที่ยึดผิดๆนั้นทำให้เราเป็นทุกข์อยู่คนเดียวตอนนี้เรามาลงมือปฏิบัติธรรมลงมือมาศึกษาธรรมะที่ใจเราว่าเรานี่จะทำอย่างไรที่จะให้คิดเรื่องเก่าๆมันน้อยลงจะให้คิดเรื่องใหม่ๆมันน้อยลงจะเอาแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เราสบายใจหรือยังสงบใจหรือยังมาเรียนรู้เรื่องธรรมะข้อนี้ก่อนหรือว่าปัจจุบันนี้เราทำบุญอะไรไว้บ้างก็สำรวจดูบุญว่าเราทำไว้มากน้อยเท่าไหร่มันปัจจุบันนี้เราทำบุญไว้มากโอ้เราก็ดีใจมากปัจจุบันนี้เราทำบุญไม่น้อยมันก็ดีใจน้อยมันเห็นกันตรงใจเราดีไม่ดีถ้าปัจจุบันนี้เราทำบาปมากบาปมันก็คอยมาทิ่มแทงใจเราเรื่อยพอโผล่ไปเดี๋ยวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรื่องเก่าๆมาแล้วทิ่มแทงใจอีกแล้วใครไม่รู้เราก็รู้อยู่คนเดียวเนี่ยทำทีไรเราก็จำได้ทุกทีบาปทิ่มแทงใจเจ็บปวดในหัวใจบางคนถึงกับเป็นลมเป็นชักอึดอัดขัดเคืองหายใจไม่สะดวกเพราะนึกถึงบาปแล้วมันอึดอัดไปหมดบาปมันทำให้ใจจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าบาปไม่มีจริงยังไงใครเถียงไม่ได้เลยถ้าเรามองด้วยปัญญาจะเถียงไม่ได้หรอกว่าบาปไม่มีจริงมีจริงใครรับบาปเพราะอะไรมันอึดอัดขัดเคืองเล่าร้อนเช่นคนเป็นคนโทสะจริตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนขี้โกรธสบายใจไหมไม่มีใครสบายใจเลยเป็นนักนิยมความโกรธแล้วไม่มีใครสบายใจเลยโกรธแล้วอึดอัดขัดเคืองชิงชังเครียดแค้นมันทำอะไรไม่ได้มันก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าระบายออกไปจะได้รู้สึกว่าสบายใจถ้าระบายไม่ได้แล้วมันกลุ้มอึดอัดขัดเคืองเราจะเห็นว่าไอ้การนิยมความโกรธไม่ใช่เป็นความสุขก็เห็นแล้วว่าบาปมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงบุญมันเกิดความสบายใจอยู่ที่ไหนมันก็ตัดกังวลได้ถือว่าเราทำดีของเราไว้ดีก็ต้องให้ผลมันก็หนักไปในความดีเราทำของเราก็เป็นของเราใครทำใครได้มันก็ปล่อยสบายใจได้ลูกเราก็อยู่กับเราสามีเราก็อยู่กับเราภรรยาเราก็อยู่กับเราทรัพย์สมบัติเราก็ต้องอยู่กับเราถือว่าเป็นบุญของเราใครแย่งไปไม่ได้มันก็ปลงตกแค่ปลงปล่อยวางแค่นี้คนเราก็มีความสุขแหละแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะสามีเราเมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นคนดีเป็นที่พึ่งทางเราได้เดี๋ยวนี้มันทำไมเป็นคนเลวไม่เข้าใจเราเลยเอาเราปลงไม่ตกซะแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงไม่ตรงใจเลยภรรยาทำไมจึงไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนพูดก็รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ทำไมพูดก็ไม่รู้เรื่องไม่ดีเลยอะไรต่างๆมันก็เกิดความขัดเคืองปลงไม่ตกยึดขึ้นมาลูกเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรความคิดอันนี้มันก็ทวีคูณทำให้คนเราเนี่ยทุกข์เพราะคิดไม่ถูกไม่ต้องไปยึดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
บาปมันก็เข้ามาคิดอย่างนี้เรื่อยๆเลยคิดผิดผิดอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงที่ทำการงานมันก็จะคิดผิดผิดอยู่เรื่อยมันไม่ให้คิดสบายใจสักทีคิดเมื่อไรมันก็ไม่สบายใจสักทีเมื่อคิดผิดผิดมันก็ปลงไม่ตกเพราะเราไม่มีบุญแต่ถ้าเรามีบุญเป็นไงทานเราก็มีดีทำไว้พอแล้วศีลเราก็มั่นรักษาศีลได้ศีล5ได้ศีล8ได้สมาธิเราก็ทำใจสงบได้อยากจะคิดก็คิดได้ไม่คิดก็ทำให้ไม่คิดได้ปล่อยวางเป็นพออะไรเกิดขึ้นมามันก็ปลงตกก็ของเราทำไว้ทั้งนั้นสิ่งที่มาให้ผลกับเรานี่ของเราทำไว้ทั้งนั้นแม้แต่ข้าวที่จะเปิบเข้าปากเราในวันนี้ก็เราทำไว้มันจึงได้มาเข้าปากเราเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราก็เราทำไว้มันเป็นบุญของเราจึงมีเงินที่อยู่ของเขาก็เขาทำไว้ของเขาเขาทำไว้ของเราเราทำไว้มันเป็นของเราเราก็ได้ถ้าไม่ใช่ของเรามันอยากจะได้มันก็ไม่ได้อยากจะเป็นมันก็ไม่เป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่สมบัติของเราถ้าเราคิดเป็นบุญมันอย่างนี้นะทุกคนเรามันเป็นของตัวเองแล้วมันได้ไปหมดทุกอย่างถ้าไม่เป็นของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เลยเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นนะคนหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความยากจน

ซื้อไม่ได้ขายไม่คล่องไอ้เมียก็หน้าตาสะสวยไอ้ผัวก็ดูท่าทางก็ดีแต่มันทำกินไม่ขึ้นทำไปหมดไปทำไปหมดไปเราสองคนในตัวไม่มีบุญวาสนาที่จะทำกินเลี้ยงกันแล้วแยกกันเถอะนะภรรยาก็บอกว่าเราแยกกันเมื่อเราไปทำมาหากินได้ดีแล้วค่อยมาเจอกันค่อยมาอุปการะกันที่หลังถ้าคืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราคงจนตายแน่เลยเพราะรู้สึกว่าทำกินไม่ขึ้นถ้ามีก็เอาจะคืนทนทุกข์ทรมานอดอยากอยู่ไงได้ก็เลยแยกกันภรรยาสามีก็อยู่ตรงศาลานั่นแหละศาลาตรงนั้นมันเป็นที่พักคนแล้วก็พอจะหากินได้ภรรยาก็ไปตอนนี้เสร็จแล้วพอนั่งที่ก็พอดีคนมันมีบารมีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จประพาสป่ามามาเห็นผู้หญิงคนนี้เอ๊ะมันสะสวยถูกชะตามาถามว่าเป็นอะไรก็เลยว่าจะไปอยู่ในวังด้วยกันไหมล่ะโอ้พวกเสร็จแล้วก็ผู้หญิงก็เอ้ยก็บุญของเรามาแล้วก็ไปพอไปอยู่ในวังก็ยกให้เป็นนางสนมนางสนมเนี่ยมันก็จะเอาอะไรก็ได้เป็นสนมเอกนี่เอาอะไรก็ได้มีเงินมีทองเข้าของก็นึกได้ว่าโอ้เราสบายแล้วแต่สามีเก่าเราทำไงยังไม่สบายเลยเคยคิดกันว่าตกลงกันว่าถ้าสบายแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูเอาไปอุปการะกันผลที่สุดไอ้สามีก็ยังอยู่ที่เดิมภรรยาก็ให้คนเอาวอไปรับให้ไปรับมาทำงานในวังให้มาอยู่กันในวังบอกลักษณะท่าทางงานอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเรียกเอาวอไปรับกับอะไรที่เขาเรียกว่าวอหรือเกี้ยวอะไรนั่นแหละสำหรับที่ผู้ดีเขานั่งหรือเจ้าเขานั่งมีคนสี่คนหามก็ไปรับพอนัดเสร็จแล้วก็ไปรับก็ส่งข่าวไปก่อนไอ้สามีก็นั่งคอยรู้ว่าภรรยาจะไปรับมันเป็นสนมเอกแล้วนี่ก็ตัวเองจะได้สบายตามไปบ้างเข้าหวังด้วยกันพออีตอนวอจะมารับเนี่ยก็มีอะไรมีดีซีที่เปล่าเขาทหารนำหน้ามาเชียวขบวนแห่มารับคนของสนมเอกเกิดปวดท้องสิปวดท้องอยากทายโหปวดยกใหญ่นั่งอยู่ไม่ได้บอกกับเพื่อนมึงนั่งแทนกูทีนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนั่งแทนดีเดี๋ยวจะไปถ่ายก่อนพอตอนนี้เข้ามาเขาไม่ได้ฟังอะไรเห็นไอ้คนนั่งอยู่นั่นนัดด้วยแล้วในตรงศาลานี่เขาก็จับขึ้นวอไปเลยจับไอ้เพื่อนขึ้นวอเข้าหวังเลยไอ้นั่นออกมาจากป่าออกมาจากส้วมแล้วกันวอไปซะแล้วจนต่อไปอีกอดต่อไปอีกมันไม่มีบุญไอ้ภรรยาพอไอ้นั้นเข้าไปในหวังก็มาดูตัวไม่ใช่นี่ทำไงตกกระไดพอกระโจนก็เลยเอาเลี้ยงไปเป็นคนทำงานในหวังไปก็ถ่ายถามว่าทำไมไม่มาสามีคนนั้นแล้วทำไมไม่มาก็บอกว่าตอนที่จะเอามาวอไปรับนะขอให้ข้าพเจ้านั่งแทนแล้วเขาก็ปวดท้องเข้าไปถ่ายก็เลยเอาข้าพเจ้ามาเนี่ยภรรยาก็ยังไม่ละความพยายามต้องช่วยสามีให้ได้ถึงจะไม่มาอยู่ด้วยกันก็มีคู่ทุกข์คู่สุขกันมาก่อนก็เอาทองคำไปให้จะไปห่อไปให้ก็กลัวว่าคนจะรู้ก็เอาใส่กระบอกไปกระทุงกระบอกไม้ไผ่ทั้งลำเลยใส่กระบอกไปใส่กระบอกแล้วก็อัดกระบอกแล้วก็บอกว่าให้ทหารบอกเอาไปให้คนนั้นนะให้คนนั้นนะสารไอ้พอเขาสารไอ้สารของใช้เนี่ยสารตะกร้าใส่มาสารกระบุงตะกร้าเนี่ยช่วยสารมาให้ทีที่จริงไม่ต้องการจะให้

ต้องการเอาทองคำไปให้แต่แล้วตอนนี้ไอ้เพื่อนก็ไอ้ทางนี้ก็เอาไปให้พอไปให้แม่ลำเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ได้พิจารณาเพราะไม่มีบุญไม่ได้พิจารณาก็โอ้นางสนมเอกจะเอาให้เอาไม้มาให้เราสานตะกร้าไอ้เราก็สานไม่เป็นไม่สานแล้วไปหวานเพื่อนบอกว่าช่วยสานให้ทีนะสานเสร็จแล้วเอามาให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะไปให้สนมเอกไอ้เพื่อนก็รับเอาไปสานไปพาพระก็ไปโอ้โหทองคำเต็มกระบอกเลยก็รวยไปคนนั้นเขาสานเสร็จแล้วก็เอาตะกร้ามาให้แล้วเขาเอาเข้าไปในวังรู้เลยว่าสามีเราเนี่ยไม่ได้เงินอันนี้หรอกแสดงว่าคนอื่นสารมาให้คนอื่นเอาเงินไปหมดแล้วนึกแล้วก็สลดใจเลยไม่จะช่วยยังไงช่วยไปพาเอามาในวังก็ไม่ได้ต้องทองคำไปให้ก็ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคือว่าคนเรามันไม่มีบุญมันมีบุญคนเดียวไม่คนไม่มีบุญจะช่วยยังไงมันก็ไม่ได้และนี้เราจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำความดีในปัจจุบันปัจจุบันนี้เราได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้แก่ตัวเรามามันก็เป็นของเราไปหมดบุญมาเนี่ยบุญมาถึงมันก็ได้รับผลไอ้ตัวเองไม่มีบุญทำไงก็ไม่ได้ไม่ได้ทำบุญไว้แต่ชาติก่อนฉะนั้นวอทองก็ยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนึกว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ถือว่าไม่ใช่เราทำไว้ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นในเรื่องไม่ดีก็ถือว่าเราชดใช้กรรมเก่ากรรมของเราเกิดมาแล้วต้องมีกรรมทุกคนมีสุขมีทุกข์คู่กันมาแล้วเราก็หนีไม่พ้นก็ยอมรับเสวยกรรมแต่ว่ากรรมดีเราจะต้องทำต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตัวเราตอนนี้การปฏิบัติธรรมนี่เป็นการแก้กรรมเรามาวัดเนี่ยเราต้องฝึกใจเราให้สงบแก้กรรมเก่าได้ต้องพยายามเอาจิตใจของเราเนี่ยสำรวมไว้กับกายตัวเองสำรวมไว้กับภาวนาตัวเองให้รู้จักตัวเองให้มากๆแล้วมันจะคลี่คลายความรู้สึกต่างๆออกไปได้ความรู้สึกที่กุ้มลุมทำให้ใจเราเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะคลี่คลายไปถ้าเรารู้จักคำว่าสมาธิถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่คลี่คลายเลยเพราะคนเรามีแต่เรื่องคิดมากคิดมันมากกว่าที่จะหยุดคิดมันคิดทั้งเรื่องอดีตมันมีช่องทางคิดเยอะทั้งอดีตเก่าๆทั้งอนาคตใหม่ๆมันก็ไปของมันเรื่อยไปจิตของคนเราเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้จักคำว่าสมาธินี่มันจะไปของมันเรื่อยมันจะคิดไม่หยุดไม่หย่อนมันก็มีเรื่องปัญหาตลอดเวลาฉะนั้นการมาวัดเราจะต้องฝึกใจของเราเนี่ยให้สงบให้ดูจากที่หยุดที่อยู่ของใจไว้บ้างถ้าเราไม่ที่อยู่ของใจเราได้จะสบายใจเราจะพอใจในชีวิตตัวเองจะสมหวังในความรู้สึกตัวเองที่ดีทำบุญไว้แล้วเราก็เสวยบุญอย่างนี้เสวยความสบายใจเสวยความสุขใจเพราะอะไรเพราะทำใจของเราให้มีสมาธิอยู่ประจำไม่ใช่เรากินเดินนั่งนอนเราก็เสวยแต่ความทุกข์ใจอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ควรเราต้องหาทางแก้ใจเราบ้างเพราะตัวเจ้าของย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าใจเราเพราะทุกคนต้องทราบอยู่ในใจเราแล้วว่าอะไรที่อยู่ในใจเราแล้วควรจะทำอย่างไรให้ใจเราสบายบ้างถ้าบุญมีแล้วใจมันก็เย็นบุญมากเท่าไรใจมันก็เย็นมากเท่านั้นเหมือนน้ำมากเท่าไรมันก็ยิ่งเย็นมากเท่านั้นยิ่งเย็นมันมากเท่าไรมันก็ทำให้เย็นได้ฉะนั้นบุญกุศลได้ทำให้จิตใจของเราเยือกเย็นบาปมากเท่าไรก็ร้อนมากเท่านั้น
ท่านบอกว่าบุญเนี่ยเหมือนที่ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มมันมีแต่ความสุขความสงบมากขึ้นฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็ต้องมาปฏิบัติกันมาดูใจกันบ้างมาทำใจกันบ้างมาตักบาตรแล้วรีบกลับบ้านไม่ได้อะไรหรอกได้แค่ฐานอยู่ที่บ้านก็ทำได้มาวัดมันต้องฝึกใจตัวเองด้วยมันต้องหัดทำสมาธิเดินจงกรมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ลองฝึกของเราดูมันจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าเสียสละราชบัลลังก์มาฝึกตั้ง6ปีเราแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันไม่ตายไม่ไปไหนหรอกเราต้องใช้เวลาเราให้เป็นประโยชน์มาวัดเราต้องฝึกให้รู้จักคำว่าพุทโธเอาไปให้ได้ถ้าเราฝึกได้แล้วเราก็เอาไปใช้ได้ทุกเวลาเราจะได้เปลี่ยนใจเราบ้างคนคิดมากคนขี้โมโหโทโสมันจะได้หมดไปได้เบาไปบ้างใจที่มันเป็นทุกข์กังวลเนี่ยมันจะได้ปลดเปลื้องไปอะไรที่มากระทบจิตใจสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเราจะได้อยู่เป็นกลางได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้เรียกว่าคนมีพลังใจถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะไม่แสวงหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในใจเรามันไม่มีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมหรอกมันก็เป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนแอเป็นทุกข์เล่าร้อนกังวลอยู่เสมอไปเพราะเราฝึกใจไม่ได้ไม่มีสมาธิไม่มีสติควบคุมตัวเองก็กลายเป็นคนเหลวไหลอยู่เรื่อยไม่แน่ไม่นอนอยู่เรื่อยนี่เราต้องฝึกตัวเราให้มันเกิดสมาธิเกิดธรรมะขึ้นมาเราจะได้ไปช่วยจิตใจเราให้มันสบายขึ้นกว่าเดิมเอาละธรรมเทศนาก็สมควรกับเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น

โยมเราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสิลองทำได้ยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะสองทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์วันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันหรอกไอ้ที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยมีแต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้7 วันมานั่งวันนะโยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างตรวจมนต์มันนั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยว่าโอ้ใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักก็จะไม่ได้ไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักก็จะห่างไอ้ที่ชังก็จะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังก็กลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้โรงผีใครกลัวไหมโยมโรงผีใครกลัวไหมใครกลัวโรงผีไหมโยมใช่โรงผีก็กลัวกันแต่เราเป็นนอนทุกคนเลยแต่บ้านเราเนี่ยรักแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละพลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวกันนะหลงผียังไงไม่อยากนอนหรอกเขาบอกที่นี่มีโรงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาว่าสังฆทานถามสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาจะไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยมหนีพ้นไหมไม่เคยพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นนี่ไม่เคยอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่คิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบ้านปลายชีวิตไปนอนโรงผีหมดทุกคน

โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำพิธีฟังสวดอภิธรรมเนื่องในงานของคุณโยมพึ่งสุดาจันทร์มรณะไปตามอายุขัย67ปีแล้วคุณประสงค์รัตตะวันก็มรณะไปตามอายุขัย63ปีใกล้เคียงกันที่นี่โดยมากก็จะมีศพมาสวดคู่กันอยู่ประจำมาคนหนึ่งก็ต้องตามมาอีกคนหนึ่งถือว่าความตายก็ตายตามกันซึ่งเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้การทำบุญการฟังสวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบใจให้ดับความโศกคนถ้าทำใจได้ก็จะความเศร้าโศกก็จะน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็จะมีรู้สึกว่าสูญเสียของที่รักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่เรามาฟังสวดก็เพื่อต้องการให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้ระงับความเศร้าโศกเสียใจจากการพลัดพรากจากของรักคนที่เรารักเมื่อเราได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะสงบใจทำใจให้สบายขึ้นโยมพึ่งก็ถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่ง

ที่มีลูกชายบวชเป็นพระได้พึ่งลูกชายเป็นพระก็ได้เกาะฉายพระเหลืองถือว่าเป็นพระแล้วก็ได้มาสิ้นอยู่ที่วัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคือเหมือนคนเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะต้องตายสำหรับคุณประสงค์นั่นก็เป็นบุคคลซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนจิตใจที่ดีงามคนหนึ่งเป็นคนที่เบื่อไม่อยากเกิดอยากจะไปนิพพาน แต่ก็สังขารไม่อำนวยมาวัดไม่สะดวกแต่ก็แกคิดถึงแต่เรื่องของพระของวัดแต่คุ้นเคยฉันก็ฝากร่างกายไว้ว่าถ้าสิ้นแล้วก็ให้จัดการให้ด้วย แกก็อยากให้เป็นอนุสติให้เป็นการที่เรียนรู้จากร่างกายแกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนเอามาพิจารณาแกอยากให้ทำมัมมี่หรือร้อยกระดูกอะไรแกไว้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้ ทางโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยก่อนเขาทำให้ก็คงจะเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ให้สัตว์ประหลุดพวกดาวตกพวกผู้ชายได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นมรณานุสติด้วยกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แกไปด้วยเพราะแกก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกก็ เหมือนฝากฟีฝากไข้ไว้แต่ว่าคงฝากแต่ยอมตายแต่ว่าตอนไข้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ก็ถึงกันว่าแกเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ตลอดคือคนเราคงต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราได้สะสมบุญไว้พอแล้วหรือยังทำอะไรไว้ให้แกตัวเองหรือยังสวดมนต์ไหว้พระเป็นไหมทำสมาธิเป็นไหมตักบาตรทำบุญเป็นไหมรักษาศีลอุโบสถเป็นไหมทำได้ได้อย่างเรื่องอุโบสถวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระสามารถมาสวดมนต์ไหว้พระสงบสักวันหนึ่งเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเพราะคนเราเนี่ยรวยเท่าไหร่ก็ต้องตายจนก็ตายรวยก็ตายถึงคราวเวลาแล้วอายุไม่มากก็ตายคือความตายเนี่ยมันมีขีดจำกัดของชีวิตคนสมัยนี้ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายถึงจะไม่อยากตายก็คงต้องตายกันทุกคนแต่นี้ว่าจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายบางคนก็อาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่อยากคิดคนที่ไม่คิดคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมีถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะสร้างบุญกุศลไปเวลาถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงใครจะเป็นคนนำพาเราไปเรารู้แผนที่แล้วหรือยังแผนที่ตายเนี่ยเรารู้หรือยังว่าตายแล้วจะไปไหนใครจะพาเราไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเกิดแก่เจ็บตายนี่มีจริงเนี่ยแล้วเรามีแผนที่หรือยังเคยเรียนเรื่องตายหรือยังเคยเรียนเรื่องไปสวรรค์หรือยังถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะไปถูกหรือสมมติโยมพึ่งกับโยมประสงค์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนทุกคนก็ยังนึกเดาเอาว่าแกไปเกิดที่ไหนจะเป็นอย่างไรถ้ามีพุทธเจ้าก็คงพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรตอนนี้เราคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยเมื่อตายไปคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปไหนแต่ตัวเองเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหน

ถ้าตัวเองไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างนั้นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไปเป็นโอปติกะเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองไปไหนคนที่จะไปเกิดที่สูงได้ก็คือต้องทำใจให้เบาทำใจให้สบายเวลาเจ็บเนี่ยจะต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีสังฆเจ้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ใจถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยใจเราก็หนักมีแต่ห่วงธรรมะหากินห่วงเวลาห่วงลูกหลานห่วงร่างกายตัวเองว่าฉันจะต้องหายเมื่อตายไปแล้วใจก็ไม่ยอมรับก็เรียกเป็นสัมภเวสีเหมือนพวกถูกรถชนเนี่ยพวกอุบัติเหตุเนี่ยบางทีก็ไปไม่ไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่ที่รถชนนั่นแหละกว่าจะไปถูกได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองตายก็เหมือนความฝันจิตก็ออกจากร่างก็เหมือนความฝันเนี่ยแต่มันสัมผัสได้มากกว่าความฝันมันจะกลับคืนมาฟื้นมาตื่นแต่ตายนี่มันฝันไปเลยมันไม่กลับมาฟื้นมันไปแล้วตามวาระกรรมของเราพวกเรานี่ก็พวกตายมาเก่าพวกตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยถ้าเราเกิด60ปีเราก็ตายมา60ปีเราเกิด20ปีเราก็ตายมา20ปีเราเกิด10ปีก็ตายเพิ่งตายมา10ปีถ้าเกิด1ปีก็เพิ่งตายมา1ปีเกิดตายนี่ของอยู่คู่กันเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อตายก็มีเกิดมีเกิดมีดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดหรือไม่เคยตายทุกคนในโลกนี้เคยเกิดเคยตายทั้งนั้นแต่เรามีอวิชชาปิดบังคือไม่รู้ตัวเราไม่รู้จิตเราจึงคิดว่าฉันไม่เคยตายฉันรู้แต่ว่าฉันเกิดดังนั้นถ้าเราตามหลักของพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นหมดเลยว่าท่านตายมาจนนับที่ตายตัวเองไม่ถ้วนเลยพระองค์เป็นหมดเลยจึงระลึกชาติให้พระอนุนฟังว่าเราเนี่ยเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนก็เป็นที่ตายเราทั้งนั้นเลยในแผ่นดินนี้กระดูกเรานี่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกภูเขาอยู่คนทอนสุขันธมาสอีกแต่มันไม่หนีเหลืออยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันกองกันไว้เนี่ยกระดูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากเกิดแก่เจ็บตายคนไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่มีคนไม่เคยไปสวรรค์ก็ไม่เคยมีคนไม่เคยไปนรกก็ไม่เคยมีคนไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เคยมีพระองค์จึงสิ้นสงสัยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้พระอรหันต์นั่งดูบ้างพระอรหันต์ก็นั่งดูก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์บางคนไม่ได้เตรียมเวลาเลยไม่เตรียมเลยว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับกิจการบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หลงเดียวความห่วงความใหญ่ก็หมดอยู่ตรงนั้นเองใครจะว่าไงกูก็ไม่สนใจแล้วคือหมดวิธีทางที่จะไปแล้วคนเราพอถึงสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนยังโยมพระสงฆ์โยมพึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมานอนในหลงให้พระสวดชีสวดให้ญาติพี่น้องมาพิจารณากันทุกที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกตรงนี้ได้ก็เป็นไปมานานแล้วเป็นมานานแล้วในเรื่องความตายเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเนี่ยความตายของเราต้องแน่นอนนี่ยิ่งคนสมัยนี้ก็เนี่ยก็60กว่าๆนี่ไปแล้วนี่60 70นี่ไปแล้วจะ80ก็งอกแงกแล้วอายุคนก็จะแค่นี้แหละไม่มากเกิน80ไปหรอกถ้า80ก็อยู่ก็เบื่อลูกหลานก็เบื่อตัวเองก็เบื่อ
ไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ไปทำไมถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นภาระคนอื่นเราอยากจะยืนเพื่ออะไรเอาอยู่มาช่วยสร้างบ้านเมืองหรืออยู่มาตักบาตรทำบุญได้หรือบวชเรียนได้หรืออยู่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้หรือ80ปีจะอยู่เพื่อทำอะไรอาจจะอยู่100ปีทำอะไรเหมือนข้าราชการเนี่ย60ปีเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกแล้วเขารู้ว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้60ปีคุณต้องปลดเกษียณแล้วรู้ว่าสติปัญญาเราอ่อนลงสู้คนหนุ่มไม่ได้เขาก็ให้ไปอยู่พักผ่อนแต่บางคนปลดแล้วก็ยังทะเยอทะยานไม่ได้คิดถึงเรื่องความแก่ความตายดิ้นรนไปยังอื่นอีกก็ไม่รู้จักตรงตัวเองก็มีคนนั้นก็ตายไม่รู้ตัวก็มีฉะนั้นจึงว่าเขาก็ตายให้เราดูวันก่อนนั้นที่เผาไปนั้นก็อายุแค่30กว่ามาตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคพออายุพอร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมากอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีจิตใจไม่ดีพักผ่อนไม่ดีเครียดมากไปโรคก็จะมาทันทีบางคนก็เป็นวายหัวใจวายเป็นไตวายตับวายมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็ต้องหมดลมก็อายุก็รุ่นๆเนี่ยหลวงพ่อสว่านท่านบอกคนอายุไม่ยืนสมัยนี้ถือจะมีอาหารดีๆยังไงถือจะมียาดีๆไงแต่คนก็ทำกรรมกันมาแค่นี้สร้างบุญกันมาแค่นี้ในยุคนี้นะคนจะไม่เกินเท่านี้ถ้าอยู่มากไปมันก็ทุกข์80 90ก็เป็นภาระลูกหลานลูกหลานจะไปทำอะไรก็ต้องมาห่วงก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราได้จะไม่ให้เป็นภาระใครคนเราก็ตกอยู่ในความคิดว่าคงยังไม่ต้องเข้าวัดมั้งไปเข้าก็ตอนงานมีงานจึงจะเข้าวัดมีงานศพทิ้งจึงไปฝังสวดทิ้งมีงานทำบุญจึงไปทิ้งแต่ที่จริงวัดเนี่ยมันต้องเข้าใจวัดว่าเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สะสมบุญกุศลต้องเข้าใจตัวเองว่าสะสมบุญไม่พอได้อย่างถ้าสะสมบุญไม่พอแล้วจะตายแต่เด็กก็ไม่เป็นไรก็ยังมีประโยชน์เพราะสะสมบุญเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะคนเรานี่อยู่ด้วยบุญเก่าที่อยู่นี่อยู่ด้วยบุญพาไปบุญพามาพามาเกิดนี่ก็บุญพามาเกิดนะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นก็เรียกว่าถูกคัดเลือกมาประเสริฐที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดมนุษย์ที่เกิดมานี่ถือว่าเป็นยอดของการเกิดถือว่าเป็นบุญและเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเมื่อเจอพุทธศาสนาแล้วได้สร้างบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติได้ถือว่ายิ่งบุญมากขึ้นอีกดังนั้นถือว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำให้เกิดกำไรชีวิตตัวเราแต่บางคนเกิดมาแล้วไปขี้เมาเงี้ยไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเมาไม่รู้เรื่องอะไรเมายันตายก็มีอย่างนี้ขาดทุนไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายมนุษย์เนี่ยบางทีไปเกิดตั้ง500ชาติสัตว์เดรัจฉาน500ชาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปเนี่ยไปเกิดเป็นชายหนี้กรรมในอย่างละ500ชาติผิดข้อ10ผิดศีลข้อ1ก็500ชาติข้อ2ก็500ชาติข้อ3ก็500ชาติข้อ4ก็500ชาติข้อ5ก็500ชาติเป็นเท่าไรโยมกว่าจะพ้นไอ้5ข้อเนี่ยมาเกิดเป็นจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องชดใช้กรรมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดถึง500ชาติจึงจะพ้นวิบากของสัตว์เดรัจฉานถ้าผิดศีลข้ออธินาทานลักทรัพย์เขาก็ต้องไปรับกรรมถึง500ชาติโหขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมาทานศีล5ซะสมาทานศีล8ซะกรรมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปใช้เพราะเราในชาตินี้เราสมาทานศีลแล้วก็เท่ากับสร้างบุญกุศลบารมีก็กรรมก็โอโหสิกรรมกรรมก็มีอโหสิกรรมบ้างตัดรอนบ้าง
อภัยบ้างกรรมมีหลายอย่างมีทั้งอภัยมีทั้งตัดรอนมีทั้งบีบคั้นมีทั้งอุปถัมภ์บุญนี่จะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์เป็นกรรมตัดรอนบาปไปได้ถ้าไม่ทำบุญก็คนเราก็ต้องทำแต่บาปทำบาปก็ขาดทุนในชีวิตที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยท่านรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านรู้เห็นเรื่องวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดเกิดด้วยกุศลและอกุศลที่พระท่านสวดในกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปให้ร้อนรนอยู่ที่ไหนก็เกิดไม่ดีกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายและก็ฉลาดในการทำบุญถ้าเป็นกุศลอยู่ด้วยการฉลาดคนที่เป็นกุศลธรรมาฉลาดทำดีฉลาดทำบุญถ้าอกุศลเข้ามาในใจเนี่ยจะไม่ฉลาดจะโง่จะทำแต่บาปจะทำอะไรให้เดือดร้อนตัวเองตลอดเวลาเหมือนคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากรวยทำไงไปเล่นการพนันไปเล่นเข้าบ่อนตลอดเวลาโอ้มันเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมาทำไม่ฉลาดหมดเนื้อหมดตัวขายไร้ขายนาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีเลยกลายเป็นคนจนเลยนี่อกุศลมันเข้ามาบางคนกินเหล้ายันไม่รับผิดชอบครอบครัวเลยติดเหล้าเสียคนเลยเพราะอกุศลมันครอบงำพออกุศลเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นหมดหลาหมดหลาชื้นหมดหลาแล้วเสียหมดถ้าบางคนนี้เล่นหวยตายดินบนดินคอยหาฝันคอยหาพระที่ไหนดีไปขอพระบางคนนี่นั่งคิดทั้งวันเลยบวกลบคูณหารเอางวดนั้นออกอันนั้นงวดนี้ผลสุดแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาหลงโลภหลงเกิดขึ้นอกุศลเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมืดมนไม่มีทางออกเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะพาไปไม่ลำบากเลยจะไม่ต้องลำบากถึงจะจนก็จนแต่กายใจก็ไม่จนความเดือดร้อนก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรมธรรมที่เป็นอุปถัมภ์ให้เราไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องเตรียมตัวทำบุญกุศลให้พอเพราะเหมือนกันว่าเราจะไปเนี่ยไปให้มันถูกจะไปไหนล่ะเวลาจะตายเนี่ยตายเป็นหรือเปล่าบางคนตายไม่เป็นนะไอ้หัดอื่นหัดได้แต่หัดตายหัดเจ็บนี่มีใครอยากหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากเจ็บเลยตายไม่มีใครอยากตายแก่ก็ไม่มีใครอยากแก่คนที่ตายไม่เป็นเนี่ยคือคนไม่ได้ไปดีแต่คนตายเป็นเนี่ยก็คือตายไปดีก็คือต้องสร้างบุญกุศลจนเป็นนิมิตจนเป็นอารมณ์จนเป็นปีติภูมิใจคนตะก่อนเขาภูมิใจตัวเองนะคนแก่คนเฒ่าตะก่อนเขาภูมิใจกูตายกูไม่กลัวหรอกพูดกูไม่กลัวตายหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วตายเมื่อไรก็ตายเถอะอยู่มาพอแล้วเห็นโลกมาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวตายคนที่ทำบุญกูตายกูก็ไปดีกูไม่กลัวหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วสมัยนี้ยังมาพูดเรื่องตายเพราะตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนสมัยก่อนเขาทำบุญจึงไม่กลัวตายจึงเขารู้สึกว่าความตายนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาอยากจะเปลี่ยนอายุของเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเขารู้ว่าตายแล้วเขาไม่ลำบากเพราะเขาว่าบุญมันมีจริงเนี่ยเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาก็จะเป็นเอาบุญไปการทำบุญกุศลก็ต้องเชื่อว่าบุญมีจริงเขาจริงว่าบุญพาเขาไปได้ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดที่พุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไงเป็นการกระทำที่ปัจจุบันเนี่ยสัตว์โลกจะเป็นไปตามที่ตัวเองทำคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบุญมันอยู่ที่ใจบาปมันอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็เกิดที่ใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตนะดังนั้นเรียกว่าเราจะประมาทไม่ได้เพราะโยมพึ่งก็ไปแล้วโยมประสงค์ก็ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ถึงขนาดคุณโยมประสงค์เนี่ยถ้าไปถ้าเราอายุเท่ากับโยมประสงค์ได้ไปโยมพึ่งแล้วไปเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสมมติเรายังไม่ถึง60เนี่ยเราก็เตรียมทำบุญกุศลไปเพื่อรองรับว่าถ้าไปเมื่อไรเราก็ไม่กลัวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นที่พักจิต

อยู่ของมนุษย์ที่มนุษย์ทำบุญไว้พร้อมแล้วก็ไปเป็นที่พักเป็นที่อยู่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือการไปเกิดเป็นเทวดาถือว่าไปอยู่เป็นการพักจิตไปอยู่ให้พักผ่อนอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์ตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีโน่นมีนี่กับเขาให้มากๆก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่คิดหลงๆคิดผิดๆคิดว่าสมบัติของตัวเองจะต้องหามาหวงแหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำเป็นบุญเป็นทานไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้อง

ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนยังโยมพึ่งเนี่ยจะตายก็อยู่กับพระโยมประสงค์จะตายก็คิดถึงพระเพราะแกไม่ลืมพระแกไม่โมเมาแกไม่ลุ่มหลงเพราะแกรู้แล้วว่าสังขารแกเนี่ยไม่อยากได้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีทางไปแล้วพวกเราก็ไม่มีเสียใจไม่มีใครเสียใจหรอกเพราะรู้ว่าตายไปดีเนี่ยคนเราจะไม่กลัวเลยจะรู้สึกว่าการตายไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหลือเลยเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแต่ว่าตายดีตายไม่ดีตายช้าตายเร็วทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลจะไม่ตายบุญกุศลจะเป็นของที่ใหม่เสมอที่อุปการะเราตลอดไปฉะนั้นจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนเราไปอยู่ป่าช้าเงี้ยหรือไปอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยคนไม่มีบุญไปอยู่ไม่ได้นะถ้ำคนเดียวไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ป่าช้าเนี่ยไม่มีบุญอยู่ไม่ได้กลัวผีตายแต่พอมีบุญเนี่ยไปอยู่ได้พอมีศีลเนี่ยไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ป่าช้ากับมีความสุขก็อยู่ในตึกในวังในเมืองอีกเพราะอะไรเพราะบุญมันเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ในป่าได้อยู่ในถ้ำได้อยู่ที่ไหนคนเดียวได้มีความสุขนั่นคืออยู่ได้บุญแต่ถ้าคนเราไม่มีบุญนะจะว่าจะไปอยู่ป่าช้าเลยอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่นี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่หลายคนฉะนั้นถือว่าบุญเนี่ยมันเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบแต่ความสุขความสบายใจต้องสร้างไว้ให้มันพอที่เริ่มต้นของเราก็คือว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะกันบ้างเนี่ยอย่างเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามาบวชกันเนี่ยมาหัดเดินจงกรมกันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมารู้จักศีล5ศีล8มาภาวนากรรมฐานเนี่ยมารู้จักจิตตัวเองเนี่ยว่าเป็นบุญกุศลยังไงเป็นบาปยังไงสุขทุกข์ยังไงคือมาเริ่มต้นก็คือต้องมาค้นหาธรรมะที่ตัวเราค้นหาบุญบาปที่ตัวเรามาศึกษาที่ธรรมะที่ตัวเราไม่ใช่ว่าจะรอว่า60แล้วจึงเปิดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดจึงจะนั่งสมาธิจึงจะทําบุญรอไม่ได้รอเจ็บไม่ได้รอแก่ไม่ได้รอตายไม่ได้บุญเนี่ยต้องทําให้พอแล้วก็ต้องศึกษาเพราะไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเลยทําความดีทำความดีไม่ใช่ของน่ากลัวนะยังมาวัดไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไปกินเหล้าสิน่ากลัวไปเล่นการพนันสิน่ากลัวเพราะคนในนั้นไม่ใช่คนดีเลยคนกินเหล้าไม่ใช่คนคิดดีเลยคิดแต่ทำลายตัวเองและคนอื่นคิดไม่ดีเลยเพราะจิตใจหยาบคายเอานั่นน่ากลัวกว่าเดินเข้าวัดหน้าไม่น่ากลัวแต่เดินเข้าโรงเหล้าสิน่ากลัวฆ่ากันตีกันขับรถชนอุบัติเหตุเนี่ยคนกินเหล้าในขาดสติอย่างนี้เหล้าน่ากลัวกว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลเราไปเข้าบ่อนนี่น่ากลัวบ่อนนี่คนดีไม่เข้าคนดีเข้าไหมไม่เข้าคนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ลักคนที่เอาของลูกของเมียไปเล่นเอาของคนอื่นไปเล่นคนที่โลภคนที่ไม่คิดเป็นมิตรกับใครจริงๆคิดจะเอาให้ได้คิดจะหลอกลวงเอาให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าบ่อนนั้นน่ากลัวไม่น่าเข้าเลยการมาเข้าถือศีลถือธรรมนี่น่ากลัวตรงไหนถึงว่ากุศลธรรมมาธรรมที่กุศลเนี่ยเขาจะไปเป็นธรรมที่ฉลาดมันไม่น่ากลัวบุญนี่ไม่น่ากลัวแต่บาปนี่น่ากลัวอกุศลธรรมมาถ้าใจตรงนี้เศร้าหมองใจตรงนี้เร่าร้อนคนที่ใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเป็นมิตรไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เพราะอะไรเพราะน่ากลัวใจตัวเองอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ดีไม่ใช่คนเราพอคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าวิธีทางออกก็คือไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไม่ใช่ทางออกที่ดีพุทธเจ้าท่านก็ห้ามพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปนรกก็ไม่คิดดีพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าดีนะ

ต่เราบอกว่าดีเองไม่ได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวโรงงานมันจะขาดทุนเราต้องสนับสนุนมันคนกินเหล้าได้อะไรโยมได้แต่โรคภัยไข้เจ็บและที่สุดเราได้อะไรโยมลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เรียนไม่จบพ่อกินเหล้าพ่อเล่นการพนันลูกก็เรียนไม่จบไอ้คนขายเหล้ามันก็มีบาปมากก็จริงแต่มันได้เงินน่ะมันก็ร่ำรวยเอาแต่ก็อย่าคิดนะว่าบุญนั้นไอ้บาปนั้นไม่สนองบางคนเนี่ยพอออกลูกหลานมาพวกขายโรงเหล้าเนี่ยวิบัติหมดก็มีเป็นโรคคอบเป็นโรคคืดเป็นอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยพวกคนสุดท้ายแล้วพวกขายเหล้าเนี่ยก็วิบัติก็มีแต่คนกินเหล้านี่เกิดวิบัติทันทีในชาตินี้เลยลูกหลานไม่ค่อยได้ดีคนเล่นการพนันนี่ลูกหลานจะไม่มีดีเลยสังเกตดูไหมคนในไหนที่เล่นหัวปากหัวปั๊มแล้วลูกหลานดีไหมตัวเองก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีคนที่ใส่บาตรทำบุญทุกวันพวกทายกทายิกาเอาศีลธรรมเนี่ยนะเราสังเกตแล้วพวกนี้ก็อยู่มาได้อย่างไม่เคยเดือดร้อนแล้วลูกหลานก็ดีจะได้ลูกหลานดีนะฉะนั้นจึงว่าต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยเจ็ดชั่วโคตรเจริญเจ็ดชั่วโคตรบุญนี่จะพาไปสู่ความสุขแต่เราต้องคิดถึงลูกหลานเราจะได้รับความสุขตรงเราดีเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างพวกขายยาม้าเนี่ยขายยาม้ากินยาม้าเนี่ยก็ลูกหลานก็ไม่ได้ดีตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยพวกยามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนตกโกงอ่ะไอ้คนขายยามาเนี่ยก็พระเอกก็ดีตอนจบคนที่ไม่กินยามาก็ลูกหลานก็จะดีคนที่ไม่ขายยามาที่สุดแล้วลูกหลานก็ดีแต่คนที่ขายยามากินยามาที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยหมดกันทั้งเมืองเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเนี่ยมันจะสะสมเขานั้นสูงก็ขึ้นไปบนยอดถ้าตายเมื่อไหร่เอาศพฉันขึ้นหน่อยตรงนี้ฉันจะไม่อยากอยู่ในที่มันมีคนอื่นตายลูกชายก็เชื่อพอถึงวันตายแล้วลูกชายก็เอาศพนั้นขึ้นไปบนยอดเขาฤาษีเขาเข้าฌานสมาบัติเขารู้กระลึกชาติได้เขารู้ก็มานั่งคอยอยู่ตีนเขาบอกพ่อหนุ่มจะเอาศพนี่ไปทำอะไรบอกว่าจะขึ้นไปเผาบนยอดเขาบอกว่าไปเผาทำไมล่ะก็บอกว่าที่บริสุทธิ์พ่อสั่งไว้ก็บอกพ่อหนุ่มรู้ไหมที่ตรงนี้น่ะบนยอดเขาเนี่ยมีคนเอามาฝังมาเผามาฝังไว้บนยอดเขาเนี่ย499ชาติแล้วเนี่ยมาฝังไว้ตรงเนี้ย499ชาติที่ฉันระลึกเห็นเนี่ยว่ามีผู้ชายคนเนี้ย499ชาติเนี่ยถ้าเอาไปฝังคราวนี้ก็ครบรอ500พอดีบอกใครบอกก็เนี่ยก็พ่อคุณนั่นแหละคนนี้เอพุทธศรีนี่เขาเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ลึกชาติได้ก็เลยบอกว่าทำไงดีพ่อสั่งไว้ไอ้คำสั่งนั้นไม่จำเป็นถ้าพ่อเราไม่รู้อะไรพ่อเราหลงผิดเนี่ยคิดตรงนั้นบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันมีคนมาตายตั้ง999ชาติแล้วแล้วเธอจะไปซ้ำอีกก็500พอดีก็บอกงั้นเปลี่ยนใจเขาคิดโดยปัญญาเขาเองเลยแต่คิดโดยปัญญาเขาเองว่าจะทำไงให้พ่อเนี่ยทำบุญกับอุศลให้พ่อแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ประชาแล้วเอาขันน้ำเอาโอ่งเนี่ยไปตั้งเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วเขาก็ไปดูทุกวันเลยอีแรงอีกาพวกสุนัข ก็มาจิกกินเอาซากศพ บอกว่าอุทิศร่างพ่อเนี่ยให้เป็นทานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้อานิสงส์ร้อยหนึ่ง
ให้ทานก็ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะตัวหนึ่งได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งตัวละร้อยอ่ะร้อยชาติอ่ะร้อยกลับอ่ะแต่ถ้าให้กับมนุษย์ที่ทุศีลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ขี่เหล่าเมายามนุษย์ไม่มีศีลเนี่ยได้พันหนึ่งถ้าให้ร่างกายเนี่ยนะให้ทานเนี่ยแต่ถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้าทำทานเป็นแสนแสนกลับผลสุดก็ให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่ป่าชาผลสุดก็สัตว์ก็มากินกระดูกเลี่ยราดกระจัดกระจายไปแล้วก็ที่สุดพอหมดแล้วก็ตัวเองก็เอากระดูกมารวมเผาแล้วก็ไปลอยน้ำไปแล้วก็กระโหลกนั้นก็เอามาขัดอย่างดีเลยขัดอย่างดีเอาไปบูชาที่หิ้งแล้วก็พอถึงหน้าดูเขาจะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเขาทำกินตรงนี้เขาไม่ร่ำรวยเขาเลยบอกว่าพ่อจะไปอย่าไปหาที่กินทำกินใหม่เขาก็เอาเคล็ดของเขาเนี่ยผูกกระโหลกพ่อเขาคนทั้งหลายก็บอกไอ้นี่บ้าแหละมันทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเอาพ่อไปให้สัตว์กินด้วยแถมเอากระโหลกพ่อมาบูชาแล้วก็กระโหลกพ่อก็ผูกมันก็ผ่าลากไปมันก็อธิษฐานว่าถ้ากระโหลกนี้ติดตรงไหนจะทำกินตรงนั้นเหมือนกับไอ้งูเหลือมเลยมันเดินไปติดตรงไหนก็จะหยุดนอนตรงนั้นมันก็ไปลากไปเรื่อยตามลุ่มก็ไม่ติดตามดอนก็ติดลากไปตีนเขาติดอ๋อพ่อจะอยู่ตรงนี้เลยแสดงที่ตรงนี้เป็นที่เงินที่ทองใช่ไหมพ่อเอาเขาก็เอาพ่อขึ้นบูชาเลยสร้างบ้านขึ้นบูชาเลยเขาก็ทำกินตรงนั้นเลยเขาทำกินจนร่ำรวยเลยทำกินตั้งตัวจนร่ำรวยเขาก็ทำบุญกุศลอุทิศให้พ่อในที่สุดพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปขุดไอ้ตรงตีนเขาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ทองคำเขาก็เลยได้ไอ้แร่ทองคำเนี่ยเอาไปขายบอกโอ้พ่อนี่เหมือนรู้นะตั้งแต่บัดนั้นเขาได้แร่ทองคำเอาไปขายเขาก็ตั้งตัวเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยสมัยก่อนทรัพยากรมันยังเยอะแยะอยู่เขาบอกนี่บูชาพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยช่วยทำกินได้พ่อเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างแม้ถ้าเอาตัวเองไปเผาไปบนยอดเขาตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มาตัดแล้วว่าเรื่องนี้ที่ท่านพระองค์แสดงให้พระอานนท์ฟังเนี่ยเด็กคนนั้นก็คือมาเป็นพวกที่กลับมาเกิดนั่นก็เป็นสาวกพุทธเจ้าแล้วฤาษีนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าฤาษีเป็นพุทธเจ้าแล้วพ่อคนนั้นก็คือเรื่องนี้คือเรื่องมาสมัยพุทธเจ้าพระผู้ชายคนนั้นก็กลับมาสั่งลูกแบบเดียวกันอย่างนี้ให้เวลาจะตายแล้วก็ให้ไปไว้บนยอดเขาผลที่สุดก็เผาคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วพอก็ต้องสะสมเรื่องเกิดแก่ใจไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงอันนี้เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเรานี่มีวิญญาณ6อยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่เราหลงอยู่ในวิญญาณทั้ง6นี้เมื่อเราค้นไม่หาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณ6เมื่อไหร่พบวิญญาณ6เหลือวิญญาณ1รู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอจึงจะนำบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบ่อนการพนันเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลำบากยังไงก็ตักบาตรทำบุญจะได้เจริญอย่างน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดำอย่าเป็นคนขี้งกอย่าเป็นคนขี้ตนีจงเป็นคนที่มี
สังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่อิจฉาใครจะไม่กลั่นแกล้งใครจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราถ้าเดือดร้อนเพราะเราจะขอโทษว่าขอโทษนะที่เราทำให้เดือดร้อนเราไม่มีเจตนาจะให้เดือดร้อนเลยเมื่อเกิดมาเราก็ต้องคิดว่าทุกคนต้องการความสุขเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาก็ต้องการได้ความสุขแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยสังคมได้แล้วเราก็จะได้บุญด้วยมนุษย์นี่ถือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปนิพพานสวรรค์ไปได้มนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็คือไม่รู้จักทางทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เท่านั้นเองแต่ความดีเนี่ยมนุษย์ยังมีอยู่ถ้ามนุษย์ยังรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณของพ่อแม่พี่น้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคหวัตถุอื่นช่วยกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังไปสวรรค์ได้มนุษย์ก็ยังเจริญได้ถ้ามนุษย์ไม่คิดจะเบียดเบียนกันนะยิ่งมีพุทธศาสนายิ่งเจริญใหญ่เลยเพราะพุทธศาสนานี่มันเป็นพลังอันวิเศษอยู่แล้วแต่นั้นจึงว่าโยมได้มาไกลกันนะมากันตั้งพิจิตรนู่นน่ะมากันไกลมาเผาญาติก็ความที่เสียสละนี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็การเสียสละนี่ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาสร้างบุญกุศลร่วมกันฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกคนตายนะคนตายนี่ไม่ต้องห่วงหรอกห่วงคนเป็นห่วงคนเป็นว่าต่อไปจะทำอะไรกันอยู่กันยังไงให้มีความสุขอยู่กันยังไงยังเป็นญาติพี่น้องที่ดีไม่ทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ยังไงที่ไม่ให้สังคมที่เราอยู่นั้นเกิดความลำบากยากเข็ญอยู่ยังไงยังมีศีลธรรมแต่คนตายเนี่ยยังไงเขาตายแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วบุญกุศลที่เขาทำไว้เขาก็เอาไปหมดถ้ามีบาปเขาก็เอาบาปไปด้วยแต่ว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือว่ากลัวว่าจะตายแล้วไม่ได้เอาบุญไปนั่นเองนะฉะนั้นเลยว่าเมื่ออยู่เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะทำอะไรกันให้มันเพียงพอสร้างบุญกุศลไว้เพื่อความไม่หลงไม่ความไม่ประมาทยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนไม่เกิน80ไม่เกินร้อยแต่คนเดี๋ยวนี้ก็อายุก็สั้นลงนะเพราะคนเครียดมากเพราะคนคิดมากคนสมัยก่อนคิดน้อยคนสมัยนี้คิดมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้คิดฉะนั้นคนที่คิดมากก็จะอายุสั้นลงคนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นฉะนั้นจึงว่าก็ต้องมาทำใจกันทำใจให้คิดน้อยลงทำใจให้สงบสุขก็มีทานเนี่ยช่วยได้ทำให้เกิดดีใจขึ้นศีลเนี่ยก็ช่วยได้หัดทำสมาธิก็ช่วยได้ทำให้มีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจหรือหัดดูลมหายใจก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจให้ใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทตัดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปบางคนเนี่ยคิดจนเพลียเลยบางคนคิดจนนอนไม่หลับยิ่งร้ายใหญ่เลยบางคนคิดจนเพียหลับไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่คิดอะไรเวลานอนก็ดูลมหายใจไปจนหลับหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นกำไรต้องหัดฝึกหัดทำไม่งั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยโยมเพราะคนเราตายทำไงโยมเวลาตายมันก็ต้องมันก็มีลมหายใจสุดท้ายนั่นเองลมหายใจสุดท้ายพระท่านบอกว่าโยมของท่านสิ้นตีสามตอนท่านดูแลพอดีท่านเข้าเวรดูแลโยมแม่ท่านผัดกับน้องผัดกับพ่อพอตอนจะสิ้นหมดลมก็กึกกึกสามครั้งก็ไปแหละไปง่ายนะจังเนี้ยแต่บางคนนี่ไปยากลงมาดิ้นใต้ล่างเตียงยังไม่ไปบางคนเจ็บนั้นเป็นมะเร็งที่ตับลงมาดิ้นแล้วดิ้นอีกยังไม่ไปเล
บางคนเนี่ยทรมานตอนนี้ถือว่าก็มีสติให้ภาวนาพุทโธไปก็เอาพุทโธไปก็จะได้ดับเวทนาได้ไม่งั้นคนเราก็ไม่มีที่พึ่งก็น่าสงสารนะตัวเราเนี่ยจะต้องบางทีคนเก่งๆเนี่ยพอเราไอ้คนที่แข็งแรงคนที่ยังเก่งเนี่ยพอเราถึงตรงเจ็บป่วยแล้วไม่เก่งเลยไม่อดทนเลยเวลาจะตายแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่ถือว่าเก่งไม่จริงต้องเก่งทางธรรมะคือทำใจให้สงบจึงจะไม่เร่าร้อนจึงจะสงบเย็นเตรียมตัวไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญาหาทางไปถูกต้องอาตมาก็ดูเวลาก็สมควรเก่งเวลาก็ขอยุติกันบรรยายไว้เท่าเพียงเท่านี้กุศลใดที่มีกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมน้ำพึ่งและโยมประสงค์จงโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้การจากไปของโยมอารีมั่นใจก็ถือว่าก็ยังได้ทำบุญยังได้อยู่วัดยังได้ใกล้ชิดกับศาสนาก็เหมือนเป็นญาติที่โบราณเขาบอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าตามโบราณคนเราความเป็นญาติความสนิททำให้เกิดความเป็นญาติอันแท้จริงจะเป็นเพื่อนยามตายได้บางทีเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาบางทีเราต่างคนต่างไปคนละทิศคนละแดนไปทำมาหากินบางคนไปอยู่ต่างประเทศก็มีเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้มาเผาศพกันก็มีเพราะว่าโรคของปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นโรคที่สื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวก็ไปไกลกว่าที่เราจะตามมาเผาผีกันตามมาดูใจกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าคนเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วก็จะตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เลยจะตายด้วยโรคอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเผาวัดไหนนี่ก็ยังรออยู่อยู่อีกคนหนึ่งที่บนศาลาวัดสังฆทานเนี่ยแม่นี่แม่ของโยมพระมาจากพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยมาป่วยที่สังฆทานเป็นโรคตับเหมือนกันนี่ไตนั่นตับการสิ้นชีวิตไล่เรียกกันเนี่ยก็รอสวดรอเผาเหมือนกันแต่นี่อายุมากกว่าอยู่ถึงพิจิตรก็มาตายวัดสังฆทานนางอรีนี่ก็ในประวัติว่ามาบ้านอยู่ศรีสะเกษ อยู่ศรีสะเกษแล้วก็มาทำมาหากินก็เลยมาป่วยก็เลยมาอยู่ที่วัดก็มาสิ้นชีวิตถ้าตอนจะสิ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อโตได้ก็คงจะดีนึกถึงหลวงพ่อโตนึกถึงพระได้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแล้วตัวเองก็ได้ใส่บาตรแล้วก็นึกว่าตัวเองได้เห็นชายพระเหลืองลูกชายบวชพระวันก่อนจะตายนั่นลูกชายได้บวชเนนก็เห็นชายพระเหลืองก็ยังดีก็เหมือนคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำบาปหาปลามาตั้งแต่เล็กจนตายมีลูกชายอายุ10 กว่าขวบ
ปราตาย

ก็ไปลงนรกยมบาลก็จับโยนลงกระทะทองแดงแล้วก็เขาก็เลยบวชลูกชายก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่ายายคนนี้ไม่เคยทำบุญอะไรทำแต่บาปก็เลยบวชเนรลูกชายให้ลูกชายก็เลยบวชให้บวชหน้าไฟเขาเรียกบวชหน้าไฟก็เลยบวช บวชแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้แม่ตัวเองก็รู้ว่าแม่ตัวเองไม่ได้ทำบุญเลยลงมาก็จับโยนลงกระทะทองแดงถือว่าทำบาปพยนลงไปก็มีเป็นผ้าสีเหลืองมารองรับบนกระทะทุกทีโยนไม่ตกขอบสักทีไม่ถึงน้ำโยมมาก็จับโยนด้วยนั่นเองก็บอกเอ๊ะมึงทำบุญอะไรไว้บ้างมึงยังไม่โดนกระทะทองแดงบอกไม่เคยทำอะไรก็ทำแต่บาปพอไปเมืองนรกมีโกหกไม่ได้ทำบุญก็บอกก็ทำบุญทำบาปก็บอกทำบาปไม่มีการโกหกมันจะมีความกลัวนรกนี่น่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวตัวเองนี่กลัวหมดเลยกลัวจนใจนี่ไม่เป็นตัวของตัวเองจนหวาดผวาถามไงก็จะบอกตามวาระกรรมก็บอกไม่เคยทำบุญทำแต่บาปหาตะปูหาตะปากินเขาบอกว่ามึงต้องได้ทำบุญอะไรไว้นึกให้ดีสิโยมบาลก็ต้องการให้นึกกันเนี่ยที่จริงโยมบาลก็รู้อะก็ว่าต้องมีบุญมาช่วยบอกมึงนึกให้ดีอันนี้ก็นึกอ๋อสงสัยลูกชายจะบวชให้ตอนตายนี่แหละบวชเนรให้ตอนตายเนี่ยคงจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคงจะบวชเนรหน้าไฟให้มีลูกชายนั่นแหละมึงมีบุญที่มีลูกชายบวชเนรให้มึงไม่ตกนรกหรอกบุญนี่ลูกชายเขาสวดมนต์ภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ให้เองพ้นนรกเองโมทนาซะเองจะได้พ้นเพราะลูกชายจะช่วยเองได้ก็เลยไม่ตกนรกบุญตรงนี้เขาโบราณเขาจึงได้ถือว่ามีโรคได้พึ่งได้เกาะชายผ้าเหลืองโบราณเขาถึงว่ามีลูกชายได้เกาะชายผ้าเหลืองมีลูกสาวได้พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหุงข้าวตักน้ำดูแลยันแก่เฒ่ายันตายมีลูกสาวก็ได้พึ่งยามแก่เฒ่าดูแลลูกชายก็ได้พึ่งชายพระเหลืองเมื่อจะตายก็ลูกชายก็บวชให้ก็ไม่ไปในรกก็ได้พึ่งทั้งสองอย่างน่ะสมัยก่อนนี่มีลูกก็หวังพึ่งได้มีลูกสาวก็พึ่งได้มีลูกชายก็พึ่งได้ไม่มีความสุขใดไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับได้ลูกได้ลูกนี่เป็นความสุขมากไม่มีแหวนเงินทองก็ไม่มีความสุขเท่ากับมีลูกดีไม่ทุกข์อะไรเท่ากับลูกไม่ดีลูกไปติดคุกติดตารางลูกไปเกิดมะเร็งเสเพลูกไปทำตัวไม่ดีเดี๋ยวจะนอนไม่หลับพ่อแม่จะเสียใจลูกคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่ลูกตัวเองนั้นตัวเองก็รักมากไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างอื่นถ้าได้ลูกดีแล้วก็จะมีความสุขยกย่องชมเชยลูกดีอย่างนั้นลูกดีบางคนไม่มีเรื่องอะไรคุยก็อวดแต่ลูกตัวเองอวดลูกเขยลูกสาวอวดลูกกับใครอวดลูกชายอวดหลานดีอย่างนั้นดีเนี่ยมาเพราะมันไอ้ที่อวดมันนะเพราะมีความสุขจึงต้องชมออกมานอกหน้าเก็บไว้ในใจไม่อยู่จึงชมบางคนบอกซีโอเขาชอบชมแต่รูปตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้รูปดีหลานดีบางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องลูกหลานตัวเองมีปัญหาลูกเขยเป็นอย่างนั้นลูกกับไพ่เป็นอย่างนี้หลานเป็นอย่างนั้นลูกอย่างนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องอารบายอารมณ์ที่ตัวเองไม่สบายใจให้คนอื่นฟังก็เรียกว่า
ันมีทุกข์ในใจไม่รู้จะทำไงก็ต้องระบายให้ชาวบ้านเขารู้ไม่มีทุกข์อะไรเท่ากับลูกหลานไม่ดีไม่มีสุขอะไรเท่ากับลูกหลานดีจึงว่าไอ้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ดีไม่ดีนี่เองได้ลูกหลานดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ลูกหลานไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีใครหนีดีและชั่วพ้นบุญและบาปพ้นฉะนั้นถึงว่าก็ควรจะคิดถึงเรื่องบุญไว้บ้างเวลาจะตายเมื่อใดจะได้อาศัยบุญเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเป็นวิมานไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจะเป็นเครื่องรองรับคนใจบุญเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้คิดว่าบุญไม่มีจริงพอตายแล้วมันต้องเอาบุญเอาบาปไปมันไม่มีใครจะบัญญัติให้พ้นจากตรงนี้ไปได้ไม่มีใครจะบัญญัติว่าตายแล้วไม่ต้องมีบุญมีบาปนะตายแล้วแกก็ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมนุษย์นี่อยากจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตายแล้วไม่ใช่ไปอยากจะไปไหนก็ไปมันต้องไปตามที่ตัวเองทำไว้บุญก็ทำไว้ก็บุญนั้นจะเป็นผู้นำพาถ้าทำบาปก็นำพาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเองได้นะตอนตายเนี่ยมันต้องมีบุญนำกรรมแต่งดีและชั่วเป็นคนนำเราฉะนั้นจึงว่านางอารีก็มั่นใจก็ต้องได้ทำบุญของตัวเองไว้นางอารีก็จะได้มีที่ไปที่ดีเช่นได้ใส่บาตรยามเช้าไว้บ้างได้สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่กับธรรมะในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาทเราถือว่าต้องตายแน่หรือตอนจะตายนางอารีได้ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในเป็นอารมณ์ข่มเวทนาไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดก็คือนึกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือหายใจเข้าไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่ออกก็ตายนางอารีได้นึกถึงความตายเป็นของแท้แน่นอนนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี้อยู่ในหัวใจของเราเมื่อแตกดับไปก็ทุกข์ต่างๆก็ดับไปก็จะนำบุญกุศลให้เกิดขึ้นเพราะนั้นคนเราไม่มีใครหนีความตายพ้นความเจ็บนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นอยู่แล้วความเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ถึงจะไม่คิดถึงจะไม่พูดถึงจะไม่นั่นเราจะคิดยังไงก็หนีไม่พ้นมัจจุราชของความตายนี่ท่านบอกว่าใครจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายยังไงก็ต้องสู้กับเวทนาต้องทำใจให้เหนือเวทนาทำใจอย่าได้กลัวตายทำใจอย่าได้กลัวเจ็บทำใจอย่าได้ท้อถอยก็พยายามไม่กลัวอะไรทั้งหมดถ้าถึงวาระแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความจริงก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาวนาให้เป็นก็แล้วกันแล้วก็จะมีหลักธรรมที่เตรียมตัวเตรียมใจได้นั้นอาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทางใจว่าพวกเราไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วสถานที่เผานี้ก็ไว้เผาคนทุกคนเนี่ยเมนนี่ก็ไว้เก็บทุกคนเนี่ยเก็บคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีมาเศรษฐีก็มาเจอกันตรงนี้เนี่ยบั้นปลายชีวิตก็มาซับน้ำตากันตรงนี้เองมาดับทุกข์กันตรงนี้เองแต่ที่สุดแล้วเราก็มาเจอมาดับทุกข์กันตรงนี้ดับได้ไม่ได้ก็มาดับกันตรงนี้เพราะที่สร้างเมนไว้นี่ก็ไว้เพื่อดับทุกข์ทางกายของทุกคน
ที่ท่านจะเกลียดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ท่านจะอยากหนีห่างไม่อยากมองไม่อยากดูยังไงมาถึงวาระแล้วมันก็ต้องมานอนตรงนี้ทุกคนนอนวัดไหนก็แน่นอนอยู่แล้วถึงว่าขายอะไรก็ยังต่อรองได้ขายโรงนี่ต่อรองไม่ได้เลยต่อไว้ร้อยโรงก็ต้องขายได้ร้อยโรงต่อไปร้านโรงก็ขายได้ร้านโรงคน60ล้านคนนี่ต้องใช้โรงนอน60ล้านโรงก็เตรียมโรงไว้60ล้านโรงไม่มีนอกจากคนไม่มีวาสนาไม่บุญจึงไม่ได้ใช้โรงไปโดนก็เผาหรือถูกไฟเผาคอกตายอะไรเงี้ยก็พวกนั้นก็ไม่ต้องใช้โรงถ้าเป็นคนที่มีญาติมีพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องมีโรงใส่ทุกคนล้านคนก็ล้านโรงเกียมไว้เลยแต่ว่าโรงนั้นตามฐานะของคนนะบางคนก็มีโรงทองบางคนก็มีโรงมุกบางคนก็มีโรงเย็นบางคนก็มีโรงร้อนบางคนก็มีโรงถูกโรงแพงตามฐานะก็ได้นอนทุกคนบางคนไม่ได้นะก็ถือว่าพิเศษไปเพราะกรรมไม่ได้สร้างไม่ได้เผาศพให้แก่คนตายไว้คนในญาติพวกใจดำพวกชอบไปเผาเขาไปทำลายชีวิตเขาไปจับเขาโยนลงน้ำไปจับเขาโยนที่สูงหรือไปจับเขาเผาคนนี้พอตายแล้วก็ไม่มีโรงตายไม่มีโรงนอน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสัน

ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอาตุละอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชีวประวัติของอาตุละอุบาสกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภครั้งที่ประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีโดยที่มีเรื่องปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งโกทวักดังนี้อาตุละอุบาสกเป็นชนชาวเมืองสาวัตถีเขามีอุบาสกเป็นบริวารอยู่ถึง500คนแต่ว่าอาตุละอุบาสกนี้เป็นผู้ที่มีหลายอารมณ์ในตัวดังที่เรียกกันว่าเอาใจยากความจริงบุคคลที่เอาใจยากนี้มักจะมีเบื้องต้นมามีคนเคยคอยเอาอกเอาใจอยู่และผู้ที่คอยเอาอกเอาใจนั้นไม่ดูเหตุผลว่าถูกหรือผิดคอยเอาใจให้อภัยไปทุกชนิดไม่ว่าถูกหรือผิดไม่เคยชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ผิดทำไม่ได้สิ่งนี้ถูกทำได้เมื่อไม่ชี้แจงให้เขาเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการยุโยงส่งเสริมให้เขาเข้าใจว่าสิ่งผิดที่ทำก็เป็นถูกเหมือนเป็นการปลูกนิสัยเอาใจตนเองเป็นใหญ่ให้เกิดมีมากขึ้นจนติดหรือชินเป็นนิสัยและฝังเข้าไปอยู่ในสันดานเมื่อความเคยชินติดเข้าไปอยู่ในสันดานแล้วนี่ก็จะแก้ยากความจริงเรื่องการเลี้ยงดูคนนี่นับว่าควรจะต้องเลี้ยงดูกันให้มีเหตุมีผลเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในเยาว์วัยนั้นควรจะได้ปกครองดูแลและชี้แจงให้เขาเข้าใจความเป็นไปในชีวิตให้ถูกต้องว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดถ้าทำความเข้าใจให้เขาได้รู้จักตั้งแต่ต้นชีวิตมาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่เขาต้องการต้องฝืนอารมณ์เขาไว้บ้างเมื่อสามารถเลี้ยงได้อย่างนี้ก็จะช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตได้อย่างถูกต้องฉะนั้นชีวิตของอาตุละอุบาสกก็คงจะเป็นผู้ที่เคยถูกตามใจมาจึงเป็นคนที่เอาใจยากวันหนึ่งอาตุละอุบาสกได้พาพวกอุบาสกบริวารเหล่านั้นไปที่วิหารเพื่อต้องการจะฟังธรรมะโดยมีความประสงค์จะฟังธรรมะในสำนักของพระเรวตเถระพอเข้าไปพบพระเรวตเถระแล้วยกมือไหว้พระเถระแล้วนั่งลงในที่อันสมควรพระเรวตเถระเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวดุจกับราชสีห์ท่านจึงไม่พูดอะไรอะไรกับอาตุละอุบาสกเลยเพราะท่านไม่รู้ความประสงค์ของอาตุละอุบาสกว่ามาเพื่อประสงค์อะไรฉะนั้นเมื่ออาตุละอุบาสกไม่ได้รับการสนทนาปราศัยจากพระเรวตเถระก็โกรธว่าพระเรวตเถระนี้ไม่ได้กล่าวอะไรเลยเขาโกรธแล้วนี่เขาก็จึงลุกขึ้นโดยไม่ได้กล่าวอำลาพระเถระเหมือนกันเหมือนคนโกรธกันจากกันก็ไม่มีการล่ำลากันแล้วเมื่อเขาออกจากสำนักของพระเรวตเถระแล้วก็ได้ตรงไปที่สำนักของพระสารีบุตรเถระเมื่อไปถึงสำนักของพระสารีบุตรเถระแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระสารีบุตรเถระจึงถามความประสงค์ของพวกอุบาสกเหล่านั้นว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายท่านทั้งหลายมาที่นี่ด้วยมีความต้องการอะไรเล่าอาตุละอุบาสกกราบเรียนตอบว่า
ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมพาพวกอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวตะเถระเพื่อต้องการจะฟังธรรมะแต่ท่านไม่ยอมกล่าวอะไรกับพวกกระผมเลยขอรับพวกกระผมโกรธท่านจึงได้มาหาพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงแสดงธรรมแก่พวกกระผมเถิดขอรับพระสารีบุตรเถระเมื่อรู้ความประสงค์ของพวกอุบาสกเหล่านั้นที่มีอัตุละอุบาสกเป็นหัวหน้าแล้วจึงกล่าวว่าถ้าพวกโยมมีความประสงค์จะฟังธรรมะก็จงนั่งลงเถิดแล้วท่านแสดงพระอภิธรรมพระอภิธรรมก็หมายถึงธรรมอันยิ่งหรือธรรมะล้วนๆโดยท่านได้กล่าวอย่างมากมายให้พวกอุบาสกเหล่านั้นฟังอัตุละอุบาสกเมื่อได้ฟังพระสารีบุตรเถระแสดงอภิธรรมให้ฟังอย่างมากมายเช่นนั้นก็ไม่พอใจอีกโกรธพระสารีบุตรเถระว่าชื่อว่าพระอภิธรรมกถาละเอียดยิ่งนักสุขุมลุ่มลึกมากพระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายเหลือเกินพวกเราไม่ต้องการพระอภิธรรมนี้เมื่อเกิดความโกรธพระสารีบุตรเถระแล้วนี่พวกเขาก็พากันไปที่สำนักของพระอนันตเถระพระอนันตเถระเมื่อได้เห็นพวกอุบาสกทั้งหลายที่มีอัตุละอุบาสกเป็นหัวหน้ามหาก็ได้ถามอัตุละอุบาสกว่าดูก่อนอุบาสกท่านมีธุระอะไรหรืออัตุละอุบาสกจึงกราบเรียนเล่าเรื่องราวความเป็นไปให้พระอนันตเถระได้ฟังว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกกระผมไปหาท่านพระเรวตะเถระเพื่อต้องการจะฟังธรรมะแต่ก็ไม่ได้รับการสนทนาและปราศัยในสำนักของท่านเลยกระผมโกรธพระเรวตะเถระจึงพาพวกอุบาสกเหล่านี้ไปยังสำนักของท่านพระสารีบุตรเถระแต่ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้แสดงพระอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดยิ่งนักและมากมายแก่พวกกระผมพวกกระผมก็โกรธท่านพระสารีบุตรเถระว่าพวกเราไม่ต้องการฟังพระอภิธรรมแล้วก็จึงได้พากันมาที่นี่ขอพระคุณเจ้าจงแสดงธรรมกถาแก่พวกกระผมเถิดขอรับพระอนันตเถระกล่าวกับพวกอุบาสกเหล่านั้นว่าถ้าอย่างนั้นขอพวกโยมจงนั่งฟังเถิดแล้วพระเถระแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกแต่เพียงนิดหน่อยเพื่อทำให้เข้าใจง่ายพวกอุบาสกเหล่านั้นเมื่อได้ฟังพระอนันตเถระแสดงธรรมเพียงเล็กๆน้อยๆด้วยความประสงค์ของท่านก็เพื่อที่จะให้อุบาสกเหล่านั้นเข้าใจแต่ความเป็นไปกลับเป็นตรงกันข้ามคือพวกอุบาสกเหล่านั้นก็โกรธพระอนันตเถระว่าเทศให้ฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเมื่ออุบาสกเหล่านั้นโกรธแล้วเนี่ยก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าการไปถึงที่ประทับแล้วก็จึงถวายบังคมแล้วนั่งลงในสถานที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพวกท่านพากันมาทำไมพวกอุบาสกกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายพากันมาเพื่อต้องการฟังธรรมะพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกท่านได้ฟังธรรมะแล้วหรือ
พวกบาศกกราบทูลเล่าเรื่องตั้งแต่เบื้องต้นที่ไปพบพระเรวตเถระไปหาท่านพระสารีบุตรเถระและไปหาพระอานนท์เถระให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องต้นพวกข้าพระองค์ได้เข้าไปหาท่านพระเรวตเถระแต่ท่านไม่กล่าวอะไรกับพวกข้าพระองค์เลยพวกข้าพระองค์โกรธท่านแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระแต่ท่านพระสารีบุตรเถระแสดงพระอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมายพวกข้าพระองค์กำหนดพระอภิธรรมไม่ได้จึงโกรธท่านพระสารีบุตรเถระแล้วได้พากันไปหาท่านพระอานนท์เถระส่วนท่านพระอานนท์เถระก็แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนิดพวกข้าพระองค์โกรธท่านจึงได้พากันมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับถ้อยคำของพวกอุบาสกเหล่านั้นแล้วจึงตรัสอธิบายว่าดูก่อนอาตุละเรื่องอย่างนี้เคยมีประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณกาลทีเดียวชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งคนพูดมากและคนพูดน้อยก็ตามด้วยว่าผู้ที่เขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้ที่เขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีเลยแม้พระราชาทั้งหลายบุคคลบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในถ้ำกลางบริษัท4ก็ไม่พ้นจากการนินทาและสรรเสริญการนินทาหรือสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตคือผู้มีปัญญาติเตียนเอาจึงชื่อว่าเป็นการติเตียนส่วนผู้ที่บัณฑิตสรรเสริญแล้วก็ชื่อว่าเป็นการสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาคือคำประพันธ์ที่เป็นธรรมะเหล่านี้ว่าดูก่อนอตุละการนินทาหรือสรรเสริญนั้นเป็นของเก่าข้อนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นิ่งบ้างนินทาผู้พูดมากบ้างนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกบุคคลผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือที่เขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่เคยมีมาแล้วจะไม่มีต่อไปในการข้างหน้าและจะไม่มีอยู่ในบัดนี้หากวินยูชนคือผู้รู้ผิดชอบตามปกติใคร่ครวญแล้วทุกวันสรรเสริญผู้ใดที่มีความประพฤติไม่ขาดสายเป็นนักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อนินทาผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองชมพูนุชทองชมพูนุชนี่ก็ได้แก่ทองคำบริสุทธิ์ที่เกิดในแม่น้ำชมพูแม้เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นแม้พรหมก็สรรเสริญบุคคลนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายขยายความบาลีในพระคาถานี้เพื่อให้เข้าใจง่ายไว้ว่าการนินทาหรือการสรรเสริญนั้นเป็นของเก่าและไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้คือไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้บุคคลทั้งหลายย่อมนินทาคนนั่งนิ่งเฉยว่าทำไมเนาะคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบเหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรอะไรเสียเลย
บุคคลทั้งหลายย่อมนินทาคนพูดมากว่าทำไมเนาะคนนี้จึงกระทำเสียงกะตะกะตะเหมือนใบตาลถูกลมพัดผู้นี้พูดไม่หยุดเลยบุคคลทั้งหลายย่อมนินทาคนพูดพอประมาณว่าทำไมเนาะคนนี้จึงสำคัญว่าคำพูดของตนเป็นเหมือนทองคำหรือเงินพูดคำสองคำแล้วนิ่งเฉยดังคำพังเพยที่ว่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงคนผู้ไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนี้ไม่เคยมีแล้วแม้ในอดีตการทั้งจะไม่มีในอนาคตการการนินทาหรือสรรเสริญของพวกชนพาลพวกชนพาลในก็หมายถึงคนเกเรผู้ชอบหาเรื่องทำให้เกิดความเดือดร้อนการนินทาหรือสรรเสริญของพวกชนพาลท่านไม่นับเป็นประมาณคือเขาจะพูดนินทาหรือสรรเสริญอย่างไรก็ปล่อยเข้าไปแต่บัณฑิตทั้งหลายใคร่ครวญแล้วคือทราบเหตุแห่งนินทาหรือเหตุแห่งสรรเสริญแล้วทุกวันย่อมสรรเสริญบุคคลใดผู้ชื่อว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษาหรือข้อปฏิบัติสำหรับฝึกหัดอบรมที่ไม่ขาดสายหรือด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสายชื่อว่ามีปัญญาเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาที่รุ่งเรืองในธรรมะชื่อว่าผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นโลกิยะคือเกี่ยวข้องอยู่ในโลกและโลกุตระคือพ้นจากโลกและด้วยปาริสุทธิศีลคือศีลเป็นเครื่องทำให้บริสุทธิ์สี่อย่างได้แก่หนึ่งสำรวมในพระปาติโมกคือไม่ประพฤติล่วงพระวินัยหรือศีล 2. สำรวมอินทรีย์ 6 คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 3. เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบคือไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. พิจารณาก่อนจึงบริโภคปัจจัย 4 ปัจจัย 4 ก็คือจีวรอาหารที่อยู่อาศัยและเภสัชคือยาแก้โรคใครเล่าย่อมควรเพื่อนินทาบุคคลนั้นผู้เป็นดังทองชมพูนุชอันเป็นทองที่เว้นจากโทษแห่งทองคำอันสมควรเพื่อจะใช้บุและขัดเทพยดาก็ดีมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดี

ย่อมลุกขึ้นชมเชยสรรเสริญภิกษุนั้นและไม่ใช่เทวดาและมนุษย์เท่านั้นที่สรรเสริญถึงแม้มหาพรหมในหมื่นจักรวาลก็สรรเสริญบุคคลนั้นเหมือนกันในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบอุบาสกทั้ง500คนที่มีอาตุละอุบาสกเป็นหัวหน้าได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลก็หมายถึงผลคือการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพพานโดยความหมายก็คือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็น

ือได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแต่ท่านที่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากการจะต้องไปตกนรกหมกไหม้หรือจะต้องไปตกในอบายภูมินี่ไม่มีแล้วเรียกว่าประตูอบายท่านปิดได้แล้วและคุณธรรมที่เริ่มจากพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปนี้มีแต่จะเจริญก้าวรุดหน้าไปในอนาคตไม่มีถอยหลังกลับแล้วเพราะว่าความเป็นพระอริยบุคคลที่เริ่มเป็นตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันมาถือว่าเป็นทางอันประเสริฐที่บุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลในความเป็นพระอริยบุคคลนี้ดำเนินถูกทางแล้วแล้วทางอันประเสริฐอันเป็นเบื้องต้นก็จะส่งผลให้ดำเนินต่อไปจากพระโสดาบันก็จะเป็นพระสกทาคามีจากพระสกทาคามีก็จะได้เป็นพระอนาคามีแล้วจากพระอนาคามีก็จะได้ก้าวไปถึงความเป็นพระอรหันต์พระอริยบุคคลทั้งหมดก็มีอยู่4ชั้นด้วยกันดังนี้ฉะนั้นท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งที่ได้ถึงซึ่งความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถือว่าเป็นผู้จะไม่กลับมาตกต่ำอีกต่อไปมีแต่จะเจริญก้าวหน้ามีความวัฒนาสถาพรมั่นคงต่อไปในชีวิตของตนจนกระทั่งถึงพระนิพพานฉะนั้นการเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อจุดเริ่มต้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีชัยถึงที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานก็เป็นอันว่าชีวประวัติของอาตุละอุบาสกจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงเรื่องการติเตียนและสรรเสริญทั้งสองอย่างนี้เป็นของที่มีประจำโลกมานานแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ควรยึดถือเป็นประมาณก็มีควรยึดถือเป็นประมาณก็มีที่ไม่ควรยึดถือเป็นประมาณก็ได้การติเตียนของชนพาลหรือการสรรเสริญของชนพาลคือคนที่โง่เขลาหรือคนเกเรพวกชนพาลนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีหิริโอตตัปปะคือผู้ไม่อายชั่วไม่กลัวบาปหรือคนที่ไม่รู้จักบาปหรือบุญคุณหรือโทษดีหรือชั่วว่าเป็นอย่างไรถ้ายึดถือคำติเตียนและคำสรรเสริญของคนพาลเป็นประมาณแล้วก็จะไม่มีใครๆกระทำความดีเลยเพราะว่าคนพาลไม่สรรเสริญการทำดีมีแต่การสรรเสริญการทำชั่วเท่านั้นส่วนที่ควรยึดถือเป็นประมาณได้นั้นได้แก่การติเตียนและการสรรเสริญของบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะได้แก่ผู้อายชั่วกลัวบาปเป็นผู้รู้จักบาปหรือบุญคุณหรือโทษดีหรือชั่วนรกสวรรค์นิพพานด้วยว่าบัณฑิตย่อมสรรเสริญยกย่องแต่คนดียกย่องคนที่มุ่งกระทำความดีและติเตียนหรือข่มขีคนทำชั่วที่เป็นเหตุให้คนเลิกทำชั่วและหันมากระทำความดีคือการใช้หลักเกณฑ์ที่จะนำเอามาเป็นกฎเพื่อยึดถือนี้เรื่องคำติเตียนหรือสรรเสริญจำเป็นที่เราจะต้องดูถึงผู้พูดติเตียนหรือสรรเสริญนั้นว่าเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าหากว่าเป็นคนพาลพูดติเตียนหรือสรรเสริญก็พึงเข้าใจเถิดว่าคำนั้นเชื่อถือไม่ได้ถ้าไม่เชื่อท่านสามารถ

ทดลองดูว่าถ้าคนพาลนั้นเขาเป็นคนติดสุรายาเมานี่เป็นพิธีการพิสูจน์นะครับเมื่อคนพาลที่ติดสุรายาเมามาขอเงินท่านไปซื้อสุรายาเมาและท่านให้เขาไปเขาก็จะพูดจาสรรเสริญเยินยอท่านอย่างยกใหญ่อย่างเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้นที่สุดในวันที่เขาได้เงินจากท่านไปแต่วันหลังเขามาขอเงินจากท่านใหม่แล้วท่านไม่ให้เขาไปคราวก่อนเขารับเงินจากท่านไปเขาเคยกล่าวสรรเสริญแต่คราวนี้ท่านจะได้ประสบพบกับสิ่งที่เป็นไปตรงกันข้ามโดยเขาจะนินทาว่าติเตียนท่านอย่างไม่เหลือดีเลยนี่คำพูดของคนพาลส่วนบัณฑิตจะพูดจาว่าไปตามความจริงหรือพูดไปตามเนื้อผ้าดีหรือไม่ดีถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดดีก็ว่าดีชั่วก็ว่าชั่วต่อหน้าว่าอย่างไรรับหลังก็ว่าอย่างนั้นคำของบัณฑิตจึงควรยึดเป็นหลักได้การไม่ถือในเรื่องคำติเตียนหรือสรรเสริญโดยเฉพาะที่เรากลัวกันก็คือคำติเตียนการจะหยุดไม่รับฟังคำติฉินนินทานี้เราไม่สามารถที่จะไปปิดปากคนทั้งหลายที่พูดจาติฉินนินทาเราเช่นนั้นได้แน่แต่วิธีการที่เราจะหยุดไม่รับฟังคำติฉินนินทานั้นเราก็มีวิธีหยุดได้และก็ได้ผลดีที่สุดด้วยวิธีนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราก็ปิดหูของเราไม่รับฟังคำติฉินนินทาเหล่านั้นคำติฉินนินทาก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ก็เมื่อเราไม่รับฟังเราก็ไม่ได้ยินคำติฉินนินทานั้นเมื่อเราไม่ได้ยินเราก็ไม่ต้องมาทุกข์ใจกับคำติฉินนินทานั้นปิดหูของเราเสียคำติฉินนินทาทั้งหลายก็หายไปซึ่งวิธีการปิดหูของเรานี้ก็เหมือนกับเราฟังวิทยุอยู่เราไม่ชอบข่าวหรือคำพูดที่ฟังอยู่นั้นเราไม่สามารถจะไปห้ามไม่ให้เขาพูดได้แต่เราสามารถปิดวิทยุของเราได้เมื่อเราปิดวิทยุเสียงนั้นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการแก้ที่ตัวของเราง่ายกว่าการตามไปแก้ที่คนอื่นหรือจะคิดปลงใจตามคำกลอนของท่านสุนทรภู่ว่าก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีคำกลอนมีว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเช่นเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์ปฏิมาอย่างราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทานี่ก็เป็นวิธีการปลงใจของเราให้รู้จักคำติฉินนินทานี้ว่าไม่ใช่จะถูกแต่เราคนอื่นเขาก็ถูกเหมือนกับเราถูกคนติฉินนินทาว่าร้ายเหมือนกันทั้งนั้นคือคำกลอนนี้ก็บอกแล้วว่าแม้พระปฏิมาก็คือพระพุทธรูปที่เราปั้นกันเองนี่แหละโดยให้ช่างว่าปั้นให้สวยที่สุดแต่ก็จึงมีคนไปติฉินนินทาตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่งามอะไรก็แล้วแต่เถอะทั้งๆที่เราเป็นคนปั้นขึ้นมาแต่พวกเราก็ยังไปติกันอีกฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่มีการกระทำมีการเคลื่อนไหวที่พระพุทธรูปท่านประทับนั่งของท่านเฉยพูดก็ไม่พูดทำอะไรก็ไม่ทำไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยยังมีคนไปนินทาแล้วเราผู้กระทำภารกิจต่างๆเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาที่จะไม่ถูกนินทาก็ไม่มีในโลกฉะนั้นการ
พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราเข้าใจว่าการนินทาและสรรเสริญเป็นธรรมเก่าแก่ที่สุดและยังจะอยู่คู่โลกต่อไปไม่สูญหายไปไหนฉะนั้นเราควรทำใจรับกับเรื่องนี้เอาไว้ท่านผู้ฟังครับก่อนจะลาจากกันไปก็ขอชี้แจงเรื่องหนังสือที่กระผมได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ที่มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน9เล่มเป็นประวัติของพระเถระหรือพระภิกษุณีเสียของพระภิกษุเสีย3เล่มพระภิกษุณี1เล่มสามเณร1เล่มอุบาสิกา1เล่มอุบาสก2เล่มและพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตอีก1เล่มท่านสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025654643ท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาเพิ่มเติมบุญบารมีของตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาเราได้มาสร้างบารมีเพื่อต้องการจะให้เต็มบารมีของเรายังไม่เต็มเราจึงไม่สามารถจะไปถึงพระนิพพานได้เรายังอยู่แค่โลกมนุษย์สวรรค์ก็ยังไม่ได้ไปพรหมก็ยังไม่ได้เป็นนิพพานก็ยังไปไม่ถึงเพราะบารมีที่เราสร้างนี่แหละบางครั้งเราก็มัวเพลินอยู่ไม่คิดจะสร้างจะทำกันถ้าผลสุดท้ายเราก็ไปไม่ได้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่อีกยาวนานฉะนั้นเราต้องรีบสร้างรีบทำเพราะเหตุปัจจัยต่างๆบางครั้งก็ไม่เอื้ออำนวยดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสภาวะร่างกายของเราไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะสร้างบารมีให้เต็มได้ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีร่างกายที่สมบูรณ์อยู่เราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำเราเนื่องกว่ายังอีกยาวไกลชีวิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครกำหนดได้ว่าชีวิตของเราจะจบลงเมื่อไหร่บ่ายนี้ค่ำนี้พรุ่งนี้เราไม่สามารถกำหนดได้ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่ความตายเป็นของแน่นอนแต่จะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรตายแบบไหนเราไม่รู้งั้นสิ่งที่เราต้องรีบทำรีบสร้างคือการบำเพ็ญบุญบารมีสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นอย่างวันพระเราก็มาละเว้นบาปอกุศลไม่ให้มันเกิดมาสร้างบุญกุศลทำกิจให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาอันนี้เรียกว่าเรามาสร้างมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์รับตัวของเราเองสิ่งที่เราสร้างเราทำไว้แก้เวรเงินทองทรัพย์สมบัติเราไม่สามารถจะนำสิ่งเหล่านั้นไปได้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยในโลกนี้แต่ไปโลกหน้าไม่ได้ไม่สามารถนำติดไปโลกหน้าได้สิ่งที่นำไปได้คือบุญกุศลหรือที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ โจรไม่สามารถมาช่วงมาชิงมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาบุญของเราไปได้บุญนี้เราทำเท่าไหร่ก็เต็มเท่านั้นแล้วก็ใส่ศรัทธาศรัทธาที่เกิดจากปัญญาการวิเคราะห์การพิจารณาในการให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนาเพราะถ้าเราใช้ศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาศรัทธาก็ทำให้เกิดความลุ่มหลงได้เชื่อตามเขาว่าเชื่อตามที่เห็นแต่ไม่ได้พิจารณาตาเนื้อเนี่ยมันแยกไม่ออกอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วมันต้องอาศัยปัญญาพิจารณาแยบคายใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่ต้องฝึกฝนอบรมมันจึงจะเห็นความเป็นจริงในชีวิตของเราทุกวันนี้บางครั้งก็มีศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธาแบบงมงายไร้ปัญญาใครพูดอะไรก็เชื่อใครชักชวนอะไรก็ตามเข้าไปไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายละเอียดศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาจึงคู่กับปัญญาเมื่อเรามีศรัทธาในการทำความดีเราก็เจาะเข้าไปว่าความดีมันให้ผลอย่างไรก็มาให้ทานถวายทานแล้วผลที่ได้รับคืออะไรมีความสุขไหมเบากายเบาใจไหมถ้ามันมีผลเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องมันให้ผลเป็นความสุขใจของเรามีความสุขเบาสบายเมื่อมาให้ทานความโลภก็เบาบางไปจางหายไปถ้าเรามารักษาศีลศีล5ศีลอุโบสถศีล8ศีลทำให้เรามีความสุขไหมกายวาจาของเรามีความสุขไหมเมื่อเรารักษาศีลสบายไหมเบาไหมถ้ามันมีความสุขแสดงว่าที่เรารักษาศีลนี่มันให้ผลผลของศีลคือความสุขความเจริญประกอบเป็นสัมมาอาชีวะมีความเพียรชอบมีความดำริชอบมีวาจาชอบตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นมรรคเหมือนกันเป็นเครื่องเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราสร้างเราทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆสะสม

ให้มากขึ้นให้มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นชีวิตของเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของบุคคลเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องพลัดพรากเดี๋ยวก็ต้องสูญหายไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรถาวรแต่บุญเนี่ยมันถาวรทานศีลภาวนาที่เราลงมือทำลงมือสร้างเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติมันสามารถทำให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นได้ทุกขณะมันจะอยู่ยงคงกระพันคู่กับเราไปทุกภพทุกชาติที่เราสร้างเราทำแต่อย่างอื่นมันไม่ไปกับเราถ้าเราล้มหายตายจากมันก็หมดกันไม่ว่าทรัพย์สินสมบัติไม่ว่าลูกหลานญาติพี่น้องไม่ว่าครอบครัวสังคมเราไม่สามารถจะนำพาไปได้ต้องทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินนี้นั้นชีวิตของเราต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราสร้างเราทำที่มันมีสาระมีประโยชน์เราก็ควรสร้างควรทำให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นเพราะเราต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นแดนเกิดเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดบุญนี้จะทำให้เราเกิดในสถานที่ที่มีความสุขเหมือนปัจจุบันมนุษย์สมบัติที่เราได้มาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราทำเราเคยให้ทานเราก็ไม่ถึงกับเป็นคนจนมีกินมีใช้เราเคยรักษาศีลร่างกายเราจนสมบูรณ์ครบถ้วนตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการอวัยวะครบถ้วนมาจากศีลที่เรารักษาไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากสติปัญญาที่เราสามารถใช้ในการกินอยู่ใช้ในการกระทำของเราไปวันหนึ่งก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติภาวนามีสติมีปัญญามีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ได้จะน้อยจะใหญ่ขนาดไหนก็สามารถแก้ได้ถ้าเราภาวนาจนเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นผลจากบุญที่เราสร้างบุญที่เรามันทำไว้อยู่สม่ำเสมอมันจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นไม่ตกต่ำบางคนเกิดมาแล้วชีวิตใช้ไปแล้วมันก็จากที่คนเคยมีกินมีใช้กลายเป็นคนอาภัพอับจนมาจากกรรมที่ตัวเองก่อไว้สร้างกรรมไม่ดีทำกรรมไม่ดีบาปอกุศลมันตามมาให้ผลในชาตินี้เพราะเมื่อไรที่บุญมันหมดกำลังมันส่งผลมาแล้วแต่มันกำลังจะหมดเราไม่ทำเพิ่มบาปอกุศลที่มันรออยู่มันให้ผลของบาปคือความทุกข์บางคนอยู่ดีๆอุบัติเหตุรถไปเกี่ยวไปชนหรือไปประสบอุบัติเหตุชีวิตไม่สมบูรณ์ซะละแขนขาพิกลพิการบางคนถึงกับนอนอยู่กับที่บางคนต้องผ่าตัดสมองไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนเมื่อก่อนหลงๆลืมๆ

เพราะกรรมที่ตัวเองก่อไว้มันให้ผลชาตินี้ไม่ได้ทำแต่ชาติที่แล้วทำเอาไว้มันยังใช้ไม่หมดมันต้องใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากผลของการกระทำที่เราสร้างเราทำที่โบราณกล่าวไว้บุญธรรมกรรมแต่งคนจะดีจะชั่วมาจากบุญมาจากกรรมที่ตัวเองเคยสร้างเคยทำเอาไว้แต่พวกเรานี่โชคดีสร้างบุญไม่มากบุญพามาพามาวัดพามาเสริมสร้างบุญกุศลบารมีวาสนาเราไม่เคยมีวาสนาเราทำบุญบุญก็ให้ผลเป็นคนมีวาสนาอยู่ไปแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวก็เจอโภคทรัพย์เดี๋ยวก็เจอยศเจอตำแหน่งเป็นผลที่เราสร้างเอาไว้ทั้งหมดผลบุญนั่นเองเรียกว่าวาสนาบารมีนั่นเราต้องสร้างต้องทำกระบวนการที่เราได้มันได้ดีแล้วมีร่างกายมีตามีหูมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสร้างบุญกุศลได้เต็มที่ให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมได้พระบุญเก่าที่เราสร้างมาแม้คนอีกจำนวนไม่น้อยไม่รู้จักบุญวันพระก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้บางคนก็ไปทำบาปบุญไม่ทำเพิ่มแต่บาปตอนมันยังไม่ให้ผลก็นึกว่าบาปไม่มีเพราะทั้งบาปทั้งบุญมันรอเวลาเหมือนกันถ้าบุญมันให้ผลอยู่มีกำลังอยู่บาปมันก็คอยยังไม่ให้ยังไม่แสดงตนเมื่อใดที่หมดบุญปั๊บบาปก็มาเลยให้ผลทันทีทีนี้จะมีแต่ความทุกข์คิดได้ไม่น่าทำเลยแล้วคนเรากว่าจะคิดได้บางครั้งมันสายแล้วมันเกินแก้ไม่ทันไม่ทันได้แก้ไม่ทันได้ทำมีตอนทำได้นึกไม่ถึงว่าบุญมีบาปมีนรกสวรรค์นิพพานมีเลยไม่สนใจที่จะทำบุญละบาปมันสร้างแต่บาปเพราะบาปนี่ทำง่ายไม่ต้องมีอะไรเลยมีกายมีวาจามีใจทำได้แล้วนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปแล้วนึกเกลียดนึกโกรธนึกอิจฉานึกพยาบาทบาปมันก็เกิดแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่ทำบุญนี่มันทำยากมันต้องฝืนกิเลสฝืนตัณหาฝืนอุปาทานที่มันมาคอยยั่วยุให้เราหลงไหลให้เรามัวเมาให้เรามืดบอดทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราประมาทในชีวิตของตัวเองนึกว่าเรายังเด็กอยู่ยังนมอยู่ยังสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่เราจะมาวัดทำไมจะมาให้ทานทำไมรักษาศีลทำไมสวดมนต์ภาวนาทำไมฟังเทศฟังธรรมทำไมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยนี่เป็นความคิดของคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่คนที่เห็นถูกเขาก็เห็นว่าวัยเด็กนี่มันก็ไม่แน่นอนเด็กก็ตายวัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่แน่นอนก็ตายเหมือนกันวัยกลางคนก็ตายเหมือนกัน
ได้แก่วัยชราก็ตายเหมือนกันนั่นความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้เราต้องไม่ประมาทได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วโชคดีแล้วได้พบพุทธศาสนาโชคดีขึ้นไปอีกได้มาเรียนรู้ศึกษาพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนานี่ก็เป็นบุญยิ่งใหญ่บุญนี้ไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำด้วยตัวเองอาศัยกายอาศัยวาจาอาศัยใจที่มีอยู่เนี่ยเป็นฐานของการทำความดีและความดีก็จะคุ้มครองป้องกันเราไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยผลบุญที่เราสร้างทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญมาต้นมันดีต้นมันแข็งแรงต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมผลของบุญนั่นเองเราก็ได้รับความสุขทางโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติที่เราสร้างไว้ด้วยบุญบุญก็จะพาเราไปแต่ถ้าเราไม่มีบุญทำแต่บาปบาปก็พาเราไปนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้เมื่อไรเราจะมีโอกาสได้สร้างบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้พบพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้ทำอะไรเกิดมาก็ศูนย์เปล่าใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ชีวิตของเราที่ได้มาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วก็มาสร้างมาทำต่อมาฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้เข้าถึงความเป็นจริงธรรมะคือธรรมชาติสัจจะคือความจริงความจริงของธรรมชาติสัจธรรมเรามาศึกษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงความเป็นจริงในโลกใบนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือธรรมชาติคือความเป็นจริงเรามาเรียนรู้เรามาศึกษาเรามาภาวนาทำใจให้สงบต้องการที่จะเข้าถึงธรรมคือความเป็นจริงเห็นร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้สั่งการไม่ได้อย่าปวดอย่าหนาวอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าอิ่มอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าแก่อย่าตายเราไม่มีสิทธิ์ร่างกายนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความดับเป็นธรรมดามีความเสื่อมเป็นธรรมดามีตาก็เสื่อมมีหูก็เสื่อมมีแขนก็เสื่อมมีขาก็เสื่อมมีอวัยวะน้อยใหญ่เสื่อมหมด
เรากำลังเดินไปสู่ความเสื่อมถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นเราใช้จะตานอกตาเนื้อเนี่ยมองอะไรไม่เห็นต้องใช้ตาปัญญาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาไตรตรองไตรตรวนพิจารณาเดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายของเราให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายไม่มีอะไรเป็นเที่ยงมีแต่เป็นความเป็นทุกข์ตลอดนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กิ้วก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์เราอยู่ท่าไหนทุกข์หมดเดินก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เพราะร่างกายเราเป็นที่อยู่ของทุกข์มีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีแขนก็ทุกข์มีขาก็ทุกข์มีหัวใจมีปอดมีตับมีอะไรในร่างกายเราทุกข์หมดเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีความแตกสลายในที่สุดเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นทำไม่ได้เหมือนเรานั่งเนี่ยเราบอกว่าจะปวดนะไม่ได้อย่าเมื่อยนะไม่ได้เราบังคับไม่ได้เลยเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยงั้นเรามาพิจารณาความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เราจะได้ไม่หลงยึดหลงติดอยู่ในรูปร่างกายของตัวเองว่ามันเป็นของดีเป็นของวิเศษไม่ใช่มันเป็นของผุของพังของเน่าของเปื่อยของแตกของสลายในที่สุดกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเข้าใจบ่อยๆแต่เรามาภาวนาเนี่ยเราต้องการให้เกิดปัญญาเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วปัญญาเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นความเป็นจริงแล้วก็ตัดละปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยได้มันก็ว่างเบาสบายไม่หนักที่เรายังหนักอยู่เพราะเราแบกมันไว้แบกขันห้านี่ไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดติดเอาไว้นี่ของเราตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราอวัยวะน้อยใหญ่นี่ของเราหมดเมื่อมันแปรสภาพขึ้นมามันเลยเกิดความทุกข์เสียดายไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันจะไม่อยากให้มันจากเราไปเราไม่อยากจากมันไปเมื่อเรามีครอบมีครัวเนี่ยคนหนึ่งคนใดจากเราไปเนี่ยเราเป็นทุกข์มากเราไม่อยากให้จากไปแต่มันทำไม่ได้บังคับไม่ได้มันเป็นสัจธรรมความจริงของโลกใบนี้ที่หมู่สัตว์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันมันเป็นธรรมดาของโลกแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเรายึดว่าโลกใบนี้เป็นของเที่ยงทุกอย่างที่ได้มาเที่ยงหมดแก่แหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติลาภยศเรานึกว่าของเราหมดเลยถ้าวันหนึ่งวันใดมันเกิดจากเราไปหรือเราจากมันไปทุกข์มันเกิดมีความเสียดายมีความอาลัยอาวรณ์มีความเศร้าโศกเพราะความยึดความติดของเราเราไม่รู้ความเป็นจริงไม่ได้พิจารณาชีวิตของเรามันจึงมีความทุกข์มากมายึด

มาติดกับวัตถุกับบุคคลกับสิ่งของต่างๆที่เราได้มาแล้วมันจะต้องเป็นของเราแต่เมื่อวันหนึ่งวันใดมันเกิดไม่ใช่ของเราขึ้นมาทุกข์มาเลยมากความเศร้าโศกความเสียใจความเสียดายเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของใครเขาสมมุติให้เราเกิดมาเพื่อใช้พอใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งก็ต้องจากสิ่งนั้นไปหรือไม่สิ่งนั้นก็จากเราไปก่อนบางอย่างมันผุมันพังก่อนเราแต่บางอย่างมันพังทีหลังเราไปก่อนแต่ผลสุดท้ายก็ไปหมดไม่เหลือเราก็ไปเขาก็ไปวัตถุก็ไปสิ่งของก็ไปฉะนั้นเรามาอยู่ในโลกของสมมุติเราอย่าติดคำว่าสมมุติมันร่างกายเราเนี่ยเขาสมมุติให้มาเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นอย่าไปยึดถึงเวลาเราก็ต้องจากกันหมดไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครทั้งหมดต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปอาศัยทำบุญร่วมกันมาทำบาปร่วมกันมาคำว่าทำบุญร่วมกันมาก็คือเราเกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มาสร้างบุญร่วมกันอย่างครอบครัวอย่างสังคมครอบครัวไหนที่มีบุญเห็นไหมชักชวนกันมาถือศีลภาวนาให้ทานแล้วเราทำบุญร่วมกันมาสร้างบุญต่อคนไหนที่สร้างบาปร่วมกันมาเกิดมาก็มาเข่นฆ่ากันมาประหัตประหารกันมาเอาชีวิตกันมาเอาเลือดเนื้อกันเรียกว่าจองเวรกันมามึงไปที่ไหนกูต้องไปที่นั่นไปเอาคืนเคยทำร่วมกันมาไม่สามารถยกโทษเป็นอโหสิกรรมได้เพราะใจมันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยไม่เห็นทุกข์เห็นภัยของความอาฆาตพยาบาทจะต้องเกิดวนเวียนผลัดกันใจเวรใจกรรมวันนี้เราทำร้ายเขาชาติต่อไปเขาก็ทำร้ายเราคืนก็วนอยู่เนี้ยไม่จบไม่สิ้นเกิดมาเพื่อทำร้ายกันเพื่อร่างพลานกันพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตพระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจ้าย้อนไปสมัยหนึ่งอดีตชาตินานมาพอสมควรพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเป็นพ่อค้าขายของไปซื้อของแล้วนำไปขายตามหมู่บ้านตามตลาดวันหนึ่งก็ไปขายต่างหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นมีแม่น้ำกั้นอยู่พระเทวทัตซึ่งเป็นพ่อค้าเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้านึกในใจว่าเราต้องไปก่อนคิดจะเอาเปรียบพระพุทธเจ้าเราต้องไปก่อนจะได้ขายของได้ไปถึงหมู่บ้านนั้นก่อนเราจะได้ขายของได้ก่อนได้หมดก่อนกลับก่อนจะไปเอาของดีก่อนก็เลยเดินทางล่วงหน้าข้ามแม่น้ำไป
มีเกวียนเป็นร้อยๆเล่มบรรทุกสิ่งของไปขายมีบริวารไปพอไปถึงฝั่งโน้นก็ไปเจอบ้านหนึ่งบ้านนั้นก็มียายกับหลานอยู่กันสองคนหลานพอเห็นของที่พ่อค้านำมาขายก็อยากได้อยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนเลยเป็นของดีๆก็อยากได้ก็ร้องบอกยายอยากจะได้ของยายบอกยายไม่มีสตังค์แต่ยายมีถาดทองคำใบหนึ่งใหญ่พอสมควรเก็บไว้นานแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษก็เลยทนการรบเร้าของหลานไม่ไหวหลานก็ร้องไห้อยากได้ของแต่ยายไม่มีตังค์ยายก็เลยบอกพระเทวทัตซึ่งเป็นพ่อค้าบอกยายมีถาดอยู่ใบหนึ่งลองตีราคาดูสิจะได้สักเท่าไหร่พระเทวทัตนี่ตาโตเลยเป็นพ่อค้าขี้โกงใจไม่ซื่อต่อการค้าขายไม่ซื่อต่อการทำมาหากินใจไม่บริสุทธิ์ก็รู้ว่ามีถาดนี้ตาโตเลยก็ให้ยายเอามารบเร้าให้ยายเอามาดูยายก็ส่งถาดให้พระเทวทัตก็เข็มนี่กรีดไปที่ถาดวิธีดูว่าเป็นถาดทองคำไหมของจริงไหมใช้เข็มกรีดลงไปพอกรีดปั๊บนี่รู้ทันทีว่าถาดใบนี้ทองคำบริสุทธิ์แต่ความอยากได้ใช้เล่ห์ใช้อุบายบอกยายถาดของยายเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเลยราคาน้อยมากของปลอมไม่ใช่ของจริงหรอกอยากจะได้แต่ไม่อยากเสียเงินอยากจะได้ของฟรีก็บอกยายถาดของยายมีราคาน้อยนิดถ้าอยากจะได้ก็เอาของไปสองสามชิ้นก็พอยายก็เสียดายถาดยายบอกครั้งเมื่อพ่อเมื่อแม่เมื่อปู่ย่าตายายยังอยู่บอกว่าถาดใบนี้เป็นถาดทองคำนะเป็นถาดของแท้ก็ยังเชื่อในใจว่าถาดนี้เป็นถาดทองคำของแท้ไม่เชื่อพระเทวทัตก็เลยบอกไม่ขายหรอกพระเทวทัตก็นึกในใจไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่ขายของเสร็จแล้วจะมาเอาอยากจะมาเพิ่มราคาให้แต่ตอนนี้ให้ไปขายของก่อนก็รีบมุ่งไปขายของเพื่อจะกลับมาเอาถาดทองคำนะพระเทวทัตคล้อยหลังไปได้สักระยะหนึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพ่อค้าในสมัยนั้นก็เดินทางมาถึงพอดีก็เหมือนเดิมหลานก็ร้องที่อยากจะได้ของที่พ่อค้านำมาของเล่นบ้างของกินบ้างยายก็ทำเหมือนเดิมอีกบอกยายไม่มีตังค์มีถาดอยู่ใบหนึ่งลองตีราคาดูแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนซื่อคนบริสุทธิ์ใจสะอาดไม่คิดจะคดโกงใครมันต่างกับพระเทวทัตเรากับคว้ากับหิวก็ลองเอาเข็มกรีดดูตกใจพระพุทธเจ้าตกใจนี่ถาดทองคำแท้เลยยายเอ้ยบอกกับยายว่าของที่ข้าพเจ้าเข็นมาทั้งหมดเนี่ยร้อยเล่มเกวียนเนี่ยไม่สามารถแลกกับถาดใบนี้ได้ถาดใบนี้มีราคามากกว่ายายนี่ดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะมีคนซื่อไม่คิดว่าจะมีคนดีหลงเหลืออยู่
ต่างกับพ่อค้าคนเมื่อกี้เนี่ยเดินทางไปล่วงหน้าบอกว่าถาดของยายไม่มีราคายายก็เลยดีใจว่าคนนี้เป็นคนดีแน่นอนเลยบอกเอางี้ก็แล้วกันยายนี่ยกถาดให้ไปเลยแล้วขอของใช้ไว้พอประมาณเท่านั้นแหละของกินของใช้ไม่เอาหมดหรอกพระพุทธเจ้าก็รีบขนของให้ยายแล้วก็ยกมือไหว้ยายขอบคุณยายที่ยายให้ถาดใบนี้มาพอได้ถาดพอรู้ว่าพระเทวทัตนั้นเมื่อตะกี้ก็มาทำอย่างนี้แล้วยายเล่าให้ฟังแล้วรู้เลยว่าเดี๋ยวพระเทวทัตจะต้องกลับมาเอาตัวเองก็รีบขายของที่เหลืออยู่นะไม่เอากำไรแล้วเอาแต่ต้นทุนอย่างเดียวแต่พระเทวทัตนี่เอากำไรยังขายไม่หมดพระพุทธเจ้านี่ขายแค่ต้นทุนนี่หมดเกลี้ยงหมดก่อนรีบกลับเดี๋ยวเทวทัตมาก็ตามมาเอาเรื่องแน่นอนพอได้ขายของหมดได้ถาดแล้วก็รีบเดินทางข้ามแม่น้ำแม่น้ำก็กว้างพอสมควรพระเทวทัตรีบขายของไม่ทันหมดเลยของขายไม่หมดรีบกลับก่อนห่วงถาดอยากจะได้ถาดนั้นแล้วกลับมาหายายบอกยายไหนละถาดพระเจ้ามีเงินเล็กๆน้อยๆจะให้แล้วขอถาดยายบอกเราไม่ให้หรอกเราให้พ่อค้าคนอื่นไปแล้วพ่อค้าที่มาทีหลังนี่ใจดีมีเมตตาซื่อสัตย์สุจริตไม่เหมือนท่านโกหกหลอกลวงเอาว่าถาดของยายไม่มีราคาไม่ใช่ถาดทองเราให้ไปแล้วรู้เลยว่าพระเทวทัตรู้เลยว่าถาดใบนั้นตกอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ถามว่าไปนานหรือยังบอกไปสักพักเนี่ยรีบเลยควบม้าควบเขวียนให้เร็วที่สุดจะไปให้ทันจะไปยื้อจะไปแย่งเอาถาดกวาดเป็นเพื่อนหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่คิดจะมีเพื่อนแบบนี้พระเทวทัตก็ไปไม่ทันจะไปถึงฝั่งพระพุทธเจ้าข้ามพ้นฝั่งนั้นไปแล้วตัวเองอยู่อีกฝั่งหนึ่งตามไม่ทันเลยเสียใจกรากออกมาเป็นเลือดอยู่ที่ชายฝั่งแล้วก็กำทรายขึ้นมาสองกำมือแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะจองเวรแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยทุกภพทุกชาติเหมือนเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยที่กำขึ้นมาเนี่ยสองกำเนี่ยโยมลองคิดดูว่าเมล็ดทรายในกำมือนั้นมันมีสักกี่เมล็ดเราจะผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรไปทุกภพทุกชาติเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือที่เรากำขึ้นมาสองกำเนี่ยแล้วก็กระอักเลือดตายไปตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นผู้อาฆาตพยาบาทจองเวรพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนจนถึงชาติสุดท้ายเนี่ยโยมเป็นพระเทวทัตก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายคราวแต่ไม่สำเร็จพระบารมีของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครทำอันตรายได้พระพุทธเจ้าบารมีเต็มแล้วไม่สามารถสัตราอาวุธต่างๆยาพิษต่างๆไม่สามารถทำอันตรายได้ด้วยบุญด้วยวาสนาด้วยบารมีที่สร้างมาเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งต่างๆไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้เลยจนถึงวาระสุดท้าย
พระเทวทัตนี่โดนธรณีสูบด้วยอำนาจกรรมที่ทำแก่พระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายคราวมีอยู่ครั้งหนึ่งกินหินลงมาจากเขาคิจกูฏให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก็มีหินที่เทวดาเนรมิตขึ้นมารองรับแม่หินที่กลิ้งลงไปทำร้ายพระพุทธเจ้าได้ก็เกิดสะเก็ดหินเนี่ยไปโดนฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าห่อปโรหิตเท่านั้นเองนั่นคือเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักหนาสาหัสจนในที่สุดพอถึงวาระพระเทวทัตคิดได้อยู่ก่อนจะตายไม่รู้ว่าตัวเองจะตายหรอกแต่ตัวเองประชวนเรียกว่าอาพาธหนักก็นึกขึ้นได้ว่าเราทำร้ายพระพุทธเจ้าอยากจะไปขอเข้ามากราบขอเข้ามาพระพุทธเจ้าให้อโหสิกรรมก็ให้พระภิกษุนี่หามไปนั่งแคร่แล้วก็หามไปพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเทวทัตก็หามไปถึงหน้าพระเชตวันพระภิกษุที่อยู่เชตวันก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกาลนี้พระเทวทัตกำลังมาหาพระองค์พระพุทธเจ้าบอกแก่ภิกษุนั่นว่าพระเทวทัตไม่สามารถพบเราได้แต่พระภิกษุนั้นไม่รู้ความหมายพระภิกษุก็บอกว่านี่มาแล้วมาใกล้ถึงประตูแล้วประตูวัดแล้วพระเจ้าก็ตรัสคำเดิมว่าพระเทวทัตไม่สามารถพบเราได้พระพุทธเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วว่าธรณีสูบพระเทวทัตไม่สามารถมาหาได้พอมาถึงประตูก็ให้วางแคร่ลงพอย่อนเท้าถูกพื้นเท่านั้นแหละพื้นก็แยกธรณีก็สูบพระเทวทัตไปอเวจีมหานรกไม่สามารถได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับภิกษุว่าพระเทวทัตไม่ได้เข้าเฝ้าเรานี่ผลแห่งกรรมที่พระเทวทัตแต่พระเทวทัตนั้นได้ถวายธรณีสูบก็ไปถึงศีรษะแล้วก็ประคองอัญชลียกมือไหว้หันไปทางที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็ปรารถนาว่าให้พระพุทธเจ้าอโหสิกรรมให้แล้วก็ปรารถนาเป็นพระโพธิเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ใครแค่ไหนกว่าจะได้เป็นต้องไปใช้กรรมนั้นอีกยาวนานไม่มีประมาณเลยแต่พระเทวทัตก็ยังหวังว่าปรารถนาว่าตัวเองจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นความปรารถนาของพระเทวทัตครั้งสุดท้ายที่ไปขอขมาพระพุทธเจ้าโดนธรณีสูบนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการกระทำอาฆาตพยาบาทแรงอาฆาตเป็นเพื่อนกันแท้ๆยังมีสิทธิ์อาฆาตพยาบาทจองเวรกันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นความพยาบาทนี้ต้องเจริญเมตตาถ้าเรามีเมตตาแล้วความเกลียดความโกรธมันก็บรรเทาลงเห็นว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นความเป็นจริงว่าเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อน

ราจะโกรธกันไปทำไมจะเกลียดกันไปทำไมจะช้าไปทำไมหาความสุขไม่ได้นั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขมันไฟที่มันไหม้เราอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางดับนั่นการอโหสิกรรมการไม่จองเวรไม่พยาบาทไม่อาฆาตมันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรสร้างควรทำให้เกิดขึ้นเจริญเมตตาสงสารเขาเขาโกรธเราเขาเกลียดเราเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เหมือนที่เรารู้เขาคงไม่เกลียดไม่โกรธใครเขาคงไม่เป็นทุกข์จากความโกรธความเกลียดของตัวเองเพราะความโกรธความเกลียด

จากความโกรธความเกลียดของตัวเองเพราะความโกรธความเกลียดเหมือนไฟเหมือนไม่ขีดไฟเหมือนระเบิดเราเห็นไหมมันต้องไม่ขีดไฟเวลาเราจุดปั๊บมันต้องเผาตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเผาสิ่งอื่นมันต้องเผาตัวเองก่อนไหม้ตัวเองก่อนความโกรธก็เหมือนกันโยมอาฆาตพยาบาทเหมือนกันเด้เลยพอคิดปั๊บมันไหม้ตัวเองเลยร้อนนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขระเบิดก็เหมือนกันไหมมันต้องระเบิดตัวเองก่อนก่อนที่มันจะไปทำลายสิ่งอื่นฉะนั้นเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเราต้องดับไฟความโกรธความเกลียดความมิจฉาความพยาบาทของตัวเองด้วยการเจริญเมตตาสงสารเนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเกิดเมตตามันจะเห็นสรรพสัตว์ว่าโอ้มันมีทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละโกรธเขาก็ทุกข์เกลียดเขาก็ทุกข์เราจะโกรธทำไมเราจะเกลียดทำไมทำให้เป็นทุกข์ทำไมเราต้องการให้เขาเป็นสุขจีเพราะเราก็ต้องการให้ตัวเองมีความสุขมันจะเปลี่ยนวิธีคิดถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราเปลี่ยนไม่ได้วิธีคิดอย่างนี้ฉะนั้นการที่เรามาภาวนาเนี่ยมันมีอานิสงส์มากโยมมันสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้เคยโลภก็สามารถได้ทำความโลภหมดไปเคยโกรธเคยเกลียดอิจฉาพยาบาทก็ทำให้มันหมดไปเคยลุ่มเคยหลงเคยมัวเคยเมามันก็จะแจ้งสว่างเห็นความเป็นจริงความมัวเมาก็จะหมดไปความหลงความยึดความติดทั้งหลายก็จะเกิดการปล่อยการวางการตัดการละนี่เป็นเหตุผลที่เรามาภาวนาเพราะเมื่อใดที่มีสติมีสมาธิมีปัญญามันสามารถตัดละปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความไม่รู้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนั่งที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขกินที่ไหนก็เป็นสุขใจจะเบาใจจะสบายไม่มีวิตกไม่มีกังวลนั่นเราต้องฝึกฝนตนเองให้ทานอย่างเดียวไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอมันแค่ยับยั้งไว้ยับยั้งความโลภความโกรธไว้เท่านั้นเองไม่สามารถตัดได้ละได้ปล่อยได้การภาวนานี่ให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงในใจตัวเองมันจะตัดละปล่อยวางมันจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆที่เรามาสร้างมาทำจุดมุ่งหมายของชีวิตของเราก็คือความสุขเพราะเรายังมีทุกข์อยู่การเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แต่เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้มันมีวิธีทางที่พุทธเจ้าสอนไว้มัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเป็นทางเดินไปสู่ความดับทุกข์ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายที่นั่นไม่มีทุกข์คือนิพพานเป็นสถานที่เดียวนอกนั้นไม่มีงั้นเรานี่โชคดีมหาศาลโชคดีที่มีพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษามีครูบาอาจารย์ช่วยชี้แนะมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมชักชวนเรามาทำความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติใช้ชีวิตของเราให้มีค่ามีประโยชน์ไม่ให้มันหมดไปแต่ละวันแต่ละวัยโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยชีวิตของเราก็หมดไปบุญของเราก็หมดไม่ได้เพิ่มถ้าเราไม่สร้างไม่ทำ

0: เก่าหมดแล้วบุญใหม่ไม่มีเราก็ไม่มีบุญไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหาความสบายไม่ได้ในแต่ความลำบากเราสร้างแต่บาปอกุศลเอาไว้พอถ้าเราไม่ทำบุญเราก็ต้องหลงไปทำบาปบาปมันก็พาเราไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ต้องการให้กายวาจาใจของเราเนี่ยมีความสุขหนทางแห่งความสุขแห่งความเจริญของชีวิตชีวิตของเราจะมีความสุขความสบายทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ใส่บุญนี่เองท่านวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลความฉลาดในการนำตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอะโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระและครูบาอาจารย์พระสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคาถาไหว้สังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทัตติยัมปิสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับ

0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับขึ้นสิบห้าค่ำนะขึ้นสิบห้าค่ำก็จะมีปฏิบัติธรรมในสันชิกกันตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเวียนเทียนต้นไม้นะครับก็ในรอบ19นาฬิกานะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านได้มารักษาศีลเจริญภาวนาครับแล้วก็บวชเรียกกรรมทั้งชายและหญิงท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมขอเชิญได้นะครับก็เชิญได้นะครับตามที่ท่านได้มาได้ปฏิบัตินะครับก็ขอทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุจูนมาแล้ววันนี้น้องจูนมานะนะครับเสร็จแล้วคืนนี้ก็จะมีแสดงธรรมนะครับหลังจากธรรมะสวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว3ทุ่มได้รับความเมตตาจากท่านบ้าอาจารย์พฤกพงศ์ทิติคุณโนนะครับ3ทุ่มแล้วก็4ทุ่มครึ่งพระท่านท่าอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโตก็จะแสดงธรรมเป็นลำดับต่อไปวันนี้ก็จะมีแสดงธรรมตลอดทั้งคืนนะครับด้วยทุกท่านที่มาปรับปรุงปฏิบัติธรรมกันนะครับ
1: พี่ฝากใครหน่อยค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนโมทนาบุญกับท่านนักบวชได้ธรรมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำแห่งที่พี่วิเชียรแจ้งไปแล้วนะคะก็จะมีการเวียนเทียนต้นไม้ในเวลา19นาฬิกาและเวลาเที่ยงคืนสลับกับการแสดงธรรมอนุโมทนาบุญกับแม่คุณแม่สมพิษอย่างดีและครอบครัวนะคะท่านร่วมบุญบวชพระ100บาทอนุโมทนาสาธุสำหรับกุลบุตรชายไทยที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เพื่อเข้าสู่พิธีบรรพชาสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมก็จะปิดล็อกสมัครในวันที่10กรกฎาคมนะคะท่านต้องปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดวันสุดท้ายในการปลงผมอยู่วัดในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะก็เรียนเชิญชวนชายไทยผู้โชคดีทุกท่านส่วนท่านที่จะเป็นเจ้าภาพในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญนะคะอนุโมทนาบุญในนามของคุณดารุชนพรรัตนอัมภัยนะคะท่านสแกนโดเนทรวมบุญชำระหนี้สงฆ์100บาทรวมบุญบวชพระ100บาทเป็นยอดบุญ200บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะอนุโมทามิต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

ครับก็อนุโมทนาบุญครับต่อจากนี้ไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ

0: พอจากนี้ไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้จันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกัปปาขอความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภต่อที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

ปานกราบสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

0: นมมือไว้ก่อนนะครับกราบกราบพระพรหมกรอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับวันนี้ในการแสดงธรรมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสนิทเกมกามโมก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปก็จะนักบวชก็จะไปพักตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งธรรมะสมบูรณ์ภาคกลางวันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิก่อนที่จะไปกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับเตรียมตัวนักบวชเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุขอให้เกิดสติปัญญาทุกท่านพักและตามอัธยาศัยครับก็กลับมาที่ลานธรรมนะครับทำวัดเที่ยงครึ่งนะครับเข้าเฝ้าพุทธเจ้าและยืนสมาธิกันต่อไปนะครับ
1: น้อมกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะที่ก็ท่านได้เมตตาให้ธรรมะนะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมนะคะก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางมาถือศีลปฏิบัติกันอย่างบางท่านก็ติดกิจติดภารกิจก็ใส่บาตรช่วงเช้าเสร็จก็เดินทางกลับนะถือว่าบุญของท่านได้สำเร็จแล้วนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะส่วนท่านใดที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมนะคะกับทางวัดนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟบำรุงวัดร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่นะคะกับทางวัดสังฆทานหรือว่าในบุญต่างๆนะคะของงานทางวัดในด้านบำรุงเสนาสนะต่างๆก็เชิญชวนได้นะคะที่ตู้ไปรษณีย์บุญนะหรือว่าที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะเราสามารถไปร่วมบุญตรงนั้นได้เพราะว่าที่ลานธรรมนี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะยุติเสียงตรงนี้นะแล้วก็จะทำวัดนะคะในช่วงเวลา 12:30 นาทีช่วงนี้ก็เป็นช่วงปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะนักบวชก็สามารถไปทำภารกิจส่วนตัวได้นะญาติธรรมก็ไปทำกิจส่วนตัวได้แล้วก็ถ้าจะมาประพฤติปฏิบัติต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในพร้อมกับนักบวชนะก็มาได้นะคะในช่วงเวลา 12:00 นถือว่าเรามาทำจิตทำใจเรานะให้เป็นพระทำใจเราให้เป็นวัดเรามีโอกาสฟังธรรมครูบาอาจารย์แล้วนะนำมาสอนจิตสอนใจตัวเรานะว่าเรามีทานเรามีศีลเราก็ต้องมีภาวนาที่มันจะเป็นตัวประคับประคองจิตใจเรานะเวลาเรามีความชอบใจไม่ชอบใจนะหรือว่ามีสิ่งใดเข้ามาตัวนี้แหละจะเป็นตัวเตือนเราเหมือนที่หลวงพ่อเสน่ห์ท่านได้บอกว่ามันจะทำให้เรามีเมตตานะมันก็มาจากการภาวนานี่แหละเพราะว่ามันจะสอนตัวเราเองนะว่าเราสามารถทำได้หรือว่าเราทำไม่ได้นะก็เราได้มีโอกาสฟังธรรมครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นบุญพวกเรานะเราได้ออกจากบ้านออกจากเรือนมาแล้วนะมาประพฤติปฏิบัติกันนะคนเราก็อยู่กันไม่ถึง100ปีในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราก็หมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกันนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะค่ะก็นะท่านใดที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมหรือว่าสมัครคอร์สสมาธิก็เดี๋ยวลานธรรมก็ต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยนะก็มาสอบถามได้นะทางเจ้าหน้าที่นะอีกครั้งหนึ่งนะท่านใดที่จะสมัครไปคอร์สสมาธิต่างๆเดือนนี้เดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้ก็จะสิ้นสุดลงนะในอีกเพียงไม่กี่วันนะวันคืนก็ล่วงไปผ่านไปแบบรวดเร็วนะไวมากนะวันคืนก็ล่วงไปนะถ้าเราไม่ประมาทในตนเองเราได้มาประพฤติปฏิบัติเราเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐินะในการประพฤติปฏิบัติจะบอกเราได้ว่าเราน่ะเดินมาถูกทางตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะไหมนะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูก นะที่ถูกต้องนะเราก็จะเข้าใจนะในการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะทั้งทานศีลและภาวนาสิ่งเหล่านี้ต้องคุ้มครองกันไปนะก็ให้ทุกท่านมีสัมมาทิฏฐิที่ดีนะการปฏิบัติถ้าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิมันก็จะทำให้เราหลงไม่ได้ในการภาวนาถ้าภาวนาได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็จะสอนตัวเราเองนะคะบอกตัวเราเองว่าเรายังมีความโกรธมากน้อยเพียงใดชอบใจไม่ชอบใจมากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่านี้นะมันจะมาเป็นตัวที่สอนใจเราได้ว่าเรานิ่งสงบได้

มากเพียงใดในเวลาที่เรามีสิ่งใดเข้ามาก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดที่จะทำบุญเพิ่มเติมนะหรือว่าร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704ก็สามารถร่วมบุญได้เช่นกันนะคะรวมทั้งติดตามข่าวสารเพจของทางวัดสังฆทานนะคะมีหลายท่านบอกว่าบางทีไม่ค่อยได้มาวัดนะข่าวก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะอีกข่าวหนึ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ก็คือเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะเฟซบุ๊กแล้วก็ประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานนะอันนี้เราก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้ธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเราเข้าไปดูได้นะคะในYouTube ก็ดีนะคะนะใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะข่าวสื่อต่างๆนะได้หมดทำบุญเลยคะใส่เสื้อเขาใหญ่ด้วยทำบุญเลยลูกทำเรื่องอะไรคะอันนั้นคันบางสกุลทำบุญแล้วคะทุกบุญนะคะอนุโมทนานะคะสาธุนะเข้าวัดตั้งแต่น้อยเนี่ยถือว่าได้กำไรได้กำไรก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดถือว่าเราได้ปลูกสิ่งที่ดีนะให้กับเขานะตั้งแต่อายุที่เขายังน้อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆกัดเกลาขัดเกลานะหล่อหลอมนะเขาให้เป็นคนที่มีการจักขะนะรู้จักการให้รู้จักการสละและการแบ่งปันนะก็นะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวียนเทียนนะคะในช่วง19 นาฬิกาก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมก็มีต้นไม้นะคะท่านใดที่อยากได้ต้นไม้ก็ไปดูต้นไม้นะจับจองไว้ก่อนได้ถือว่าเราได้มีโอกาสร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะต้นไม้เราเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยเราจะนำกลับบ้านก็ได้ก็เป็นมงคลถือว่าเราได้นำมาเวียนเทียนหรือว่าเราจะมอบให้กับทางวัดสังฆทานได้ทำบุญในครั้งต่อๆไปก็ถือว่าเป็นบุญหรือว่าจะนำไประดับมุมใดมุมหนึ่งนะคะของทางวัดสังฆทานก็เป็นบุญถือว่าให้โอกาสเนาะอาผู้ผิดให้อากาศนะไม่ได้ให้ตัวเราคนเดียวด้วยนะให้เรียกว่าไปทั้งโลกเลยนะเพราะว่ากระแสลมเขาก็จะพัดพาอากาศพัดพาออกซิเจนไปเขาก็ดูดซับในสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งต้นไม้เขาก็ให้คุณประโยชน์นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านรักต้นไม้มากนะต้นไม้แต่ละต้นท่านเรียกว่าท่านก็ปลูกนะแล้วท่านก็ดูแลนะก็ถือว่าเป็นสถานที่สัปปายะนะในการประพฤติปฏิบัติเป็นวัดใจกลางเมืองด้วยก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะวันนี้ขอความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีสติความเป็นผู้มีปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะสาธุนะคะสวัสดีค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจ

0: การทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสาน

รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไป

ช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืม

ท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นส
รานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้
ฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องใช้ความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4
ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืน

ฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินั่นสะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้

าอยู่นี่ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดี

มากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบ
รู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไป
หลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อ

ภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมให้ใจได้ก็จับดูลมให้ใจตัวเองต่อไปว่าลมให้ใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมให้ใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมให้ใจได้ละเอียดไหมถ้าลมให้ใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมี

มโกเรปันนังพิจารณาสัพเพวะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวะกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องนักโทษประหารจากบทประพันธ์ของศาสตราจารย์กิตติคุณแสงจันงามแด่นักโทษประหารคนต่อไปเยี่ยมเรือนจำกลางเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2508เรา3คนคืออาจารย์บุพพันธ์นิมมานเหมินนายกยุวพุทธิกะสมาคมเชียงใหม่ร้อยเอกเสาสุวิทยาลังการอนุศาสนาจารย์ประจำค่ายกาวิระและกรรมการยุวพุทธิกะสมาคมและข้าพเจ้าได้รับเชิญจากคุณเฉาเจริญพงศ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปทำการอภิปรายปัญหาไขข้อข้องใจต่างๆแก่นักโทษซึ่งมีจำนวน900คนเศษในเรือนจำนั้นวิธีการอภิปรายของเราเป็นแบบให้นักโทษถามปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันตอบปรากฏว่านักโทษสนใจถามปัญหากันมากปัญหาที่ถามก็มีทุกชนิดแต่เมื่อประมวลดูแล้วมีเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องกรรมและเรื่องวิปัสสนาเป็นจำนวนมากเราอภิปรายได้เพียง 4-5 ปัญหาก็ต้องยุติด้วยเวลาท่ามกลางความเสียดายของบรรดาผู้ต้องขังทั้งหลายท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้เล่าให้เราฟังว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำนั้นต้องโทษตั้งแต่10ปีลงมาถ้ามีโทษเกิน10ปีก็ส่งไปกรุงเทพความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ทางการเรือนจำให้อาหารและเสื้อผ้าแก่นักโทษและมีระเบียบบังคับให้กินนอนทำงานเล่นตามเวลาภายในเรือนจำมีห้องสมุดมีการเปิดสอนวิชาชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาและธรรมศึกษาให้แก่นักโทษที่สนใจสมัครเรียนนับว่าทางเรือนจำได้เอาใจใส่ต่อสวัสดิการและให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นอย่างดีทำให้ผู้ต้องขังมีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพแต่แม้จะมีความสบายกายนักโทษทุกคนก็หาได้ลืมไม่ว่าตนเป็นผู้ต้องขังไร้อิสรภาพซึ่งเป็นยอดปรารถนาของทุกคนข้าพเจ้าสังเกตเห็นผู้ต้องขังเหล่านั้นมีหน้าหม่นหมองไร้ราศีขาดแววแห่งความสุขสดชื่นแม้จะยิ้มด้วยความพอใจต่อวาทะของผู้อภิปรายบางท่านก็เป็นการยิ้มแย่ๆเฉพาะที่มุมปากไม่ใช่การยิ้มอย่างเบิกบานทั่วใบหน้าทุกคนปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกไปให้พ้นจากเนื้อที่สองไร่เศษแวดล้อมด้วยกำแพงสูงทั้งสี่ด้านนั้นอยากออกไปดูและสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกกำแพงคุกอยากออกไปชมต้นข้าวอันเขียวชะอุ่มในทุ่งนาอันกว้างขวางสุดสายตาอยากออกไปดำผุดดำว่ายกระแสถ่านแห่งอิสรภาพซึ่งกำแพงทั้งสี่ด้านกั้นไว้เฉพาะอย่างยิ่งอยากออกไปสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของภรรยาและบุตรซึ่งตั้งตาคอยอยู่ทางบ้านเมื่อได้เห็นสภาพของนักโทษแล้วข้าพเจ้าเกิดความสงสารอย่างจับใจสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความทุกข์ข้าพเจ้าได้ปรารภกับอาจารย์บุพพันธ์ว่าถ้าเป็นไปได้เราควรหาทางเข้ามาทำธรรมะสงเคราะห์แก่นักโทษเหล่านี้เป็นการประจำเพราะเขาเหล่านี้เป็นคนป่วยที่กำลังต้องการยาอย่างแท้จริงการเผยแพร่ธรรมะในเรือนจำ เป็นการยิงลูกศรถูกเป้าหมายเพราะการเผยแผ่มีจุดประสงค์สำคัญคือทำคนชั่วให้เป็นคนดีเรือนจำอาจถือได้ว่าเป็นที่อยู่ของคนชั่วถ้าเราสามารถกลับจิตกลับใจเขาได้แม้เพียง 4-5 คนก็จะเป็นมหากุศลและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาอย่างมากเราไปเทศไปแสดงปาฐกถาที่อื่นล้วนแต่คนดีๆมาฟังทั้งนั้นคนเหล่านั้นแม้จะไม่ได้ฟังเทศเลยเขาก็จะไม่ทำชั่วเป็นการวางยาแก่คนไม่ป่วยอาจารย์บุพันธ์เห็นด้วยและจะติดต่อกับผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อดำเนินการต่อไปเรือนจำใหญ่ตั้งแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าก็เกิดความสนใจในคนประเภทที่เรียกกันว่านักโทษและเรือนจำวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสจึงได้ไปเยี่ยมเรือนจำมหันตโทษอีกแห่งหนึ่งและได้พบเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์น่าสนใจเหลือล้ำยิ่งกว่าที่พบเห็นมาแล้วในเรือนจำกลางเชียงใหม่ข้าพเจ้าแทบไม่เชื่อว่าสิ่งที่ได้พบเห็นในเรือนจำนั้นเป็นความจริงแต่ข้าพเจ้าก็ขอยืนยันกับท่านผู้อ่านว่ามันเป็นความจริงจริงๆเพราะเหตุผลบางประการข้าพเจ้าจะยังไม่บอกท่านว่าเรือนจำนั้นอยู่ที่ไหนสิ่งแรกที่ประทับใจข้าพเจ้าก็คือความกว้างใหญ่ไพศาลของเรือนจำนั้นมันกว้างใหญ่จริงๆจนมองไม่เห็นกำแพงที่ล้อมอยู่โดยรอบและจำนวนนักโทษที่ถูกขังอยู่ภายในเรือนจำนั้นก็มากมายเหลือขนาประกอบด้วยคนทุกชั้นวรรณะเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้คนก็มีจำนวนมากมายพอๆกับจำนวนนักโทษข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจว่ามันน่าจะเป็นมหานครแห่งหนึ่งมากกว่าเรือนจำท่านผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งเป็นชายผิวคล้ำร่างใหญ่อายุประมาณ50ได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่านักโทษทุกคนในเรือนจำนี้ล้วนแต่ต้องคดีอุกฉกรรจ์ที่จะต้องประหารชีวิตทั้งสิ้นข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้รับทราบข้อที่จริงอันนี้พยายามระงับใจให้เป็นปกติแล้วก็เรียนถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่านักโทษเหล่านี้ส่วนมากทำความผิดอะไรครับจึงถูกส่งตัวมาคุมขังที่นี่ผมไม่ทราบและไม่สนใจว่าใครทำความผิดอะไรมาก่อนท่านผู้บัญชาการตอบแสดงความยิ่งใหญ่อยู่ในน้ำเสียงนั่นเป็นหน้าที่ของตำรวจและศาลเมื่อตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้ก็ส่งตัวให้ศาลดำเนินคดีเมื่อศาลพิพากษาเสร็จตำรวจก็คุมตัวนักโทษมาส่งผมก็คุมขังไว้และจัดการประหารชีวิตตามชอบใจแต่คุณอยากทราบว่าเขาทำผิดอะไรคุณลองไปถามนักโทษคนนั้นดูสิผู้บัญชาการเรือนจำชี้มือไปที่นักโทษคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งถอนหญ้าอยู่ใกล้ๆนี่คุณทำความผิดอะไรจึงต้องมาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนี้ข้าพเจ้าถามด้วยเสียงสุภาพนักโทษคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าดุจเห็นข้าพเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งดวงตาของเขามีแววขุ่นแสดงว่าไม่พอใจอย่างมาก
1: คุณเป็นใครมาจากไหน
0: เขาถามด้วยเสียงเครียด
1: ผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ใช่นักโทษผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำ
0: เขาตอบด้วยเสียงดังลั่นข้าพเจ้าถึงกับยืนอ้าปากค้างด้วยความงงงันต่อพฤติกรรมประหลาดของนักโทษคนนั้นเมื่อไม่รู้จะได้คำตอบอย่างไรจึงหันไปมองผู้บัญชาการเรือนจำด้วยหวังจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมอย่างน้อยท่านก็อาจจะบอกข้าพเจ้าว่านักโทษคนนั้นเป็นคนเสียจริตหรืออะไรทำนองนั้น
1: แต่แล้วข้าพเจ้าเองเกือบจะกลายเป็นคนเสียจริตไปเพราะท่านผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าพนักงานอีก 4-5 คนซึ่งยืนอยู่ข้างๆได้หัวเราะเยาะขึ้นพร้อมกันและไม่พูดว่าอะไรข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นรู้สึกอย่างไรทั้งโกรธทั้งงงทั้งประหลาดใจระคนกันเอนี่นักโทษคนนั้นบ้าหรือว่าท่านบ้าหรือว่าผมบ้ากันแน่ข้าพเจ้าพร่งออกมาด้วยความหัวเสียจนขาดสติสัมปชัญญะ
2: บ้าด้วยกันทั้งนั้น
1: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบหน้าตาเฉย

ชีวิตในเรือนจำหลังจากเหตุการณ์ประหลาดนั้นแล้วท่านผู้บัญชาการเรือนจำก็พาข้าพเจ้าตระเวนชมเรือนจำต่อไปตลอดระยะทางที่เดินผ่านข้าพเจ้าเห็นนักโทษรวมกันทำงานอยู่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ5คนบ้าง6คนบ้างทุกคนทำงานอย่างเอาจริงเอาจังหน้าตาและเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเหงื่องานที่นักโทษทำก็มีทุกประเภทเช่นบางกลุ่มก็ปลูกผักในสวนของเรือนจำบางพวกก็เป็นช่างไม้บางพวกก็เป็นช่างเหล็กบางพวกก็เป็นช่างทองบางพวกที่มีความรู้ก็ทำงาน

0: เป็นเสมียนบางพวกก็ค้าขายอยู่ในเรือนค้าของเรือนจำข้าพเจ้ารู้สึกพอใจมากที่ได้เห็นนักโทษทำงานกันอย่างขยันขันแข็งจึงได้ถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการทำงานเหล่านี้ทางเรือนจำแบ่งให้นักโทษบ้างหรือไม่หรือเอาไว้เป็นของหลวงหมดผู้บัญชาการเรือนจำตอบว่าผลประโยชน์ที่นักโทษทำได้ตกเป็นสมบัติของนักโทษนั่นเองทางการเรือนจำไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เมื่อเขาถูกประหารชีวิตตายไปแล้วสมบัติของเขาทั้งหมดจะต้องตกเป็นของเรือนจำแต่ตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาสามารถจะหาทรัพย์และใช้ทรัพย์ของเขาได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นนักโทษของเราทุกคนจึงตั้งหน้าทำงานด้วยความขยันขันแข็งโดยไม่ต้องบังคับบางคนทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็มีข้าพเจ้าถามขึ้นว่าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่เขามีการให้อาหารตามเวลามีการให้เครื่องนุ่งห่มผมอยากทราบว่าที่เรือนจำนี้มีการให้อาหารและเสื้อผ้าหรือไม
1: ่ไม่มี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: เราไม่ให้อาหารหรือเสื้อผ้าแก่นักโทษเพราะนักโทษแต่ละคนมีสิทธิหาเองได้ทำงานได้ทางเรือนจำเลยปล่อยให้ทุกคนช่วยตัวเองแต่ทุกคนก็มีพออยู่พอกินมีบางรายเหมือนกันที่เกียจคร้านหรือไร้ความสามารถไม่อยากทำงานไปเที่ยวขโมยหรือปล้นสะดงหรือฉ้อโกงเอาทรัพย์ของนักโทษคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต
0: มีการปล้นกันภายในเรือนจำด้วยหรือครับข้าพเจ้าถามด้วยความประหลาดใจ
1: มี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: มีการปล้นกันทุกวันมีการทะเลาะวิวาทกันทุกวันมีการตีรันฟันแทงกันตายทุกวัน
0: แล้วทางการเรือนจำจัดการอย่างไรกับนักโทษใจร้ายที่ฆ่าเพื่อนนักโทษตายในเรือนจำข้าพเจ้าถาม
1: ไม่ทำอะไร
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบคล้ายกับไม่เห็นว่าการฆ่ากันตายเป็นเรื่องร้ายแรง
1: ปล่อยให้เขาทำตามสบายเพราะนักโทษทุกคนในเรือนจำนี้มีโทษถึงตายทุกคนอยู่แล้วสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องถูกประหารชีวิตฉะนั้นแม้จะทำความผิดในระหว่างหรือไม่ทำทุกคนก็จะต้องถูกประหารชีวิตอยู่ดีดีซะอีกที่เขาจัดการประหารชีวิตกันเองโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่เพชฌฆาตเรือนจำต้องลำบาก
0: ข้าพเจ้ามองดูหน้าผู้บัญชาการเรือนจำด้วยความงุนงงพลางคิดในใจว่าเรือนจำนี้ช่างโหดร้ายทารุณอย่างป่าเถื่อนเสียเหลือเกินผู้บัญชาการเรือนจำเองก็ช่างใจไม้ไส้ระกำเห็นชีวิตของคนเป็นชีวิตของมดปลูกไปได้แต่ไม่ได้พูดออกมาด้วยวาจาเพียงแต่เดินตามผู้บัญชาการเรือนจำและคณะไปอย่างเงียบนักโทษประหาร
1: คุณอยากจะดูการประหารชีวิตนักโทษไหมล่ะ
0: ผู้บัญชาการเรือนจำถามข้าพเจ้าเกิดความกระอักกระอ่วนใจขึ้นมาทันทีเพราะใจหนึ่งเกิดความอยากรู้อยากเห็นแต่ใจหนึ่งเกิดความสังเวชสลดใจไม่อยากเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกตัดคอต่อหน้าต่อตากลัวจะเกิดเป็นลมเพราะตกใจกลัวต่อความโหดร้ายทารุณของการฆ่ามนุษย์แต่คิดว่าถ้าวิธีการประหารชีวิตไม่แสดงความโหดร้ายทารุณเกินไปก็จะไปดูประดับความรู้ซะบ้างเพื่อให้แน่แก่ใจจึงถามผู้บัญชาการเรือนจำดูทางเรือนจำประหารนักโทษด้วยวิธีไหน
1: ทุกชนิด
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: ใช้ปืนยิงบ้างใช้มีดแทงให้ตายบ้างใช้ค้อนทุบกะโหลกศีรษะบ้างแขวนคอบ้างบังคับให้ดื่มยาพิษบ้างปล่อยสัตว์ร้ายให้กัดตายบ้างกดคอให้จมน้ำตายบ้างให้ล้อเหล็กขนาดใหญ่บดตัดคอให้ตายบ้างบางทีก็ให้เจ้าหน้าที่ทรมานโดยตัดแข้งขาตีนมือหนังออกทีละน้อยทีละน้อยจนตายไปเอง
0: ข้าพเจ้าถึง

0: กับเหงื่อแตกพลักด้วยความสะดุ้งตกใจกลัวต่อวิธีการประหารชีวิตอันทารุณโหดร้ายที่ผู้บัญชาการเรือนจำบรรยายให้ฟังผมไม่ดูละครับข้าพเจ้าบอกผู้บัญชาการเรือนจำเพียงแต่ได้ยินท่านเล่าวิธีการให้ฟังเท่านั้นผมก็แทบทนฟังไม่ไหวแล้วถ้าไปเห็นจริงๆผมเป็นลมแน่รู้สึกว่าคุณขวัญอ่อนมากผู้บัญชาการเรือนจำกล่าวยิ้มถ้าคุณกลายเป็นนักโทษและจะถูกประหารชีวิตแบบนั้นบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรผมก็คงช็อกตายก่อนประหารจริงๆข้าพเจ้าตอบผู้บัญชาการเรือนจำหันไปมองดูเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ยิ้มอย่างมีนัยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหวาดระแวงอย่างไรชอบกลเราได้เดินผ่านนักโทษกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนั่งล้อมวงเสพสุราและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเขาทำอะไรกันครับข้าพเจ้าถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำ
1: เขากำลังฉลองสมาชิกใหม่วันนี้ตำรวจนำนักโทษใหม่เข้ามาส่งเรือนจำหลายคนพวกนี้คงสามารถดึงนักโทษใหม่บางคนมาเข้าเป็นสมาชิกได้จึงดีอกดีใจและฉลองกันเป็นการใหญ่เหตุการณ์เช่นนี้เป็นของธรรมดาในเรือนจำของเรานักโทษทุกกลุ่มปรารภอยากได้นักโทษใหม่มาเข้าร่วมคณะมาช่วยการงานของคณะมีการวิ่งเต้นหาสมาชิกใหม่กันทั่วไป
0: เดินต่อไปอีกไม่นานข้าพเจ้าก็ได้พบภาพตรงกันข้ามกับภาพที่เพิ่งเห็นมาคือนักโทษกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสมเพชเวทนาท่ามกลางวงนั้นมีชายคนหนึ่งกำลังนอนนิ่งอยู่มีผ้าขาวม้าคลุมตั้งแต่เข่าขึ้นไปจนถึงศีรษะข้าพเจ้าเดินเข้าใกล้แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือสมาชิกของคณะเราคนหนึ่งเพิ่งถูกประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งตอบทั้งน้ำตานองหน้าเขาเป็นคนดีและขยันขันแข็งมากเราทุกคนรักและเสียดายเขาที่มาด่วนถูกประหารชีวิตเสียเราได้สูญเสียแขนขวาของเราไปเสียแล้วว่าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อไปเขาถูกประหารชีวิตด้วยวิธีใดข้าพเจ้าถามโดยวิธีถูกตัดคอชายคนเดิมตอบเขาค่อยๆเลิกผ้าคลุมออกจากหน้าของศพเผยให้เห็นหัวที่ขาดจากไหล่กลิ้งอยู่ต่างหากจากลำตัวมีเลือดนองอยู่บนพื้นและจับเกลอะตามหน้าและตามลำตัวขณะที่เขากำลังคุยกับเราอยู่อย่างสนุกสนานนั้นเพชฌฆาตคนหนึ่งก็ถือดาบอันคมกริบวิ่งมาฟาดฟันลงไปที่คอของเขาอย่างสุดแรงทำให้ศีรษะของเขาขาดกระเด็นตกไปเราต้องเก็บเอาศีรษะของเขามาวางไว้ที่เดิมแล้วก็เอาผ้าขาวม้าคลุมอย่างที่เห็นอยู่นี้ข้าพเจ้าบอกให้เขาดึงผ้าปิดศพเสียตามเดิมแล้วก็หันมาทางผู้บัญชาการเรือนจำด้วยความตั้งใจจะต่อว่าในความโหดร้ายป่าเถื่อนของเพชฌฆาตแต่ก็พูดไม่ออกอยู่เป็นนานเพราะรู้สึกมีอะไรมาจุกที่คอหอยเมื่อควบคุมสติสัมปชัญญะได้ดังเดิมแล้วจึงถามผู้บัญชาการเรือนจำว่าทำไมท่านปล่อยให้คนของท่านทำอย่างป่าเถื่อนเช่นนี้ท่านไม่ได้แจ้งให้นักโทษทราบล่วงหน้าดอกหรือว่าจะประหารชีวิตโดยวิธีใดที่ไหนเมื่อไหร่นักโทษไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าและเตรียมตัวบ้างหรือ
1: ก่อนประหารชีวิตนักโทษนั้น
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบ
1: เรายกให้เป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตโดยตรงเพชฌฆาตมีอำนาจที่จะประหารชีวิตใครที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามชอบใจโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางทีนักโทษกำลังนอนหลับอยู่ดีๆเพชฌฆาตอาจจะเอาดาบไปฟันคอตายโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้บางคนกำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเพชฌฆาตอาจจะเอาค้อนไปทุบหัวตายก็ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นนักโทษทุกคนก็คงนอนตาไม่หลับข้าพเจ้ากล่าวพลางสั่นหัวด้วยความอ่อนอกอ่อนใจต่อระเบียบการอันวิตฐานของเรือนจำแห่งนี้ คงหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพชฌฆาตจะมาลากตัวไปประหารชีวิต
1: ตรงกันข้ามผู้บัญชาการเรือนจำตอบไม่มีนักโทษคนใดประวันพรั่นพรึงต่อการประหารชีวิตเลยนักโทษส่วนมากลืมเสียสนิทว่าตนเป็นนักโทษประหารตัวเมื่อเห็นเพื่อนถูกประหารต่อหน้าต่อตานั่นแหละจึงจะระลึกขึ้นมาได้แต่ไม่ช้าก็ลืมสนิทแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินต่อไป
0: ท่านผู้บัญชาการเรือนจำพาข้าพเจ้าตระเวนชมเรือนจำต่อไปอีกเราได้ผ่านกลุ่มนักโทษไปมากมายหลายกลุ่มสังเกตดูนักโทษทุกๆกลุ่มต่างทำงานและเล่นกันอย่างสนุกสนานแทบทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอันดีทำให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านผู้บัญชาการเรือนจำที่ว่านักโทษส่วนมากลืมสนิทว่าตน

0: กำแพงเรือนจำทางเรือนจำมีระเบียบควบคุมนักโทษอย่างไรบ้างข้าพเจ้าถามผู้บัญชาการเรือนจำหัวเราะแล้วตอบว่า
1: ไม่มีเลยนักโทษจะเล่นจะทำงานจะกินจะนอนจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ภายในเรือนจำนี้ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้น
0: การปล่อยปละละเลยเช่นนี้ท่านไม่กลัวนักโทษแหกคุกหรือผู้บัญชาการเรือนจำหัวเราะดังยิ่งขึ้นแล้วตอบว่า
1: ไม่กลัวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมไม่กลัวประการแรกก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะออกไปจากเรือนจำนี้แทบทุกคนพอตกเข้ามาอยู่ในเรือนจำนี้ก็สนุกสนานเพลิดเพลินจนไม่อยากจากไปทุกคนอยากอยู่ที่นี่อยากถูกประหารชีวิตและตายที่นี่นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมไม่กลัวว่านักโทษจะหนีอยู่ที่โน่นผมจะพาคุณไปดูเดี๋ยวนี
0: ้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้จูงแขนข้าพเจ้าพาไปยังหอคอยสูงหลังหนึ่งเราเดินตามบันไดขึ้นไปจนถึงยอดหอคอยแล้วผู้บัญชาการเรือนจำก็ชี้มือให้ข้าพเจ้าดูสิ่งหนึ่งพอเห็นสิ่งนั้นข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับผู้บัญชาการเรือนจำทันทีว่าทำไมท่านจึงไม่กลัวนักโทษจะแหกคุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าคือกำแพงสูงใหญ่ที่ล้อมรอบเรือนจำอยู่ถึง3ชั้นมีช่องว่างระหว่างกำแพงกว้างประมาณ30เมตรกำแพงทั้ง3มีความหนาและความสูงไม่เท่ากันและสร้างด้วยวัสดุต่างๆกันคือกำแพงชั้นในเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐแต่ไม่มีการโบกปูนจึงมองเห็นแผ่นอิฐเรียงกันอยู่เป็นก้อนๆกำแพงอิฐมีความหนาประมาณ6ฟุตและสูงประมาณ10ฟุตกำแพงชั้นกลางมีสีเทาแก่เพราะสร้างด้วยแผ่นหินขนาดใหญ่ทั้งนั้นท่านผู้บัญชาการเรือนจำบอกข้าพเจ้าว่ากำแพงหินกว้างและสูงกว่ากำแพงอิฐ2เท่ากำแพงชั้นนอกสุดแลดูเป็นสีดำทะมึนตลอดมีความกว้างและความสูงมากกว่ากำแพงหิน2เท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นกำแพงขอบนอกที่มั่นคงแข็งแรงที่สุดข้าพเจ้าได้ถามท่านผู้บัญชาการเรือนจำว่ากำแพงชั้นนอกทำด้วยอะไร
1: ทำด้วยเหล็กทั้งแท่ง
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบไม่น่าหรอกถึงไม่มีใครคิดจะหลบหนีข้าพเจ้าพูดขึ้นมาอย่างลอยๆทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เหลือบไปเห็นนักโทษหลายต่อหลายคนกำลังใช้ท่อนไม้ขนาดกลางทุบต่อยและกระทุ้งกำแพงอิฐอยู่อย่างขมักขะเม้นเอ๊ะนั่นเขาทำอะไรกันข้าพเจ้าถามด้วยความประหลาดใจ
1: เขากำลังจะเจาะกำแพงหลบหนี
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบด้วยเสียงเป็นปกติคล้ายกับเห็นว่าการแหกคุกเป็นเรื่องเล็กแล้วทำไมท่านจึงปล่อยให้เขาทำทำไมท่านไม่จับกุมหรือห้ามปราม
1: ไม่
0: ผู้บัญชาการเรือนจำตอบหน้าตาเฉย
1: นักโทษทุกคนมีสิทธิที่จะแหกคุกได้เราไม่ห้ามปรามแต่อย่างใดเพราะมีน้อยคนเหลือเกินที่คิดจะแหกคุกคุณดูสิในเรือนจำมีนักโทษตั้งเท่าไรแต่คุณก็เห็นแล้วว่ามีนักโทษเพียงไม่กี่คนที่กำลังเจาะกำแพงอีกอย่างหนึ่งกำแพงของเราก็แข็งแรงมากยากที่จะเจาะทะลุได้นักโทษส่วนมากมักจะเลิกล้มความพยายามเสียในระหว่างทางแม้จะพ้นกำแพงอิฐไปได้ก็ไปติดกำแพงหินคุณดูที่ฐานกำแพงหินนั่นสิ
0: ข้าพเจ้ามองตามมือผู้บัญชาการเรือนจำไปยังฐานกำแพงหินและได้เห็นนักโทษ 2-3 คนซึ่งรอดพ้นจากกำแพงอิฐมาได้กำลังเอาขวานเจาะกำแพงหินอยู่อย่างขมักขะเม้นแล้วนักโทษอื่นๆทำไมไม่ออกตามช่องที่เขาเจาะไว้เล่าจะได้ช่วยกันเจาะกำแพงหินต่อไปข้าพเจ้าถามผู้บัญชาการเรือนจำตอบว่า
1: ผมบอกคุณแล้วว่าไม่มีใครคิดอยากจะออกไปจากเรือนจำ และยิ่งกว่านั้นช่องแต่ละช่องที่นักโทษเจาะสำเร็จนั้นเราจะจัดการปิดให้ดีเหมือนเดิมทันทีที่นักโทษคนนั้นลอดออกมาพ้นฉะนั้นถ้าใครอยากออกก็ต้องเจาะช่องใหม่สำหรับตนเองเจาะให้กันไม่ได้ฉะนั้นนักโทษคนหนึ่งจึงเจาะช่องได้สำหรับตนคนเดียวเท่านั้นมีนักโทษคนใดสามารถเจาะทะลุกำแพงหินบ้างไหมมีเหมือนกันแต่น้อยเต็มทีแต่คุณมองดูที่ฐานกำแพงเหล็กคุณจะเห็นนักโทษหัวเห็ดเพียงคนหรือสองคนเท่านั้นโน่นยังไงล่ะคนหนึ่งเพียงหลุดออกไปได้จากกำแพงหินข้าพเจ้ามองตามมือท่านผู้บัญชาการเรือนจำไปที่ฐานกำแพงเหล็กและเห็นนักโทษผู้มีร่างล่ำสันบึกบึนคนหนึ่งกำลังใช้ขวานฟันกำแพงเหล็กอยู่อย่างเหนื่อยอ่อนขวานของเขารู้สึกว่าเต็มไปด้วยประกายแวววับทุกครั้งที่เขายกขึ้นฟันมันจะสะท้อนแสงแวววาวเข้าในตาของเราจนเราต้องหลับตาข้าพเจ้านึกชมความอุตสาหะวิริยะของนักโทษหัวเห็ดคนนั้นอยู่ในใจและภาวนาขอให้เขาออกไปให้ได้เคยมีนักโทษเจาะกำแพงเหล็กออกไปได้บ้างไหมครับท่านผู้บัญชาการมีเหมือนกันแต่น้อยเต็มทีในหมื่นหรือแสนคนจะมีสักคนหนึ่งเท่าที่ผมอ่านดูในประวัติของเรือนจำนั้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วมีนักโทษสำคัญคนหนึ่งแหกคุกออกไปได้สำเร็จและพาเอานักโทษอื่นๆออกไปด้วยเป็นจำนวนมากแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีการแหกคุกเป็นการใหญ่เช่นนั้นอีกถ้าสมมติว่ามีนักโทษแหกคุกออกไปได้สำเร็จทางการเรือนจำติดตามไปจับเขามาขังไว้ในเรือนจำอีกหรือไม่ครับข้าพเจ้าถามต่อไปไม่ผู้บัญชาการเรือนจำตอบเราปล่อยให้เขาไปเลยเราถือว่าเขามีความสามารถเป็นวีรบุรุษสมควรจะได้รับอิสรภาพยิ่งกว่านั้นเรายังให้สิทธิพิเศษแก่เขาอีกด้วยสิทธิอะไรครับข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจสิทธิที่จะเข้าออกเรือนจำได้ตามใจชอบทุกเวลาถ้าเขาอยากจะกลับเข้ามาในเรือนจำเพื่อชักชวนเพื่อนนักโทษให้แหกคุกหรือแนะนำวิธีเจาะกำแพงที่ได้ผลแก่นักโทษคนอื่นๆก็อาจจะทำได้ตามใจชอบคุณเดินตามผมมาทางนี้ชวนแหกคุกข้าพเจ้าเดินตามผู้บัญชาการเรือนจำไปอย่างว่าง่ายเราได้มาถึงนักโทษกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงฟังชายคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ชายประหลาดคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางวงและพูดด้วยเสียงอันดังว่าตื่นเถิดพี่น้องทั้งหลายอย่ามัวหลับไหลอยู่เลยอย่าลืมว่าท่านเป็นนักโทษประหารกำลังถูกขังอยู่ในกำแพงถึง

0: 3ชั้นสักวันหนึ่งเพชฌฆาตจะมาลากคอท่านไปประหารชีวิตรีบลุกขึ้นแล้วแหกคุกหนีไปเสียก่อนที่จะถึงเวลานั้นชายคนนั้นพรรณนาโทษของเรือนจำต่อไปอีกมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่ามีนักโทษน้อยคนที่ตั้งใจฟังวาทะของเขาส่วนมากหันหน้าไปคุยกันเสียบ้างหลับเสียบ้างยิ่งกว่านั้นบางคนยังหัวเราะเยาะเขาและตะโกนคัดค้านเขาเป็นครั้งคราวแต่ชายคนนั้นก็ใจเย็นอย่างน่าอัศจรรย์เขาไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองหรือพูดจาโต้ตอบผู้ก่อกวนเหล่านั้นแต่อย่างใดเขาเอามือคว้านลงไปในถุงซึ่งวางอยู่บนพื้นข้างๆแล้วหยิบเอาขวานเล่มหนึ่งขึ้นมาเขาชูขวานไปรอบๆแล้วพูดขึ้นว่าพี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานหินสำหรับเจาะกำแพงอิฐท่านผู้ใดอยากจะได้รับอิสรภาพโปรดเอาขวานนี้ไปเจาะกำแพงอิฐข้าพเจ้ายินดีจะมอบขวานนี้แก่ท่านฟรีพูดแล้วเขาก็ชูขวานนั้นไปรอบๆแต่ปรากฏว่าไม่มีนักโทษคนใดแสดงความสนใจในขวานของเขาเลยนักโทษคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นว่าเดี๋ยวนี้เป็นสมัยจรวดแล้วเราไม่ต้องการขวานหินเชิญท่านไปแจกคนสมัยหินของท่านเถิดโดยไม่ได้คำนึงต่อคำเยาะเย้ยของนักโทษคนนั้นชายผู้ใจเย็นคงชูขวานต่อไปอีกจนกระทั่งมีนักโทษคนหนึ่งยืนขึ้นเดินไปรับขวานจากเขานักโทษคนนั้นหยิบขวานมาลูบคลำพิจารณาดูหน่อยหนึ่งแล้วก็โยนกลับคืนไปให้เจ้าของพลางพูดว่ามันหนักเกินไปแบกไม่ไหวชายผู้หวังดีหยิบขวานหินเล่มนั้นมาเก็บไว้แล้วล้วงเอาขวานอีกเล่มหนึ่งออกมาจากถุงยกชูไปรอบๆพลางพูดว่าพี่น้องทั้งหลายนี่คือขวานเหล็กใช้สำหรับเจาะกำแพงชั้นกลางคือกำแพงหินผู้ใดต้องการข้าพเจ้ายินดีจะให้โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดเชิญรับออกไปเถิดเขาส่งขวานไปรอบๆด้วยสายตาแสดงความวิงวอนแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครรับเอาเขาวางขวานเหล็กลงไว้แล้วล้วงเอาขวานเล่มใหม่ขึ้นมาเขาชูไปรอบๆตามเคยพลางกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายกำแพงเหล็กชั้นนอกอาจจะหนาและสูงแต่ท่านไม่ต้องท้อใจนี่คือขวานพิเศษสำหรับเจาะกำแพงเหล็กถ้าท่านดูให้ดีท่านจะเห็นว่าคมของขวานนี้ทำด้วยเพชรโปรดดูด้วยตาของท่านเองเขาได้หยิบเอาเหล็กมาท่อนหนึ่งแล้วก็ใช้ขวานนั้นฟันให้ดูเป็นตัวอย่างปรากฏว่าเขาจ้วงฟันเพียงครั้งเดียวท่อนเหล็กนั้นก็ขาดกระเด็นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสนใจจะรับเอาขวานนั้นชายผู้ใจเย็นก็รวบรวมขวานใส่ถุงยกขึ้นแบกบนบ่าแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังนักโทษกลุ่มอื่นต่อไปท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของนักโทษกลุ่มนั้นทุกคนคือนักโทษประหารขณะนั้นเป็นเวลา 11 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับเพราะมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนข้าพเจ้าขอบคุณผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็กล่าวคำอำลา
1: คุณยังจะกลับไม่ได
0: ้ผู้บัญชาการเรือนจำพูดด้วยท่าทางขึงขังทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยใจหนึ่งคิดว่าผู้บัญชาการเรือนจำอาจจะชวนให้รับประทานอาหารกลางวันด้วยแต่เพื่อให้แน่ใจจึงถามดูทำไมล่ะครับ
1: กฎของเรือนจำมีอยู่ว่าทุกคนที่เข้ามาในเรือนจำของเราต้องกลายเป็นนักโทษประหารของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้คุณได้กลายเป็นนักโทษของเราเสียแล้ว
0: ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจและงุนงงดุจถูกตีที่ศีรษะแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าผู้บัญชาการเรือนจำ คงจะล้อเล่นสนุกสนุกมากกว่าจึงกล่าวว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำอย่าล้อผมเล่นเลยนะผมจะต้องรีบไปพบเพื่อนตามนัด
1: คุณไม่มีหวังจะไปพบเพื่อนตามนัดได้เด็ดขาด
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดพลางหัวเราะอย่างผู้มีชัยท่านได้หันไปมองดูเจ้าหน้าที่เรือนจำอย่างมีชัยแล้วทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มีร่างกายกำยำสองคนก็ตรงเข้ามาขนาบข้างซ้ายขวาของข้าพเจ้าและยึดแขนไว้อย่างมั่นคงถ้าสามารถมองเห็นตัวเองในขณะนั้นใบหน้าของข้าพเจ้าคงขาวซีดด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเพราะการกระทำของผู้บัญชาการเรือนจำตอนนี้บอกว่าเอาจริงแน่นอน
1: คุณไม่เชื่อหรือว่าผมพูดจริง
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดขึ้น
1: ถ้าไม่เชื่อผมจะพาไปดูอะไรบางอย่าง
0: ว่าแล้วก็ออกเดินทันทีข้าพเจ้าถูกเจ้าหน้าที่ฉุดให้เดินตามไปด้วยเราได้มาถึงตึกใหญ่หลังหนึ่งผู้บัญชาการเรือนจำสั่งให้เราหยุดที่ประตูเมื่อประตูเปิดออกข้าพเจ้ามองเข้าไปข้างในก็ได้พบภาพที่ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้พบในเรือนจำภายในตึกนั้นเต็มไปด้วยพระภิกษุสามเณรพระราชามหากษัตริย์ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนายพลมหาเศรษฐีและบุคคลชั้นสูงอีกมากมาย
1: ทั้งหมดนี้คือนักโทษประหารของผมทั้งสิ้น
0: ผู้บัญชาการเรือนจำพูดและมองดูหน้าข้าพเจ้าคล้ายกับจะบอกว่า
1: คนใหญ่คนโตขนาดนั้นยังตกเป็นนักโทษของผมนับประสาอะไรกับคุณซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ข้าพเจ้ารู้สึกหน้ามืดศีรษะหมุนติ้วคล้ายจะเป็นลมจึงทรุดตัวลงนั่งเอามือกุมศีรษะแทบประตูตึกนั่นเองขณะที่นั่งหลับตาอยู่นั่นเองภาพใบหน้าภรรยาสุดที่รักก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกแล้วภาพมารดาพี่น้องตลอดถึงลูกศิษย์ที่สอนอยู่เป็นประจำจิตใจในขณะนั้นวิ่งพล่านกลับไปยังทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขาเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรกินอย่างไรและคิดอย่างไรเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าได้กลายเป็นนักโทษประหารเสียแล้วขณะที่จิตใจกำลังวิ่งพล่านอยู่นั้นภาพพุทธสถานก็ปรากฏขึ้นมาในห้วงนึกพร้อมกับจำได้ว่าในวันศุกร์ที่20สิงหาคม2508จะต้องไปแสดงปาฐกถาเรื่องตื่นเถิดชาวพุทธประชาชนจำนวนมากที่อยากฟังปาฐกถาจะรู้สึกผิดหวังเพียงไรถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีข้าพเจ้าไปแสดงปาฐกถาพร้อมๆกันนั้นก็เกิดการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวขึ้นมาทันทีว่าจะต้องไปแสดงปาฐกถาให้ได
2: ้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำที่รักข้าพเจ้าพูดออกมาคล้ายคนบ้าท่านจะเอากับผมอย่างไรก็เอาผมยอมทั้งนั้นแต่ผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือขออนุญาตออกไปแสดงปาฐกถาที่พุทธสถานในคืนวันศุกร์ที่20สิงหาคมนี้ท่านจะอนุญาตหรือไม่ผู้บัญชาการเรือนจำนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า
1: ตกลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่ผมจะให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ3คนควบคุมไปทุกฝีก้าว
0: พระคุณเจ้าและท่านสาธุชนที่เคารพขณะที่ข้าพเจ้ากำลังพูดอยู่นี้เจ้าหน้าที่ทั้งสามจากเรือนจำกำลังคุมข้าพเจ้าอยู่คนที่ยืนทางขวามือของข้าพเจ้าคือเจ้าหน้าที่ทรมานนักโทษให้ตายโดยวิธีตัดแข้งตัดขาคนที่ยืนทางซ้ายมือนี้คือพนักงานปล่อยสัตว์ร้ายให้กัดนักโทษตายส่วนอีกคนหนึ่งที่ยืนถือขวานอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้านั้นคือเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษโดยตรงหลังจากแสดงปาฐกถาที่นี่เสร็จแล้วข้าพเจ้าจ
2: จะถูกนำตัวคืนสู่เรือนจำและจะถูกประหารชีวิตณวันใดวันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่มีทางรู้ข้าพเจ้าขออำลาท่านทั้งหลายไปก่อนสวัสดี

1. เรือนจำใหญ่ได้แก่อะไรทำไมจึงเรียกว่าเรือนจำเรือนจำใหญ่ได้แก่โลกนี้ทั้งโลกถ้าพูดอย่างกว้างขวางหมายถึงภพทั้ง3คือกามภพรูปภพอรูปภพซึ่งเป็นแดนเกิดแดนตายของสัตว์เหตุที่ได้ชื่อว่าเรือนจำก็เพราะเป็นที่กักขังสัตว์ไว้มิให้บรรลุถึงพระนิพพาน 2. นักโทษประหารหมายถึงใครทำไมจึงเรียกว่านักโทษประหารนักโทษประหารหมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3เหตุที่เรียกว่านักโทษประหารก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายใน3ภพไม่ว่าจะเกิดในกำเนิดสูงหรือต่ำจะต้องตายทั้งสิ้น 3. ข้อที่ว่านักโทษไม่รู้ว่าตัวเป็นนักโทษถูกขังอยู่ในเรือนจำนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดใน3ภพหารู้สึกตัวไม่ว่าตนติดอยู่ในห้วงทุกข์และจะต้องตายแต่มัวสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในภพนั้นๆจนลืมตัว 4. ข้อที่ว่านักโทษในเรือนจำรวมกันเป็นกลุ่มๆช่วยเหลือกันและกันแสวงหาสมาชิกมาเข้ากลุ่มและมีการเฉลิมฉลองเมื่อมีสมาชิกใหม่นั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนในโลกรวมกันอยู่เป็นครอบครัวเมื่อมีคนเกิดขึ้นในครอบครัวก็ดีอกดีใจถ้าไม่มีก็พยายามที่จะให้มีทุกวิถีทาง 5. ตำรวจที่นำนักโทษมาส่งเรือนจำหมายถึงอะไรหมายถึงชาติหรือความเกิดซึ่งส่งให้สัตว์มาเกิดในภพทั้ง3 6. วิธีการประหารชีวิตนักโทษแบบต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกย่อมประสบความตายโดยวิธีการต่างๆกันตายดีบ้างตายร้ายบ้างการตายโดยถูกทรมานให้ตายโดยการตัดแข้งตัดขาหมายถึงการตายด้วยโรคชราการตายโดยถูกสัตว์ร้ายกัดต่อยหมายถึงการตายด้วยโรคต่างๆการตายโดยถูกล้อเหล็กบดถูกบังคับให้ดื่มยาพิษเป็นต้นหมายถึงการตายด้วยอุปัตถวะเหตุต่างๆ 7. การที่เพชฌฆาตสังหารชีวิตนักโทษที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นั้นหมายถึงว่าอย่างไรหมายความว่าการตายของสัตว์ย่อมไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาณแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอาจจะตายเมื่อไรที่ไหนก็ได้ตายโดยวิธีไหนก็ได้ไม่มีใครเลือกเวลาสถานที่และวิธีการตายของตนได้เลย 8. การที่นักโทษมีเสรีภาพจะไปไหนๆทำอะไรก็ได้ภายในเรือนจำและมีเสรีภาพในการทำงานต่างๆอะไรได้นั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ที่เกิดในภพใดย่อมมีเสรีภาพที่จะเที่ยวไปทำอะไรต่างๆในภพนั้นเช่นเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเที่ยวไปในโลกและประกอบอาชีพต่างๆที่ตนชอบหาอะไรได้เลี้ยงตนและครอบครัว 9. ข้อที่ว่าเมื่อนักโทษถูกประหารชีวิตตายไปทรัพย์สมบัติของเขาต้องตกเป็นของเรือนจำหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่มนุษย์แสวงหารวบรวมไว้นั้นถ้ามนุษย์ทุกคนตายก็จะกลับคืนไปทับถมแผ่นดินตามเดิม 10. กำแพงทั้ง3ชั้นที่ล้อมเรือนจำไว้หมายถึงอะไรกำแพงอิฐชั้นในหมายถึงกรรมดีและกรรมชั่วที่เป็นเหตุให้สัตว์เกิดใน3ภพกำแพงหินชั้นกลางหมายถึงกิเลสหยาบเช่นโลภ
โกรธหลงอันเป็นเหตุให้สัตว์ทำกรรมกำแพงเหล็กชั้นนอกหมายถึงอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสละเอียดทำลายได้ยากแม้เกิดในพรหมโลกก็ยังมีอวิชชาสิบเอ็ดขวานหินขวานเหล็กและขวานเพชรสำหรับทำลายกำแพงอิฐกำแพงหินและกำแพงเหล็กหมายถึงอะไรขวานหินหมายถึงศีลสำหรับควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยขวานเหล็กหมายถึงสมาธิสำหรับปราบกิเลสหยาบขวานเพชรหมายถึงปัญญาซึ่งใช้สำหรับทำลายกิเลสละเอียดคืออวิชชา12นักโทษที่กำลังแหกคุกโดยใช้ขวานทำลายกำแพงอิฐกำแพงหินและกำแพงเหล็กหมายถึงใครหมายถึงพุทธบริษัททั้ง4ผู้เห็นภัยในวัฏฏะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเพื่อทำลายกรรมกิเลสหยาบและกิเลสละเอียดเพื่อความเป็นอิสระจากวัฏฏะนักโทษที่กำลังทำลายกำแพงอิฐมีมากเปรียบเหมือนคนที่ปฏิบัติขั้นศีลได้มีมากนักโทษที่กำลังใช้ขวานเหล็กทำลายกำแพงหินมีน้อยลงเปรียบเหมือนพุทธบริษัทที่ปฏิบัติขั้นสมาธิมีน้อยนักโทษที่ใช้ขวานเพชรทำลายกำแพงเหล็กมีน้อยที่สุดเปรียบเหมือนพุทธบริษัทที่เข้าถึงขั้นปัญญามีน้อยสิบสามทางเรือนจำไม่ห้ามปรามนักโทษที่คิดจะแหกคุกและถ้าแหกคุกได้สำเร็จยังได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าออกเรือนจำได้ทุกเวลาให้ชักชวนนักโทษอื่นๆให้แหกคุกได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวัฏฏะไม่เคยกีดกันผู้ที่จะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อบรรลุพระนิพพานเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วจะเทศนาสั่งสอนให้สัตว์ทั้งหลายทำลายวัฏฏะเสียก็อาจทำได้14บุรุษผู้ยืนโฆษณาชักชวนให้นักโทษแหกคุกและแจกขวานหินขวานเหล็กขวานเพชรหมายถึงใครการที่นักโทษไม่สนใจหมายความว่าอย่างไรตอบหมายถึงพุทธบริษัทผู้เห็นภัยในวัฏฏะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาจนบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตนเองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามการที่นักโทษไม่ค่อยสนใจนั้นเปรียบเหมือนมนุษย์ในโลกที่มัวเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกไม่สนใจในพระศาสนาไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา15การที่ข้าพเจ้าเข้าไปเยี่ยมเรือนจำแล้วก็พลอยถูกจับกลายเป็นนักโทษประหารไปด้วยหมายความว่าอย่างไรตอบหมายความว่าใครๆก็ตามที่ไปเกิดในภพทั้ง3แล้วจะต้องตายทั้งสิ้น16เจ้าหน้าที่ทั้ง3ของเรือนจำที่ควบคุมข้าพเจ้าอยู่ทุก

ก้าวนั้นหมายถึงอะไรตอบเจ้าหน้าที่ทรมานสัตว์โดยการค่อยๆตัดอวัยวะต่างๆออกทีละน้อยหมายถึงชราความแก่เจ้าหน้าที่ปล่อยสัตว์ร้ายกัดนักโทษให้ตายหมายถึงพยาธิความเจ็บป่วยเพชฌฆาตผู้ประหารชีวิตนักโทษโดยตรงหมายถึงมรณะ

หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนว่ากายนี้เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของบรรดาสัตว์ทุกหมู่เหล่ากายนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่อาศัยของจิตเป็นที่เที่ยวไปมาของจิตฉันนั้นถ้าจิตมัวเมายึดถือกายนี้ว่าเป็นของตนเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมได้รับความทุกข์โศกเศร้าเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอำมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นดอกบัวนั้นก็ไม่กลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาแต่สิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองสังขารทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลอายุที่เราได้มานั้นแลกกับชีวิตที่เราสิ้นไปเกี่ยวกับคนคนเรานั้นแม้นยิ่งใหญ่ครองพิภพแม้นเป็นปราชญ์รู้เจนจบทุกสิ่งสรรแม้นรวยทรัพย์รวยญาติมิตรรวยฐานันสุดท้ายผันเป็นผุยผงลงสู่ดินอะไรที่เป็นของเราทรัพย์สมบัติตามไปได้แค่วันตายมิตรสหายตามไปได้แค่วันจนคนที่รัก

กุลยนิธิแสงจันงามเมื่อปีพุทธศักราช2525ศิษยานุศิษย์และมิสหายของข้าพเจ้าได้ร่วมกันจัดตั้งปุญญนิธิแสงจันงามขึ้นเพื่อหาดอกผลมาอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่เป็นพระสัมมนาปฏิบัติและเรียนดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาวัดเจดีหลวงเชียงใหม่การพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆเผยแผ่และการจัดการแสดงปาฐกถาธรรมปีละหนึ่งครั้งในวันเกิดของข้าพเจ้าเป็นต้นหากท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความปรารถนาที่อยากจะพิมพ์หนังสือนักโทษประหารหรือติดต่อขอรับหนังสือนักโทษประหารกรุณาติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์053 270 975-6หมายเลขโทรศัพท์053 270 975-6ขออำนาจกุศลผลธรรมทานของท่านขอให้ท่านจงสุขกายสบายจิตคิดสิ่งใดให้ดังประสงค์เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกเมื่อเทอญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถ
2: และสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ใจของเจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังธรรมน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังธรรมไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังธรรมโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังธรรมแล้วมันก็หายเซ็งใช่มั้ยไอ้คนที่ฟังเราโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติมีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันเป็นบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรๆมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปเขาเรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเราแต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากพบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีวิริยะมีขันติขันตินี้เป็นตบะที่ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมันเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์หรือว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา แล้วยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงกับเสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องเขาเรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เรียกฉันทะจิตคือจิตในไตรตรองดีแล้วจิตตะก็เรียกจิตเราสามารถที่ไตรตรองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเราในไตรตรองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเราก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอคือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ยเคยสุขใช่ไหมเคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตทั้งเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นมันพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งมันจะเซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยอย่ามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปขวางไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือก็เบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันน่ะเราเป็นไปคอยตั้งแต่6ไปคอยตั้ง6โมงอ่ะแหม3ทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาไงเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี่ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโหนี่มันปีติแสดงว่าเขาสนใจเราไหมว่าสามาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งนั่นเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังคนช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มานี่เซ็งเลยแต่มาพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งๆโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองพอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายซะเลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองกว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาส

ที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็อโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันไปร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนถ้าเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงเขาเรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองเขาเรียกคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะฮะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่มีคำสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นน่ะมันจึงไม่เซ็งเข้ามาใกล้กันนะฮะฮะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งแสดงว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะโยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งชีวิตไม่สมหวังน่ะคล้ายๆว่าทำอะไรอะไรก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่นเริ่มเซ็งมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเซ็งมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เซ็งใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นยอมเซ็งไหมไม่เซ็งเลยตอนที่เซ็งใช่ไหมตัวเลขเท่าไรตัวเลขเท่าไรยังเซ็งนะโยมตัวเลขเท่าไรยังเซ็งตัวเลข4เซ็งไงใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแหมเขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอ รู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแต่ไม่เจอซะนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแกไปเยอะโอยเซ็งเลยเราแหมถ้าบอกถ้าเขามาทักเราโหคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปกว่าเยอะนะชุ่มชื่นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินดึงเซ็งอยู่นะพอเขาถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเซ็งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักน่ะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากกระทบได้ถ้ากระทบจะเซ็งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่เซ็งแต่ไอ้คนที่รักเนี่ยให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเซ็งถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมเนี่ยที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วอย่างความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เซ็งก็เรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมคือว่ารักนั้นจะทำให้เซ็งบางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ถ้าชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปจะอยู่กันไปมันเซ็งไปเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุยกันให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหารืออย่างน้อยก็เย็นมาเหนื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้ดูเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่นี่ผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิง
และความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักหลวมๆเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะมาถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเซ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เซ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเซ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกริ่งกรุงกริ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมากใช่ไหมไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ทำมีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนดินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมากอันนี้มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแล้วเราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นน่ะมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เรียกว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบแต่ว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากเลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกสัก499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปก็ไปเซ็งบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนมาแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนไม่เนี่ยทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันไปนรกต้องเป็นพันโยมผู้ชายมันทำบาปมันแก้เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกรรมอะไรมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูกต้องก็เลยไปเป็นนางฟ้ากันมากมายใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรามามองด้านพฤตินัยหรือการกระทำของจิตใจของทั้งผู้หญิงผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นเพราะเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พวกนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพวกนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรกไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขคือชีวิตนี้มันจะไม่เสงตอนนี้เราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขต้องทำยังไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเองรู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเสงไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียว
เอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั่นคือจุดสว่างจุดสงบจุด

ที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้ถูกกว่าแต่ก่อนนี่แหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากมากมีอะไรเข้ามามากมากรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายไปว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนนี่นะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมฮะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นคือการแก้ปัญหาแล้วคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นั่นคือการแก้ปัญหาหัวใจน่ะถ้าคิดมากๆนั่นคือปัญหาน่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดงี้เข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งกันยังก็เซ็งใหญ่เลยแล้วกลัวเซ็งอีกคำว่าพูดถึงเรื่องเซ็งเซ็งก็เหี่ยวเลยมาใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยมถามมนุษย์กลัวอะไรก็ตอบให้ชื่นใจดิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนอ๋อกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวอดกลัวคำนี้กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งรักมากเลยถ้าไม่ได้ชั้นเนี้ยตายแน่เลยไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยโยมกลัวตายไหมวันสุดท้ายที่โยมจะดับทุกข์คือใครคิดถึงหน้าเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างถึงที่สุดแล้วทุกข์เนี้ยมันไม่ดับทำไงโยมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกข์ได้คือตายนะที่เขาจะตายกันเยอะๆนะเขาที่เขาฆ่าตัวตายกันเยอะนั่นเป็นวิธีดับทุกข์ของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรฮะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้นะแสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวพัดพลาดจากกันใช่ไหมกลัวไหมโยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการพัดพลาดจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพลาดจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้าโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าโยมรักสามีตายก่อนไม่ได้โยมต้องตายก่อนถ้าโยมรักภรรยามากโยมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าภรรยาตายทีหลังเพราะกลัว

ทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่เห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายน่ะบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงเออใจเดียวรักเดียวจะตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ย คือกลัวพัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือหัวใจเนี่ยมากทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักเลยพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพัดพรากไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พัดพรากจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพัดพรากจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกมากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้คือทนสภาพไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไว้ทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณตามใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเรานะทำไมไม่เตรียมใจเวลาโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไปบ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไม่เกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยยังดาราหนังอะไรอย่างคนนางงามน่ะเกียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวน่าเกลียดโยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไหมแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกับผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็รอมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยต้องแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตกคนหนึ่งนี่ยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปลงตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันก็กินอิ่มนอนหลับไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็เอาไปเพราะฉันปรงตกแหละที่มันปรงตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันอ่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยคว้าเวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยานี่คิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใคร
พอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจท่านกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องข่วนแค้นนักเลยอ่ะเพราะจะน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลโยมผอมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเซ็งไหมโยมแสดงว่านั่นแหละเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกข์ก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรรมะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้แล้วยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล่ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล่าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับภายพร้อมถึงกระเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเหรอจึงได้ตั้งชื่อว่าแก่เซ็งในชีวิต เรื่องอะไรเราอย่าไปคิดว่าคงเราอย่าไปห่วงคนอื่นมากกับตัวเองสิเราต้องรักตัวเองให้มากเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นทางดับทุกข์มั้ยและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูสิผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนล่ะมันไปนั่งคุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปอีกว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันหลายคนแล้วแล้วเราโง่มั้ยโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักนั่นโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เรานะมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวแม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกข์แต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกข์ห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนอื่นก็กินตั้ง3 เวลาไม่อ้วนเนี่ยอาตมากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวร3 ตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างนี้สบายเงี้ยไม่ต้องไปดึกแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้วไว้เนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแล้วผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอ่ะผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอกันเดือนไม่พอเราโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็ชีวิตก็จึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดสิ้นเปลืองไปทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอ
จะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นธรรมะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุ๊บกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามารู้จักคำว่าพอเนี่ยมันมีไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดีทีนี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอแล้วไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตนี่มันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพวงไม่ต้องไปพวงว่าเราจะต้องพัดพรากจากคนโน้นพัดพรากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแค่เสียงสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางกลางอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เซ็งอยากจะอยู่คนเดียวด้วยจนสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันนึกเข้านึกเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนนะบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแก้เสียงให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านขุนนางไปสมัครทำงานดูบ้านขุนนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงได้เป็นคุณนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านคุณนางคุณนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าไปดินก็มีเป็นในพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยอย่างพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าทักษิณนี่ก็มาจากลูกศิษย์วัดแบบนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายมันงานมากมันก็เครียดไปจะเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะมาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับผู้ชายหนุ่มสิงกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ให้สามีมาไงจับได้ให้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชากดาบซามูไรออกมาจากข้างฝานะขับฟันคอไอ้สินกายนี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องเนี่ยเอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมานั่นก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาให้ภรรยาเขามานึกว่าเอชู้รักเราตายแน่ทำไมเอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนไว้ดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่า
ก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทง

ในสามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่ได้ทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันลายนะพอเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำงี้เมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไมเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยรักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชพอบวชก็เอ๊ะเราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่นะภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยทุกคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายคนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายแต่ทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่วมกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปร่วม 30 ปีเจาะภูเขาคนที่ก็เดินผ่านมาเขาก็หัวล่อเยอะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเจาะไปแล้วเขาจะทะลุสิ30 ปีนะจากหนุ่มน้อยๆนะมันจะมีอายุตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายมันก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปเพราะก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกนี่แหละสินกายเขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้กวางว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่มาบอกใช่ตัวเขาเองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็2 วัน 3 วันก็มายืนกระพายดาบดูจริงเมื่อไรมันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงๆเจาะแบบมันเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊เรามาคอยเมื่อไรมันจะทะลุหรือเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้เลยบอกเอางี้นึกในใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะ2 คนกัน

ไปเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพ้นเจาะไปเจาะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาก็ทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปแบบก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันผลที่สุดเจาะทะลุครบ30ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยคันนี้โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นใช้โดยที่เมื่อมีหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของ

ก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าเออผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกเออนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกว่าก็คุกเข่าเลยคนนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่านั้นกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปจะเรียกก็เรื่องก็จบเขามีความเพียร นะที่ฉันที่ทำความดีให้ส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ตัวมูมานทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรของเงินไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะเพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจหรือว่าอ๋อความไม่พอใจความเสียใจความคับแค้นใจเนี่ยมันมีอยู่ในใจเราทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วระยงก็สบายใจเหมือนคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองอุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจเนี่ยไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วก็เรียกว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมนะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกไปขอให้หมดถ้าห่วงมันเซ็งโยมนะอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นแหละคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกไอ้นั่นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตณีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ไอ้ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาได้เช่นเขานิยมทอดกฐินไปกี่วัดแล้วนั่นแหละของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินนั้นเป็นกากหมดแต่ไอ้ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นไหนของที่เสียสละได้มดพ้นความตณีได้เนี่ยนั่นแหละของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตณีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้เนี่ยคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้น่ะเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้จะจริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ยถ้าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ได้ไปน่ะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายนั้นไม่ใช่ของเรา

ของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำเอาไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่ว่าเราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกข์จะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงครองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์นี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้สิ่งสัก15นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆดิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆหรือท้ายๆนะมาใกล้ๆผู้ชายมาใกล้อย่านั่งนั่งไปออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วสวรรค์ต้องปีนขึ้นมานะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอลดความปุ๊บเนี่ยแหมไม่เป็นไรนะกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายในบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเด็ดปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายเราทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นแหละบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์แรงจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเองดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวายตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างๆเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่ะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะฮะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูเงี้ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไหมโยมถ้าพูดง่ายง่ายใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่เคยทำกันไอ้ตรงนี้จุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมโยมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกับกินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกับคนมีเงินร้อยล้านพันล้านหนึ่งคนมีเงินพันล้านนิยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหม
กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายเพียงมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรสุขความมีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน 3-4,000 เนี่ย 4-5,000 เนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนามันก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์นะเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์ก็มึงอยากรวยทำไมแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกว่าไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฟอไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฟอดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพ ใช่ไหมก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยยังไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโหพอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นแล้วก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นแล้วเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้างมันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราอะพอจะได้สองขั้นนี่แม่ถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานไม่หวังอะไรทำงานเพื่อให้งานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาและมีเรื่องเยอะนินทาสรรเสริญกันวุ่นวายมากเลยอะแค่เรื่องตอนนี้ก็อิจฉากันน่ะคนอื่นดีแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะคนไม่มีธรรมะเนี่ยจะต้องมีกันหมดทั้งที่สำนักงานงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดใจดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นไงโยมสบายไหมโลกนี้น่าอยู่เนาะไม่เซ็งเนาะนายก็ดีลูกน้องก็ดีใครมาก็โหสวัสดีกันทุกคนเลยเงี้ยแต่ถ้ามาไปอยู่ที่เมืองอังกฤษมา 7-8 เดือนฝรั่งเขาดีอย่างที่เขาว่าชีวิตเขาใช้อย่างนี้พอเจอหน้ากันฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งฮาวอายูเนี่ยคุณสบายดีหรือสวัสดีตอนเช้าคือฝรั่งมันกลัวคนไม่สบายถามก่อนสบายดีหรือถ้าเจออะไรก็อย่างนั้นเนี่ยไปจริงจริงเรานึกเหมือนมันน่าเบื่อจังเลยแต่อ๋อแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บก็มันเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันดีเวลาเปิดประตูให้อ่ะเวลาเข้ามานะขอบคุณ thank you ขอบคุณใครเปิดประตูให้มันขอบคุณหมดแสดงว่าเขามีอะไรมีความสัมพันธ์มีเม็ดวาจาอะไรเขามันเป็นคนสุภาพอ่ะเรื่องจะมาแสดงออกซึ่งไม่ดีไม่มี
คุณจะโกรธกันไงแต่ผมเปิดประตูให้คุณก็ต้องขอบคุณมันก็เลยมันทั้งสำนักงานเลยไม่มีใครโกรธกันหรอกพอใครเปิดประตูไอ้คนนี้เปิดมาก็ต้องสมมติจะเข้ามา5คนในคนเข้าก่อนเนี่ยเปิดไว้ให้5คนเข้ามาขอบคุณเข้าไปแต่ก็เข้าที่หลังเข้าลิฟต์เข้าอะไรก็เหมือนกันคนไหนกดลิฟต์ให้คนไหนก็ทุกคนก็ขอบคุณให้คนนั้นตอนเช้าก็ถ้ารู้จักกันก็เซฮัลโหลกันเรื่อยถ้าคุ้นเคยมากก็ไฮนี่แสดงว่าชอบใจกันมากถ้าใหม่ๆก็กู๊ดมอร์นิ่งเงี้ยฮาวอายูแต่ถ้าหากว่าชอบมากๆก็ไฮจะมาวันถึงแรกผู้หญิงมันมาไฮกันจะมาแบบแหมมึง ไม่รู้มึงมาตีสนิทเวลาเราเป็นพายแล้วมาไฮไฮเลยเมื่อก่อนมันกู๊ดมอร์นิ่งอยู่นี่มันไฮกับกูแล้ว แต่แท้จริงหมายถึงว่าเขาสนิทกับเรามากขึ้นแล้วถึงไฮเนี่ยแสดงว่าเขารักเขาชอบเราเป็นพอใจกันแบบนี้คือไอ้คำพูดดีๆเนี่ยนะมันก็เป็นยากำลังนะทำให้เราคนเราเนี่ยอยู่กันอย่างแบบประเภทดีไหม

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอดมาคันธยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาได้เชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นได้ประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยานั้นแต่ก็เห็นไม่ได้ทำตาให้ใสไม่ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแพทย์ผู้นั้นต้องมีส่วนแห่งความลำบากความคับแค้นมิใช่หรือใช่ท่านพระโคดมมาคันธยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านนั้นยังไม่รู้ความไม่มีโรคยังไม่เห็นนิพพานมีแต่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเปล่าลำบากเปล่าข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะรู้ความไม่มีโรคและเห็นพระนิพพานได้มาคันธยะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปสีดำรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองรูปสีแดงรูปสีแสดไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังจากคนตาดีผู้กล่าวว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นเที่ยวแสวงหาผ้าขาวชายคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ำมันมาลวงเขาว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านเขารับผ้านั้นมาห่มมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นทำยาถอนให้ทำยาทายยาหยอดยาป้ายและยานัดให้เขาอาศัยยานั้นจึงเห็นได้ทำตาให้ใสได้พร้อมกับมีตาดีขึ้นเขาย่อมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ำมันผืนโน้นเขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูเป็นข้าศึกและจะพึงสำคัญว่าควรปลงชีวิตบุรุษที่ลวงตนนั้นด้วยความแค้นว่าเราถูกบุรุษผู้นี้ล่อลวงให้หลงผิดด้วยผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ำมันว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอ้านเป็นของท่านแม้ฉันใดมาคันธยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านนั้นจะพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความพอใจและความยินดีในอุปทานขันห้าประการพร้อมกับเกิดดวงตาคือปัญญาขึ้นอันหนึ่งท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงผิดมานานแล้วเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นเฉพาะรูปเฉพาะเวทนาเฉพาะสัญญาเฉพาะสังขารและเฉพาะวิญญาณเท่านั้นเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เราเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงมีความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้มาคันธยะถ้าเช่นนั้นท่านจงคบสัตบุรุษเพราะเมื่อใดท่านคบสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านก็จักปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นท่านก็จักรู้เองเห็นเองว่าโรคฝีลูกศรคืออันนี้โรคฝีลูกศรจะดับไปได้โดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปทานของเรานั้นดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับ
ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้

มาคันธิยะได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาคันธิยะผู้เคยเป็นอัญญะดิรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้แต่เราทราบความแตกต่างของบุคคลในเรื่องนี้มาคันธิยะปริภาชกเรียกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญะดิรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก

า4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4 ปีหลังจาก4 ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดมาคันธิยะปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระมาคันธิยะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระมาคันธิยะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แลมาคันธิยสูตรที่5จบ

6. สันถกะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อสันถกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีสมัยนั้นแลปริพาชกชื่อสันถกะกับหมู่ปริพาชกประมาณ500คนพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ณถ้ำปิลักขะถ้ำไม้มะเดื่อครั้นเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปยังบ่อน้ำฝนซ้อเพื่อจะดูถ้ำภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปยังบ่อน้ำฝนซ้อ

ดีรัจฉานคถาสมัยนั้นสันตกะปริภาชกกำลังนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดีรัจฉานคถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสันตกะปริภาชกได้เห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือสาวกของพระสมณะโคดมชื่อว่าอานนท์กำลังเดินมาท่านเป็นสาวกรูปหนึ่งบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้อาศัยอยู่ณกรุงโกสัมพีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาบางทีท่านอานนท์ทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกเหล่านั้นจึงได้พา

พระอานนท์กล่าวธรรมีกถาครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาสันตกะปริภาชกถึงที่อยู่สันตกะปริภาชกจึงกล่าวเชื้อเชิญว่าท่านพระอานนท์ขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์จะมีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ที่ปูลาดไว้แล้วขอรับท่านพระอานนท์จึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วแม้สันตกะปริภาชกก็เลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระอานนท์ได้ถามสันตกะปริภาชกว่าสันตกะบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ท่านพระอานนท์เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิดเรื่องนั้นท่านพระอานนท์จักฟังได้ในภายหลังโดยไม่ยากดีละขอท่านพระอานนท์จงแสดงธรรมีกถาในลัทธิอาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสันตกะปริภาชกรับคำแล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าสันตกะลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธินี้และพรหมจรรย์ที่ไม่น่าไว้วางใจสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันตกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธิที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนั้นเป็นอย่างไร

ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ท่านพระอานนท์ตอบว่าสันถกะศาสดาบางท่านในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมแปรผันไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขาบัญญัติทานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกในลัทธิของศาสดานั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขาบัญญัติทานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริง

ลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรภัญญาประพรมผงแก่นจันทร์เมืองกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมิดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมและจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมิดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมและจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประ

เลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรภัญญาประพรมผงแก่นจันทร์เมืองกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่สองที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรภรรยาประพรมผงแก่นจันเมืองกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จะเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่สามที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้

ันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือ 1. กองแห่งธาตุดิน 2. กองแห่งธาตุน้ำ 3. กองแห่งธาตุไฟ 4. กองแห่งธาตุลม 5. กองสุข 6. กองทุกข์ 7. กองชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันในสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่าไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฟังไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ทำให้คนอื่นรู้ใครก็ตามแม้จะเอาศัสตราอันคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน 1,406,600 กรรม500กรรม5กรรม3กรรมกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาควาส 4,900 อินทรีย์ 2,000 นรก 3,000 ระโชธาต 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคัน 7 นิคันถีคัน 7 เทวดา 7 มนุษย์7ปีศาจ7สะ7ตาไม้ไผ่7ตาไม้ไผ่700เหวใหญ่7เหวน้อย700มหาสุบิน7สุบิน700และมหากัปป์ 8,400,000 เหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจักทำที่สุดทุกข์ได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจักอบรมกายที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจักทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยธนานสังสารวัฏที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่ำพวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจักทำที่สุดทุกข์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้นในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้สภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือ 1. กองแห่งธาตุดิน2. กองแห่งธาตุน้ำ 3. กองแห่งธาตุไฟ 4. กองแห่งธาตุลม 5. กองสุข 6. กองทุกข์ 7. กองชีวะสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปรไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันในสภาวะเจ็ดกองนั้นไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฆ่า
ไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้ใช้ให้คนอื่นฟังไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ทำให้คนอื่นรู้ใครก็ตามแม้จะเอาศัตราอันคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงศัตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธาน 1,460,600 กรรม 500 กรรม 5 กรรม 3 กรรมกึ่งปฏิปทา 62 อันตรกับ 62 อภิชาติ 6 ปุริสภูมิ 8 อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาควาส 4,900 อินทรีย์ 2,000นรก 3,000 ระโชธาส 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคัน 7 นิคันถีคัน 7 เทวดา 7 มนุษย์ 7 ปีศาจ 7 สะ 7 ตาไม้ไผ่ 7 ตาไม้ไผ่ 700 เหวใหญ่ 7 เหวน้อย 700 มหาสุบิน 7 สุบิน 700 มหากัปป์ 8,400,000เหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจักทำที่สุดทุกข์ได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจักทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยธนานสังสารวัฏที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่ำพวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้นถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเท่าเทียมกันในลัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรภัญญาประพรมผงแก่นจันทร์เมืองกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในภพหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่สี่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

ันตกะลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้สี่ลัทธินี้แลที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วท่านพระอานนท์น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธิที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ว่าเป็นลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ท่านพระ

อนนท์พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนั้นเป็นอย่างไร

รหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสันตกะศาสดาบางคนในโลกนี้ตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัสสนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนัขกัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุบ้างพบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เรายังเป็นผู้ถูกสุนัขกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างด้วยเหตุที่ควรถามในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้ซึ่งตั้งตนเป็นสัพพัญญูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัสสนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัสสนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนัขกัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุบ้างพบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างศาสดานั้นเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เราเป็นผู้ถูกสุนัขกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคตรของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างด้วยเหตุที่ควรถามวินยูชนรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมาด้วยการถือสืบๆกันมาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ศาสดาผู้เชื่อถือด้วยการฟังตามกันมาผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นผู้เชื่อถือการฟังตามกันมาเป็นผู้เชื่อถือว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาท่านศาสดานั้นจึงแสดงธรรมด้วยการฟังตามกันมาด้วยการถือสืบกันมาว่าอย่างนั้นอย่าง

นั้นและด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์เมื่อศาสดาเชื่อถือการฟังตามกันมาเชื่อว่าจริงด้วยการฟังตามกันมาย่อมมีการฟังถูกบ้างการฟังผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างวินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สองที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงศาสดาผู้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาก็ย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้างการใช้เหตุผลผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าศาสดานี้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาศาสดานั้นย่อมแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงศาสดาผู้เป็นนักตรรกะเป็นนักอภิปรัชญาก็ย่อมมีการใช้เหตุผลถูกบ้างการใช้เหตุผลผิดบ้างเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างอื่นบ้างวินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อนายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกะพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สามที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันตกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นคนเขลางมงายเพราะเป็นคนเขลางมงายศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้เป็นคนเขลางมงายเพราะเป็นคนเขลางมงายศาสดานั้นเมื่อถูกถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมพูดแบ่งรับแบ่งสู้คือตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่มิใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจย่อมเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นประการที่สี่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว

สันตกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ว่าเป็นพรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจท่านพระอานนท์ศาสดานั้นมักกล่าวกันอย่างไรบอกกันอย่างไรในพรหมจรรย์ที่วินยูชนพึงอยู่ประพฤติจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้

ขันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคละถึงภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุผู้มีอุเบกขาบรรลุตติยฌานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้สาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสันทกะสาวกย่อมบรรลุคุณวิเศษอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในศาสดาใดวินยูชนพึงอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานั้นอย่างจริงจังและเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จได้

รหมจรรย์ที่ควรประพฤติท่านพระอานนท์ตอบว่าสันตกะพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์

พระอรหันตขีณาสกไม่ละเมิดฐานะห้าสันตกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นจะยังบริโภคกามอยู่อีกหรือท่านพระอานนท์ตอบว่าสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่สามารถละเมิดฐานะห้าประการคือ 1. เป็นผู้ไม่สามารถแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต 2. เป็นผู้ไม่สามารถถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมย 3. เป็นผู้ไม่สามารถเสพเมถุนธรรม 4. เป็นผู้ไม่สามารถกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 5.เป็นผู้ไม่สั่งสมบริโภคกามทั้งหลายเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ในการก่อนสันทกะภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ไม่สามารถละเมิดฐานะห้าประการนี้

ญาณทัศนะของพระอรหันตขีณาสกท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปไหมสันตกะถ้าเช่นนั้นเราจักอุปมาให้ท่านฟังวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนคนที่มีมือและเท้าขาดไปเมื่อคนนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ก็รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือเมื่อเขาพิจารณาเหตุนั้นอยู่ก็รู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือท่านพระอานนท์คนนั้นย่อมไม่รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วแต่เขาพิจารณาเหตุนั้นแล้วจึงรู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วสันทกะภิกษุนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเธอเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วก็ไม่ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปแต่เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเหตุนั้นอยู่จึงรู้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วสันตกะปริภาชกถามว่าท่านพระอานนท์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุกำจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มีจำนวนมากเพียงไรท่านพระอานนท์ตอบว่าสันตกะในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มิใช่มีเพียง100รูป200รูป300รูป400รูป500รูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวสันตกะปริภาชกกล่าวว่าท่านพระอานนท์น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีการยกย่องธรรมของตนและไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อื่นมีแต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้มากมายถึงเพียงนั้นส่วนอาชีวกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุตรของมารดาผู้มีบุตรตายแล้วยกย่องแต่ตนและติเตียนคนอื่นเท่านั้นกลับปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้เพียง3คนคือ 1. นันทวัชชะ 2. กิสะสังกิจจะ 3. มัคคลิโคสารลำดับนั้นสันตกะปริภาชกเรียกบริษัทของตนมากล่าวว่าพ่อผู้เจริญทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์กันเถิดการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมย่อมมีผลแต่บัดนี้เราทั้งหลายจะสละลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นไม่ใช่เป็นของทำได้ง่ายสันตกะปริภาชกได้ส่งบริษัทของตนไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลสันตกะสูตรที่6จบ

7มหาสกุลุทายิสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายีสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลปริภาชกผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือปริภาชกชื่ออันนภาระปริภาชกชื่อวรตระปริภาชกชื่อสกุลุทายีและปริภาชกเหล่าอื่นล้วนมีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในเขตกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริภาชกจนถึงอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปยังอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูง

เดรัจฉานคาถาสมัยนั้นสกุลุทายีปริภาชกกำลังนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงเดรัจฉานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอามาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสกุลุทายีปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณะโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจจะเสด็จเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาสกุลุทายีปริภาชกถึงที่อยู่สกุลุทายีปริภาชกทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วแม้สกุลุทายีปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามสกุลุทายีปริภาชกว่า

เรื่องการทำความเคารพอุทายีบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สกุลุทายีปริภาชกทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆพวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มาชุมนุมกันที่ศาลาถกแถลงได้สนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคตหนอชาวอังคะและชาวมคตได้ดีแล้วหนอที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจำพรรษาณกรุงราชคฤห์แล้วคือปุรณกัสสปะผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจำพรรษาณกรุงราชคฤห์แล้วมัคคลิโคสารอาชิตะเขตกำพลปกุทะกัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีรวมทั้งพระสมณะโคดมแม่นี้ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีพระองค์ก็เสด็จเข้าจำพรรษาณกรุงราชคฤห์เหมือนกันบรรดาท่านสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีนี้ใครเล่าหนอที่สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วอาศัยใครเล่าอยู่

เรื่องศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง6ในที่ประชุมนั้นสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าครูปุรณกัสสปะนี้ถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายก็ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสปะอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณกัสสปะแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูปุรณกัสสปะได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูปุรณกัสสปะเลยครูปุรณกัสสปะนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับพวกเราเถิดพวกเราจะอธิบายให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณกัสสปะยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูปุรณกัสสปะเป็นอันมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผม

มีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปุรณกัสสปะด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสปะอยู่ครูปุรณกัสสปะก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรมสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม้ครูมัคคิโคสานี้ครูอชิตะเขตคำพลครูปกุทะกัจจายนะครูสัญชัยเวรัฐบุตรครูนิครนนาตบุตรถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูนิครนนาตบุตรอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนนาตบุตรแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูนิครนนาตบุตรได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูนิครนนาตบุตรเลยครูนิครนนาตบุตรนี้ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับเราเถิดเราจะอธิบายเนื้อความนี้ให้ท่านฟังเรื่องเคยมีมาแล้วครูนิครนนาตบุตรยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูนิครนนาตบุตรเป็นอันมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูนิครนนาตบุตรด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูนิครนนาตบุตรอยู่ครูนิครนนาตบุตรก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรม

ความเคารพในพระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระองค์อยู่เรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระสมณโคดมรูปหนึ่งไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งใช้เข่าสะกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังแสดงธรรมในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจักฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเราบุรุษบีบรังผึ้งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สี่แยกทางหลวงหมู่มหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำผึ้งนั้นแม้ฉันใดในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคจักตรัสแก่พวกเราแม้สาวกของพระสมณโคดมผู้บาดหมางกับเพื่อนพรหมจารีแล้วลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดากล่าวสรรเสริญพระธรรมและกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ไม่ติเตียนผู้อื่นติเตียนเฉพาะตนเองว่าถึงพวกเราจะได้มาบวชในพระธรรมวินัยนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้แต่ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้เป็นคนไม่มีบุญมีบุญน้อยเสียแล้วสาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้นจะเป็นอารามิกชนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีก็ยังสมาทานประพฤติสิกขาบท5ประการสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนี้นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระสมณโคดมอยู่

ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพห้าประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีเธอพิจารณาเห็นธรรมกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่สกุลุทายีปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมห้าประการในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. พระผู้มีพระภาคเสวยพระกิริยาน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 2. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษ ด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด้วยจีวรตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 3. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษ ด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 4. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษ ด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 5. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมห้าประการนี้แลที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่

ระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมเสวยพระกิริยาอาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราชั้นอาหารเพียงหนึ่งโกสะก็มีเพียงครึ่งโกสะก็มีเพียงเท่าผลมะตูมก็มีเพียงครึ่งผลมะตูมก็มีส่วนเราสิบางครั้งชั้นอาหารเสมอขอบปากบาทนี้ก็มียิ่งกว่าก็มีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณะโคดมเสวยพระกิริยาอาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยสาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสะบ้างเพียงครึ่งโกสะบ้างเพียงเท่าผลมะตูมบ้างเพียงครึ่งผลมะตูมบ้างก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่ตะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: แล้วตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเ

0: เฉยยกเฉยแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าช้าแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกส้นปลายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็เก้าสองเก้าไปช้าช้าเก้าไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าเขากดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเจนแล้วก็สองเก้าไปเก้าไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวาสองก้าวไปสองก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเ ท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส ้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลย
0: ให้รอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมติอันนั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลองเอ่ยด้วยการทำเจริญสติมาฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโทนี่ก็เดินเร็วพุทโทเดินช้าไม่ได้พุทโทต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วน

เป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราพวกมือฝ่าขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทเจรสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมะยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ที่จริงก็คิดจะมาออกรายการแต่ว่าไม่อยู่ไปหลังจะไปโคราชที่ ท่านพระป่าไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชก็รุ่งขึ้นก็เลยต้องเมื่อวานก็เลยเดินทางไปปลวกแดง ปลวกแดงก็เป็นบ้านของคุณโยมอุไรสิงสุวิทย์เนี่ยอุไรที่อยู่ปลวกแดงป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับก็เมื่อก่อนก็เคยมาอุปถัมภ์ไปมาหาสู่กันที่สังฆทานแล้วก็เป็นพุ่นคนนำบุญคนนำบุญที่ชาวปลวกแดงพี่พาญาติโยมมาทำบุญที่สังฆทานเราปฏิบัติสังฆทานในตอนหลังก็ไปสร้างวัดในที่วัดหนองบอนไปทำโบสถ์เป็นผู้ใจบุญคนหนึ่งที่อุปถัมภ์ให้แก่วัดวารามแต่ก็มาเป็นมะเร็งที่ตับก็เป็นอาการที่หนักมากฮะขั้นที่3ก็เลยเอายาไปให้ก็อยากจะให้แกหายฮะก่อนมาก็ยังเพิ่งเริ่มเป็นมา3เดือนที่แล้วมาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเคยแนะนำให้เอายาไปกินแกบอกว่ารอให้ตัวเขียวแล้วถึงจะมาเอายาก็3เดือนนี้ความจริงก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมากเริ่มปวดแล้วเริ่มเป็นไข้แล้วเรื่องแล้วก็ยมอุไรก็เลยถวายทางสถานีแล้วก็ทำบุญให้แกโรงพยาบาลมาแสนกว่าบาทก็ขอโมทนาด้วยก็เป็นผู้มีศรัทธาคนหนึ่งแล้วก็ไปที่โคราชย้อนไปที่โคราชก็เลยไปบ้านคุณเดือนใหม่บ้านคุณแป้วอาจารย์แป้วที่เป็นป้าแป้วตอนนี้เป็นป้าแป้วที่จัดรายการเรียกว่าป้าแป้วก็ได้พาพวกเราและหมู่ญาติชาวสังฆทานธรรมไปเปิดธรรมะที่ราชภัฏนครราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตแล้วก็มีนักศึกษาเยอะก็ได้รับความสนับสนุนจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างดีเจ้าคณาจารย์จันผู้หญิงผู้ชายก็มาร่วมช่วยเหลือดีทำให้ได้รับความสะดวกในการเปิดธรรมะที่ราชภัฏเนี่ยก็มีญาติโยมมาพอควรก็เลยมาพอควรก็ในห้องนั้นเห็นว่าเก้าอี้ก็จัดไว้ 2,000 กว่าก็เก้าอี้ก็เต็มล้นคือล้น 2,000 กว่า 2,000 กว่าคนแต่ว่าเก้าอี้จัดไป 2,000 ห้องนั้นเต็มไปประมาณ 2,000 กว่าแต่คนก็ล้นอยู่ข้างนอกมากแล้วก็ยืนฟังกันด้วยฮะบางคนก็ไม่มีเก้าอี้ก็นั่งปูก็นั่งปูกันปูที่นั่งข้างล่างกันปุ๊บแม่ชีก็ไปจะสังฆทานก็เสียสละนั่งกับพื้นกันบางคนก็ยืนก็เป็นการชมรมที่มีความรู้สึกที่เป็นกันเองแล้วเป็นญาติเป็นมิตรที่เราไม่เคยเจอกันเลยเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันบางคนเพราะฟังเสียงกันมา2ปีกว่าแล้วก็มาเจอกันที่วันที่12ที่ราชภัฏที่โคราชก็เป็นความอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งพวกพระเราก็ไปกันพอควรแต่ก็ไม่ได้ไปหมดพระที่เป็นนักจัดรายการที่เป็นฝ่ายธรรมะก็ไปบ้างแต่ว่าไม่ไปหมดท่านกิจก็ไม่ได้ไปท่านตีเล็กก็ไม่ได้ไปท่านสุนันท์ก็ไม่ได้ไปมีท่านสามารถได้ไปฮะแต่คุณป้าก็ไปครบหมดคุณป้าเล็กคุณป้าวีระวันคุณป้าแป้วฮะคุณป้าแป้วป้าแป้วป้าแป้วป้าแป้วฮะคุณแป้วก็คือเป็นคนคุณคุณแป้วก็เป็นคนชาวโคราชเป็นลูกโคราชเนี่ยก็มาเป็นอาจารย์อยู่ตั้งสมัยนานแล้วตั้งแต่มาสร้างวัดสังฆทานใหม่เมื่อคุณอาจารย์แป้วอยู่ได้เพียง25ปีมั้งมาเป็นอาจารย์อยู่ศรีบุญก็เข้าวัดมาตลอดมาถึงวันนี้ก็อายุก็ใกล้จะปลดเกษียณนะฮะก็นำพวกเราไปพบกันชาวบ้านชาวโคราชชาวหมู่ญาติก็มีชาวโคราชบ้าง บุรีรัมย์บ้างมหาสารคามแล้วก็กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ก็ขอโมทนากับพระอาจารย์อาตมาก็จดชื่อไว้เหมือนกันก็นำญาติโยมมาส่งคันรถก็ฟังรายการเป็นพระนำโยมฟังธรรมะก็ได้ผลดีชาวโคราชที่มาเมื่อวันที่12เนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีมากทุกคนจะฟังทำแบบสงบเหมาะมากอ่ะไม่มีเสียงเอะอะโวยวายไม่เจียวจาวเป็นภาพที่น่ารักฮะแล้วก็ทอดผ้าป่าก็ได้พอควรฮะก็เห็นว่าได้เป็นล้านฮะได้เป็นล้านก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงคุณป้าแปลคงมาบอกเพราะคุณป้าคงจะมาบอกกระโยมมั้งหรือมาบอกหรือยังมาบอกหรือยัง
4: ยังไม่ได้บอกครับ
3: หลวงพ่อในวันทั้งวันก็คงมาบอกว่าโมทนากับทุกคนที่ไม่มีพลังมาทำบุญแล้วก็ร้านอาหารจะมาก็จำไม่ได้ก็มาเรียงกันประมาณ 3-40 ร้านก็เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ทุกคนตั้งใจก็เป็นงานที่พวกเรารวมญาติกันต่อปีอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการตรงนั้นก็บอกว่าต่อไปหลวงพ่อต้องเอาที่สระกลางแล้วงั้นจัดไม่ได้เลยตรงนี้เพราะสถานที่ไม่พอห้องน้ำก็ต้องเข้าคิวกันเข้าที่จริงแล้วที่สถานที่นั้นก็สำหรับความสะดวกสบายแต่ว่าคนมาทีเดียวมากไปก็เลยทำให้ห้องน้ำเลยเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ห้องแอร์ก็ใช้ได้ฮะคนก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าร้อนด้วยแอร์ก็เลยพอทำงานไหวการจัดอย่างนี้ก็ไม่ใช่จัดได้บ่อยนอกจากเราจะมีโอกาสปีละครั้งเท่านั้นเองต่อไปก็คงต้องไปโน่นไปปัตตานีปัตตานีนี่เราก็เหมารถไฟ2ขบวนรถไฟก็ไปฟรีประมาณ800คนนะฮะคราวที่แล้วเราไปขบวนหนึ่ง800คนแต่คราวนี้เราไปปีประมาณ800คนที่จะเก็บตังค์ก็เป็นพวกนอนตู้นอนที่ต้องเสียตู้เป็นพันๆนะก็อันนั้นก็จำเป็นแต่นี้เรื่องที่ค่ารถที่เข้าไปโคตาบารูหรือไปรัฐกาลันตันเนี่ยมันจำเป็นต้องจ้างรถเขาโยมจ้างรถเขาก็หลายแสนบาทก็เลยทางเราก็รับภาระที่จริงแล้วไปจัดงานไปปัตตานีคันนี้ต้องลงทุนประมาณ2ล้านบาทเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะจึงจะไปได้โยมถ้าไม่มีไม่ลงทุนไม่ทำอะไรก็คงไปทำงานสมานฉันท์หรือไปทำงานเรื่องไปปัตตานีคราวนี้ไม่ได้เราต้องใช้เงินประมาณ2ล้านกว่าบาทจึงทำงานให้ราบรื่นให้สะดวกสบายเพื่อพวกเราจะได้ไปพบกับญาติชาวปัตตานีแล้วก็ชาวนราธิวาสชาวยะลาฮะเราเป็นสถานีที่นับถือทุกคนเป็นญาติเนี่ยอย่าคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่มีญาติเป็นมุสลิมเราไม่มีญาติเป็นชาวคริสต์เราไม่มีญาติเป็นฮินดูเราไม่มีญาติเป็นซิกเรามีญาติเรามีญาติมาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนี่ถือว่าคนที่เป็นญาติของเราทั้งนั้นเลยเราชาวพุทธนี่ไม่ได้นับถือว่าเราจะต้องสัญชาตินี้จึงจะเป็นญาติเราต้องศาสนานี้เราจึงจะเป็นญาติเราเป็นญาติกับทุกคนที่เป็นชาวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้ตัวหมูหมากาไก่แมวมดปลวกสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายเราก็ถือเป็นญาติเราก็ถือเป็นญาตินะเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ญาติอย่างบางเรื่องชาดกบางเรื่องเลยนะดังชาดกบางเรื่องเนี่ยพุทธเจ้ายังไปเกิดเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์แล้วก็ไปเป็นญาติกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอย่างพระเจ้าแผ่นดินเช่นพญานกยุงเนี่ยพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพญานกยุงแล้วก็ไปเลี้ยงมารดาถึงตาบอดเลี้ยงมารดาเป็นตาบอดเวลาจะไปหากินก็สวดตอนเช้าก็อุเทตยันจักกุมารเอกราชาดิสวรรณโนสวดอัปเออุเทตยันจักกุมารพอถวากลับก็สวดอเปตยัญจกุมาเขาสวดมน

ทุกเช้าทุกเย็นก็รอดจากบ่วงที่นายพรานดักตลอดเลยพญานกยานกยุงนี่ก็เป็นคนที่ผู้ที่รักแม่ว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเรามีภรรยาแล้วเราก็คงจะเลี้ยงแม่ไม่ได้ก็เลยรักษาตัวให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไว้เพื่อพ้นจากอันตรายจากอันตรายจากนายพรานหรือทุกคนเนี่ยที่จะจับตัวเพราะพญานกทุ่งเป็นขนสว่างแสงสีทองเป็นนกยุงธรรมดานกยุงจะต้องสีเขียวสีแมงทับอะไรเงี้ยแต่ว่าพญานกยุงนี่กลายเป็นยุคเป็นสีทองเป็นนกยุงสีทองสวยงามมากแต่ก็เลี้ยงบิดาในป่าก็ทำให้ความสวยงามของพญานกยุงล่ำลือไปถึงในพระเจ้าบิดินพระเจ้าบิดินก็อยากพบมากเลยอยากพบว่าพญานกยุงเนี่ยคือที่เรื่องอยากเจอพญานกยุงเนี่ยพระมเหสีเนี่ยฝันฮะมเหสีเนี่ยฝันว่าพบพญานกยุงทองมาเทศฟังมาคุยให้ฟังอย่างมนุษย์เลยแต่ไพเราะเพราะพริ้งมากจับจิตจับใจพอตื่นขึ้นมาก็มีความผูกพันถึงพญานกยุงว่ามีนกยุงทองเนี่ยแล้วก็มาพูดให้เขาฟังไพเราะจับใจมากหลงไหลในความพูดของพญานกยุงแล้วก็พระเจ้าบิดินบอกว่าจะมีเหรอนกยุงเป็นทองคำมันคงไม่มีหรอกชาตินี้คงไม่เจอนกยุงทองคุณวิไม่ยกมือมาจากโคราชหัวหน้าใหญ่หัวราชชาวโคราชก็ต้องดีใจที่เจอคุณวิเขาเล่าต่อพญานกยุงก็เลยพระเจ้าบิดินก็ให้โหนหรือพวกอมาตย์ว่ามีจริงหรือเปล่าพญานกยุงเขาบอกน่าจะมีถ้าไม่มีก็คงเดี๋ยวต้องมองไม่มาเข้าฝันนี่ก็ให้นายพรานป่าไปดูเขาบอกเขามีนกยุงตัวเนี้ยเป็นนกยุงที่ฉลาดมากเอาบ่วงเอาอะไรมาดักไม่เคยติดเลยฉะนั้นอย่าจับด้วยวิธีเอาบ่วงมาดักคงไม่ได้จะเอาธนูหน้าไม้ไปยิงก็คงไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้มีบารมีคาดแคล้วต่ออันตรายทั้งหมดฉะนั้นไม่มีผ่านคนใดที่จะยิงได้หรือจะจับได้ด้วยอาวุธทั้งหมดเพราะเขามีบุญอัศจรรย์เหมือนกันพระเจ้าพิธีบอกว่าใครจับให้ได้นะเพราะตอนนี้ภรรยาเราไม่เห็นสีเราไม่ยอมกินไม่ยอมกินเลยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเพ้อฝันอยากจะพบพญานกยุงตัวนี้ตลอดเวลาตั้งแต่แก้ฝันมาไม่เห็นสีก็เหมือนที่ยอมตายด้วยการว่าไม่ได้พบนกยุงตัวนี้ก็คงต้องตายอย่างเงี้ย ก็ผลที่สุดในท้ายก็รับอาสาก็หานกยุงตัวเมียที่สวยๆมาเลยสวยงามมากเลยก็เอามาหัดร้องหัดลำอะไรเชื่องดีแล้วก็เอาไปต่อสองพอนกยุงตัวเมียนี้ไปล่ามไปตรงบ่วงที่จะดักกันเนี่ยก็ร้องส่งเสียงร้องพอเสียงร้องจนจับใจเนี่ยนกยุงก็บินลืมตัวลืมภาวนาเลยลืมภาวนาไปทะยันจุกุมาเอกราชาริตวันโนก็ลืมพอลืมก็บินลงมาหานกยุงตัวเมียเลยก็ติดบ่วงทันทีเลยจึงได้รู้ว่าเราหลงติดบ่วงไปแล้วก็ดึงพระยานกยุงเนี่ยเป็นคนที่มีแรงมากเลยกระตุกให้บ่วงนั้นขาดเอ็นที่เส้นเชือกที่ดักนะเป็นคงจะเป็นหนังกระตุกแล้วหนังเนี่ยขาดเลยรอบขาตัวเองขาดตัวเองก็นึกว่าถ้าตัวเองกระตุกอีกสักทีหนึ่งเส้นเอ็นตัวเองคงขาดคงเดินไม่ได้แน่นอนเพราะกำลังเราเยอะเกินที่เราจะดึงตัวนี้ออกแล้วก็เลยทำเฉยไม่ดึงแหละก็คงต้องเป็นกรรมของเราแหละก็รู้สึกเสียใจนะทำไมเรามาหลงนางนกยุงที่มีเสียงหวานไพเราะจับใจหน้าตาดีตัวนี้ที่ไหนได้เขามาหลอกเราลืมภาวนาคาถานี้ถ้าเราภาวนาเราคงพ้นจากบ่วงมารบ่วงอันนี้ก็นายพรานก็เข้ามาจับนายพรานก็รู้ว่านกยุงตัวที่พระราชาต้องการก็จับอย่างทนุถนอมไม่ได้ทำอะไรอันตรายให้น่า

วก็แก้บวงแล้วก็มัดแล้วจับนกยูงไปพอไปถึงที่พระราชสำนักในพระราชวังก็ทูลรายงานทางอามาตย์ว่าจับนกยูงมาได้แล้วก็เบิกตัวเข้าเฝ้าพระมเหสีก็ดีใจมากเลยโหกินได้ลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวมีความสุขมากวันนี้เราคงจะเจอคนที่เราคิดถึงนะก็พระจับมาเห็นพญานุยุงก็พระจาราชาก็ถามว่าเขาส่งว่าพระมเหสีเราอยากจะพบจะอนุญาตให้พบไหมงั้นจะคุยด้วยงั้นพญานุยุงก็บอกยินดีแต่ว่าเมื่อจะคุยกับเราเนี่ยจะฟังธรรมเราเนี่ยต้องแต่งธรรมาสน์แล้วก็อย่ามามัดขาเราเพราะเราเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยต้องให้เราอิสระแล้วก็ต้องแต่งสถานที่ให้เป็นธรรมาสน์ให้เราอยู่เหนือกับพระราชาถ้าเราอยู่ต่ำกับพระราชาเราจะไม่แสดงพระธรรมะนี่สูงกว่าพระราชาพระราชาบอกโหพญานุยุงนี้มีวาทะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ธรรมดาก็เกิดศรัทธามากเลยศรัทธานุกยุงเหมือนครูบาอาจารย์ก็ทรงให้อามาตย์แต่งตั้งปูผ้าอัสระอาสนะสีสวยงามแล้วก็ทรงเอาอาหารมาถวายอาหารน้ำอย่างดีพญานุยุงก็ทานอาหารเสร็จแล้วอิ่มนั้นก็มีกำลังก็บอกว่าเราก็ยังคิดถึงมารดาเรานะพญาบอกว่าทำไมเราเนี่ยเราเลี้ยงมารดาผู้เฒ่าอยู่ในป่านี้มารดาเราตาบอดถ้าเราไม่กลับไปมารดาเราก็จะตายแต่ก็นกยุงแก่ๆนกยุงเด็กๆทั้งหลายที่อยู่ในแวดนั้นเราก็เป็นผู้ต้องเลี้ยงอาหารเขาเพราะเขาไม่มีที่พึ่งถ้าพระราชาจับเรามาขังไว้นานแล้วแม่เราจะต้องตายนะแต่นกยุงแก่เท่าก็จะลำบากเนี่ยพระราชาก็ให้สัญญาว่าเมื่อพระเหสีได้ฟังธรรมแล้วก็จะปล่อยไปสู่ที่เดิมก็ทรงฟังธรรมก็พระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องทศพิธราชธรรมธรรมะที่เป็นทศพิธราชธรรมเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้านะธรรมะจึงว่าเป็นของพุทธเจ้าไปค้นมาแสดงแต่ที่จริงธรรมะนั้นมีมาก่อนพระธรรมะจึงเป็นราชานะธรรมะจึงเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าราชาทั้งปวงฉะนั้นราชาไหนที่ว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับราชาธรรมะพญานุยงก็แสดงธรรมทศพิธราชธรรมเป็นบุคคลต้องไม่มักมากเป็นคนไม่โลภเป็นคนไม่อคติเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนไม่ฉันทาคติโมหาคติโทสาคติจะทำตัดสินอะไรก็ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาไต่ตองมีสติเป็นคนไม่ต้องข่มใจเป็นคนที่ไม่ละเมิดลูกเขาเมียใครตั้งตนอยู่ในสมาสติก็เขาแสดงธรรมให้เป็นแต่จะต้องแสวงหาความสุขสงบทางไปพระนิพพานทางไปสู่ทางสงบเมื่อตายแล้วก็จะต้องไปสวรรค์ก็แสดงธรรมซึ่งเป็นทศพิธราชธรรมซึ่งให้พระราชาปกครองตัวเองให้อยู่อย่างมีความตัวเองก็พาสุขด้วยบริวารก็พาสุขด้วยแล้วก็ประเทศชาติก็พาสุขด้วยเมื่อแตกตายทำลายขันแม้แต่ชาติต่อไปก็ยังไปสู่สวรรค์อีกก็แสดงตั้งแต่ศีล5ไปเลยทานคาถาศีลคาถาไปที่สุดแล้วพระมเหสีชื่นใจมากเลยชื่นใจแล้วเหมือนหายป่วยทันทีเลยมันชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ยินธรรมะนั้นนี้พระนกยุงมาพูดเราคงไม่มีค่าเลยชีวิตนี้พระราชาก็ทรงมีความสุขมากก็บอกว่าข้าแต่ท่านพญานกยุงเราขมักขมานะที่ต้องทำให้ท่านต้องเดือดร้อนและครอบครัวเดือดร้อนข้าพเจ้าจะตั้งต้นอยู่ในทศพิธราชธรรมตลอดชีวิตจะตั้งตนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่เบียดลูกเขาเบียดเบียนลูกเขาเมียใครทำให้ใครเดือดร้อนเลยก็สมาทานศีลห้าแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็มเหสีก็เรียกว่าพนมมือฟังนะธรรมะนะ
พนมมือฟังธรรมะทุกคนในพระราชวังมันก็เป็นที่อัศจรรย์เรื่องลือไปทั่วใครอยู่ตรงไหนก็อยากจะมาฟังธรรมแต่ว่าหมดโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะพระราชาก็คงจะต้องฟังเฉพาะในพระราชสำนักเท่านั้นเองแกก็เอาคำสอนนั้นนะมาสอนชาวบ้านอีกทีว่าแม้ถ้าสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีธรรมที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีอย่าตั้งบ่อนการพนันอย่ากินเหล้าเมายาอย่าทำตีลูกตีเมียอย่าอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในเป็นคนดีเพราะตายไปแล้วจะได้ไปดีก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกหัวมุมเมืองว่ามีพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมประชากรทั้งหลายที่อยู่ไกลๆก็เข้ามาสวามิภักดิ์มาเป็นเมืองขึ้นเป็นข้าราชบริพารฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลพระราชบริพารก็วางนอนสอนง่ายไม่ทะเลาะกันในสภาเพราะทุกคนก็ตั้งใจที่จะสร้างบารมีไปเกิดในสวรรค์กันที่สุดแล้วกลับชาติมาใครคนที่ฟังธรรมก็คือพระอนนท์เป็นพระอนนท์คนที่คิดที่จะฟังนั่นก็คือพระมารดามีพระบิดามีพระอนนท์ในพานก็คือใครในพานก็คือองคุลิมานในพานคือองคุลิมานแต่นกที่เป็นทางต่อใครเป็นนางกินจมาวิกาก็เป็นอันว่าญาติทั้งหมดเลยเป็นญาติทั้งหมดในชาตินั้นแต่พระองค์ไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นสัตว์ก็ยังต้องไปสอนบริวารของพระองค์ซึ่งเป็นปยุณญาติแต่กลับมาเกิดก็มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมารดาของท่านก็เป็นไงพระมารดาคนเดิมที่เป็นแม่นกยุงตาบอดแล้วก็มาเป็นมารดาสิริมหามายามาสร้างบารมีด้วยกันฉะนั้นพวกเราอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมอย่าคิดว่าเราเป็นพุทธอย่าคิดว่าเราเป็นฮินดูซิกคริสต์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้ากันไม่ได้เราคุยกันไม่ได้เราถ้าเราเชื่อหลักธรรมชาติหรือความจริงของกรรมเนี่ยชาติก่อนคนเราเป็นมาได้ทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นญาติกันอยู่แล้วก็คนเราไม่ได้เป็นชาติเดียวเกิดมานับไม่ชาติไม่ทวนฉะนั้นเราจึงว่าชาวโคราชที่เราไปเราก็ไปเจอญาติเราทั้งหมดนะจะเป็นอะไรก็ช่างหมูหมากาไก่ทุกคนก็เป็นญาติบางทีเราก็กินเนื้อพ่อเนื้อแม่เราก็ได้นะบางคนเนี่ยอย่างถ้าพ่อแม่เราตายไปเกิดเป็นงัวเป็นควายเงี้ยเกิดเป็นหมูเป็นปูเป็นปลาเนี่ยเราเอามาถามค่ากินแล้วก็กินญาติกันกินญาติกินพี่น้องกินพ่อแม่ดังนั้นบางคนเขาไม่กล้ากินเหมือนกันนะพวกสัตว์ที่เป็นอะไรแปลกๆกันเนี่ยเขาจะไม่กล้ากินเพราะเขากลัวไปกินพ่อกินแม่เขาใช่ไหมเพราะมันชาติเราระลึกไม่ได้พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้เยอะเลยฮะดังนั้นพระเจ้าจึงระลึกชาติตั้ง500ชาติที่แสดงถึง500ชาติในพระเจ้าแสดงท่านเป็นสัตว์เยอะเลยนะแต่ก็กลับมาเกิดก็คือมาเป็นญาติกับมนุษย์ทั้งนั้นเลยจะเป็นพญานาคเป็นพญาควายก็เป็นดูดิเป็นพญาควายก็เป็นพญาลิงก็เป็นลิง500มีบริวารพวกลิง500บริวารพอตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรมาเป็นญาติทั้งหมดเลยไม่ใช่พระองค์เกิดแต่เป็นมนุษย์ฉะนั้นถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้หรอกว่าญาติเรามีทั่วโลกไม่รู้ว่าญาติเรามากมายนะเราเชื่อเรื่องกรรมเลยวันนั้นไปที่เขาเยเที่ยงกันเหมือนกันพวกชาวมุสลิมเขาบอกว่าเขาฟังวิทยุหลวงพ่อนะเนี่ยคือพูดคือเขาฟังนะเขาไม่ได้ฟังใครอ่ะก็แสดงเขาเคยเป็นญาติกับเราแต่เขามาเกิดอยู่คนละศาสนากับเราไม่งั้นเขาจะเจอเราเขาจะดีใจถูกใจเลยก็เขาเป็นญาติกับเราเราไม่เคยเข่นฆ่ากันเราไม่เคยเป็นศัตรูกันมาเจอเขาก็มีแต่คำดีให้กันนี่เราต้องเข้าใจในความเป็นญาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นศัตรูกันชาติก่อนศัตรูก็คือญาตินะศัตรูคือญาติเหมือนกันอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นญาติกับพุทธเจ้าเคยเป็นพ่อพุทธเจ้าเคยเป็นอะไรกันมาหลายชาติเป็นสัตว์เป็นอะไรก็เคยแต่ชอบอิจฉาพระพุทธเจ้าเราชอบอคติพระเจ้าเราก็เลยต้องมาเป็นตัวแทนคือตัวร้าย
ทำให้พระพุทธเจ้าต้องได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ก็เดือดร้อนบางชาติก็ถึงตายบางชาติก็ถึงเจ็บปวดบางชาติก็หมดอิสรภาพบางชาติก็ตาบอดก็มีเป็นพญาลิงเนี่ยเทวทัตก็ทำให้พระพุทธเจ้าตาบอดไปแล้วพญาลิงก็พระเทวทัตก็เป็นพญาลิงครองแทนต่อพุทธเจ้าก็ต้องตาบอดอย่างเงี้ยเพราะนั้นจึงว่ามันก็เป็นญาติกันมามากนะคนเราเนี่ยถ้าเชื่อกรรมอย่างนี้แล้วมันมีมาแต่อดีตชาติแต่เราระลึกไม่ได้เองก็น่าสนใจนะเรื่องการที่เรามาเกิดร่วมโลกกันใบเนี่ยแล้วเราไม่ช้าเราก็ตายจากกันนะพูดเจ๋วๆนี้เดี๋ยวก็ต่อไปเราก็จะต้องตายจากกันนะแต่เสียงไม่ตายธรรมะไม่ตายเหมือนหนึ่งพ่อสังวานเนี่ยเราก็เสียงท่านยังไม่ตายเห็นไหมท่านมาแสดงธรรมตอนเช้ามืดเนี่ยหลวงพ่อชาก็ยังไม่ตายเสียงยังไม่ตายธรรมะท่านยังไม่ตายแต่หลวงพ่อมันเนี่ยเสียดายมากรุ่นนั้นไม่มีเทปก็เลยไม่รู้ว่าท่านแสดงด้วยเสียงอย่างไรลีลาการพูดของท่านอย่างไรแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่นี่ท่านก็มีเสียงมีรูปอันนี้ก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องประวัติหลวงพ่อมั่นทำให้พวกเรารู้แล้วเพื่อนพรมแดนก็ได้มาผูกเพลงซึ่งเพื่อนพรมแดนก็เป็นคนที่เก่งมากในการแต่งเพลงธรรมะนะเป็นคนที่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งวลีไพเราะมากเลยสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยเมื่อไปเปิดใหม่ๆก็จะเปิดเพลงพรมแดนก่อนเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นมันถึงว่าก็เป็นเพลงที่ไพเราะสำหรับพวกคนธรรมะฮะอันนี้คือว่าพวกสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยแต่ผู้มีบารมีทั้งหลายเนี่ยจะมีแต่เรื่องที่อะไรที่มันแปลกมหัศจรรย์ทำอะไรให้คนทั้งหลายได้รับประโยชน์นะให้ได้รับประโยชน์มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดมาในโลกของใบนี้ก็คือเราเป็นผู้อาศัยโลกใบนี้ไม่ช้าเราก็ต้องตายจากโลกใบนี้และเราก็ไม่ได้อยู่โลกใบนี้ตลอดไปเราก็ต่างคนต่างไปแต่ว่าบุญบารมีที่เราสร้างกันไว้นั้นก็เป็นบุญบารมีไม่มีไม่หมดไม่สิ้นจนถึงที่สุดและชาติสุดท้ายเราก็จะไปพบกันชาติสุดท้ายก็ถึงนิพพานครับถึงนิพพานแน่นอนอย่างที่เพลงเขาร้องไม่มีอะไรนอกจากนิพพานสวรรค์มันก็ยังกลับมาเกิดใหม่แต่ว่านิพพานนั้นเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดที่เรากลัวเกิดก็คือกลัวไปนรกนั่นเองกลัวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลัวไปเกิดเป็นคนจนคนพิการกลัวไปเกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขากลัวไปเกิดไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปให้เขาฆ่ากินอะไรเงี้ยทุกทรมานอย่างเงี้ยยังเป็นหมูเงี้ยกินแต่อิ่มหนำซ้ำลานกินแล้วก็นอนแล้วที่สุดเขาก็มาแทงคอร้องลั่นแล้วก็ตายแล้วเขาก็มากินเนื้อฉลองวันเกิดกันสนุกสนานเป็นวันหมูเนี่ยมันไปได้ทุกวันเลยโยมนะวันดีของคนอื่นวันนี้วันแต่งงานวันนี้วันบวชวันนี้วันตายวันนี้วันอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าวันนี้มีหมูเข้ามาด้วยวันนี้วันตายก็มีหมูเข้ามาอยู่ในอาหารถวายพระวันนี้วันเกิดก็มีหมูเข้ามาวันนี้วันแต่งงานก็มีหมูเข้ามาวันพี่ทำพิธีเบิกเลิกพิธีใหญ่โตมากมีหัวหมู3หัวอย่างเงี้ยไอ้เจ้าคนไอ้คนมนุษย์มันก็มีหัวแต่มันไม่เอาหัวของมันเนี่ยไปบูชาเหมือนอย่างกับเอาหัวหมูไปบูชาแทนมันวันดีของคนอื่นแต่วันตายของหมูนะไอ้หมูก็เลยเป็นวันที่โชคร้ายไปจะแต่งงานความสุขที่จะได้รับก็คือสองเบาคู่เบาสาวแต่คนที่ได้รับทุกข์ก็คือหมูไอ้หมูตัวนี้เนี่ยมันเคยทำบุญอย่างนี้มาเคยไปแทงคอเขาแต่งงานวันแต่งงานมันไปเอาหมูมาทำในงานแต่งงานเอาหมูมาทำพิธีกรรมบวงสรวงขึ้นบานใหม่บวงสรวงขึ้นอะไรก็นี่เนี่ยคือเจ้าหมูตัวนี้มันหลงไงมันหลงกินมันหลงเอาหมูไปบูชายันไปทำบุญมาชาตินี้ก็ต้องเป็นหมู500ชาติน่าสงสารเนี่ยนี่เราเชื่อกรรมอย่างนี้ก็ต้องมาเป็นหมูตัวนี้มาเป็นควายตัวนี้มาเป็นงัวตัวนี้มาเป็นช้างมาเป็นม้าทุกอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดแล้วด้วยกรรมทั้งนั้นเลยไม่มีใครจะบันดาลให้เป็นอื่นได้ตัวเองเป็นผู้บันดาลเอง
ตัวเองเป็นผู้ที่ทำเองทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกใบนี้คือตัวเราเป็นคนทำเองจะโง่จะฉลาดจะดีจะชั่วจะจนจะมีจะสวยจะงาม

0: เลวจะอย่างไรก็คือที่ประณามทั้งหมดเนี่ยผลกรรมที่ตัวเองทำก็ต้องยอมรับความจริงดังนั้นก็ขอโมทนานะกับพวกที่กระทอดพระป่าที่ราชพัฒน์ที่มาฟังกัน 2,000 กว่าคนนะแต่อาจารย์บอก 3,000 กว่าคนแล้วจะมาคิดว่าถ้าที่นั่งมันเกิน 2,000 ก็คงจะ 2,000 กว่าคนดังนั้นเราก็คงจะต้องไปที่ปัตตานีโยมไม่ต้องกลัวโยมไม่ต้องกลัวเรามีญาติเป็นชาวมุสลิมเรามีชาติเป็นชาวพุทธถ้าเราเคยทำกรรมกันไว้ไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นนะด้วยคมหอกคมดาบอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากกรรมทั้งหมดถ้าเราไม่เคยทำกันไว้ในชาติก่อนชาตินี้เราก็ฆ่ากันไม่ตายนะเราเชื่ออย่างนั้นเพราะเชื่อกรรมฉะนั้นจึงไปไหนก็ไปได้หมดเนี่ยเพราะโลกใบนี้เป็นของเราขอให้มีพาสปอร์ตใบนี้ก็แล้วกันที่เขาอนุญาตให้เราข้ามแดนฉะนั้นมาเราอยู่เนี่ยเราอยากไปเพราะเคยไปมาแล้วคนชาวมาเลย์อยู่คนมาเลเซียก็เป็นมิตรที่ดีเขาก็ต้อนรับเราดีเพราะเราเอาของดีไปให้เขาเราไปเป็นลูกค้าเขาไปเยี่ยมเขาเขาจะไม่แสดงความรังเกียจเราเลยเพราะการไปในฐานะของคนที่เป็นญาติเป็นผู้ให้ไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาตอนนี้เราก็คงจะต้องทำเรื่องวิทยุให้เสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ก่อนเดือนเมษาเราจะรวมญาติกันเดือนเมษานี้ฮะเดือนเมษานิยมอ่านหนังสือสังฆทานนิวก็เอาลูกเอาหลานมาสอบได้นะมาสอบเรื่องสังฆทานนิวอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วฮะสามารถจะได้ทุนตั้งทุนไว้1ล้านฮะต่อไปอาจจะตั้งทุนไว้ถึง10ล้านเพื่อจะได้เป็นทุนของหมอ10ทุนฮะเป็นหมอยา1ทุน2ทุนหมอตา2ทุนหมอฟัน2ทุนอย่างเงี้ยเภสัชกร2ทุนเนี่ย เราก็จะให้ทุนไว้ทุนละล้านละล้านเพื่อให้เด็กที่เรียนดีเป็นช้างเผือกที่ว่าเรียนเก่งแต่ไม่มีทุนนะไม่มีทุนทางสังฆทานธรรมสังฆทานนิวเนี่ยก็จะให้ทุนเด็กทุกคนที่เรียนแพทย์เมื่อจบแล้วแต่คุณต้องมาทำให้แก่สังฆทานโอสถตลอดชีวิตการเป็นแพทย์หรือยังไงก็ได้ตามสัญญาเพราะเราขาดแคลนหมอต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าคุณเป็นนักธรรมะที่คุณอยากจะเรียนลูกหลานอยากจะเรียนเมื่อสอบได้ทุนเราก็ขออยากให้เป็นหมอของพวกเราที่มาช่วยดูแลพวกเรามาเป็นหมอของสังฆทานโอสถเราก็จะได้พึ่งหมอได้ไม่ใช่หมอพอที่ไหนแต่ได้ดีก็ย้ายไปที่โน่นไปที่นี่ทำให้หมอของสังฆทานโอสถขาดแคลนฉะนั้นเราขอซื้อตัวคุณให้ก่อนเลยคุณได้ทุนแล้วชีวิตนี้คุณก็จะได้เป็นหมอแต่ต้องเด็กต้องสอบได้นะสอบไม่ได้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะการแพทย์ต้องเป็นเด็กที่สอบผ่านมาแต่ทางเราไม่สามารถจะเป็นหมอได้ก็เอาคุณนั่นแหละมาเป็นตัวแทนเพื่อมาเรียนให้จบแล้วก็มาช่วยดูแลพวกเราที่ขาดแคลนหมอที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องแพทย์แล้วก็ที่ช่วยเหลือคนให้มันวิวัฒนาการไปได้เพราะตมาเสียดายวิชาการแพทย์ของโบราณวิธีรักษาของโบราณวิธีทำง่ายๆรักษาง่ายๆหายง่ายๆของโบราณเนี่ยมีอยู่เยอะเลยฮะแล้วก็เป็นนั้นว่าก็ตั้งปฏิฐานช่วยกันอย่างนี้นะแต่ที่สถานีที่จะมาไปก็ยังไม่ได้เล่าให้โยมฟังละเอียดไปวันนั้นก็ไปนอนที่ภูกระดึงก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สามารถซื้อที่บนภูผ่านได้ฮะขอไปซื้อที่บนภูผ่านได้ก็ที่ประมาณสัก4ไร่ได้ก็คงจะทำสถานีวิทยุที่บนภูผ่าน1สถานีก็ชาวสกลนครก็จะดังได้ทั่วเลยฮะแล้วก็ไปที่นครพนมก็ได้อีกแห่งหนึ่งฮะนครพนมก็ได้ก็ที่ประมาณ4ไร่ก็2แห่งนี้ก็เกือบล้านบาทเนี่ยประมาณ6ก็ประมาณล้านบาท2แห่งเนี่ยนะที่นครพนมแล้วก็ที่ภูพานก็ไปที่หนองคายหนองคายนี่ก็ตกลงว่าจะซื้อแต่ว่าดูแลที่ตรงนั้นอยู่ชายโขงเหมือนกันอาตมากลัวไม่แน่ใจตอนนี้มีโยมเมื่อคืนมีโยมใหญ่คนหนึ่งเขาก็มา เขาบอกว่าเขาจะดูที่สีเชียงใหม่ให้ที่สีเชียงใหม่ถ้าได้สีเชียงใหม่ก็ใกล้กับเวียงจันทน์มากเราต้องการเผยแพร่ให้ดังไปถึงลาวด้วยทั้งนั้นเราก็อยากจะซื้อตรงสีเชียงใหม่ถ้าได้ก็จะเอาสัก3ไร่อยู่ชายโขงก็ได้เพราะพวกเราก็ต้องการธรรมชาติเหมือนกันฮะธรรมชาติที่สถานีเราไปอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็ควรจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ร่มเย็นได้แล้วเป็นที่นัดรวมพบพวกเราก็ได้ถึงว่าชาวที่อย่างภูพานเนี่ยเราก็จะรวมชาวสกลนครไปพบกันที่บ่งภูพานแล้วนครพนมก็จะพบกันที่นครพนมเพราะเราตั้งอยู่ก็อนุโมทนาที่ขอนแก่นนี้ไม่ต้องซื้อมีโยมเขาถวายให้เดี๋ยวอาตมาจะเอาอะไรชื่อมาอ่านโมทนาอีกทีนึงเขาถวายให้แก่วัดป่า100ไร่แล้วเขาเหลือที่อีก10ไร่นะพระยาเขาฟังรายการอยู่เขาก็เลยมาบางน้ำเขียวก็เคยมาทำบุญมาถือที่ดินมาทำบุญก็เลยถวายที่ดินที่ขอนแก่นอีก10ไร่นี้เราก็ทำเป็นสถานีวิทยุเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็คงไปฉลองไปทอดพระป่ากันที่นั่นไปพบกันที่นั่นแล้วก็ที่101นี่ไปตกลงกับอาจารย์คนหนึ่งไม่รู้แกเมาหรือเปล่าแกก็ตกลงให้เราที่ประมาณ5ไร่สวยมากเลยมีต้นยางอะไรดีมีน้ำบาดาลต้นไม้ทั้งไร่ชอบใจเราก็เลยตกลงซื้อไปประมาณ600,000แต่พอตกกลางคืนกลับมาแกคงไปคุยกับลูกสาวลูกชายอะไรแกอยู่เมืองนอกแกบอกไม่ขายแหละแกไม่ขายเราก็ไม่ได้มาจำอ่ะก็เลยเตรียมว่าที่สวยๆดีๆเราก็นึกวาดภาพเราตรงนี้เดี๋ยวจะทำกุฏิเล็กๆเอาไว้สำหรับเป็นที่มาภาวนาได้เวลาพระผ่านไปผ่านมาก็มาแวะพักตรงนี้ได้หมู่บ้านก็ดีเหมือนที่ตรงนึงเขาก็ขายเหมือนกันแต่ว่าที่แคบไปหน่อยก็เลยไม่เอาก็มาเอาตรงนี้เขาขับไม่ขายเขาคงต้องไปหาซื้อที่ใหม่ที่101ก็เป็นอันว่ายังไม่ได้แน่นอนที่แรกก็นึกว่าได้หมดทุกอย่างก็ไป2วันเนี่ยไปก็นอนที่สุรินทร์กลางคืนไปนอนที่ภูพานแล้วก็ตอนลุกขึ้นก็มาหาที่จึงครบก็ไปนอนที่สุรินทร์สุรินทร์นี่ไปถึงเที่ยงคืนเข้าไปในบริษัทหัวประกาศโอเจโปยเข้าไปยามก็ที่แรกก็ไม่เปิดพอเห็นเราก็เปิดพอเปิดเข้าไปตัวเจ้าของเขาไม่ได้ตื่นเราก็นึกเกรงใจนะเพราะมันเที่ยงคืนนะเจ้าของบ้านเขานอนหลับเงียบไปเราก็ไม่ปลุกก็เลยไม่ได้โทรศัพท์ไปล่วงหน้าก่อนก็เลยบอกคนรถกลับดีกว่าไปนอนก็ไปที่สุรินทร์ที่ทำเสาวิทยุเขาไปเลยก็ไม่มีใครเลยพระเนนหลับหมดแม่ชีหลับหมดแล้วก็ไปจับดูต้นเสาก็โอ้เนี่ยต้นเสานี่ก็พลอยหลับไปด้วยเพราะทุกคนหลับหมดถ้ามีใครมาตัดสายก็ลำบากเหมือนกันเพราะที่สุรินทร์นี่จะมีขโมยเยอะเพราะมีคนเมาเยอะและก็เมากันดีเหลือเกินบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นตรอกซอกซอยเนี่ยคนจะเมากันทั้งซอยเลยผู้ชายนะเมาจนเมียทิ้งน่าสงสารเมาจนหมดเนื้อหมดตัวเมาจนเมียทิ้งดังนั้นชาวสุรินทร์จึงมีส่วนบุคคลบางคนเนี่ยที่โบราณเขาบอกว่าอะไรไปสุรินทร์ไม่กินสุราก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่คนเนี่ยไม่ใช่คนถ้าคนกินสุราไม่เป็นก็ไม่ใช่คนเนี่ยต้องกินสุราถึงจะเป็นคนเนี่ยดังจึงว่าก็น่าคิดชาวสุรินทร์แต่คิดว่าธรรมะย่อมอยู่ทุกอนูนะธรรมะย่อมอยู่ทุกอนูสามารถที่จะเข้าไปถึงทุกคนได้ชาวสุรินทร์ที่คุณบริษัทเจ้าของบริษัทโหรเจโปยตาสำพึ่งนี่เขาก็ไม่กินเหล้านะฮะเขาก็เป็นคนที่ตั้งตนอยู่ในสมาธิฐิชอบสนใจธรรมะเขามีเยอะแยะในการที่ไปตั้งสถานีวิทยุที่สุรินทร์ก็เป็นโอกาสดีของชาวสุรินทร์ก็คงจะเสร็จก่อนที่อื่นนะแล้วก็ลองไปที่ขอนแก่นขอนแก่นก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็บอกขยายโยมก็ประมาณถ้าซื้อที่ทั้งหมดนี่ก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทเนี่ยเราไม่ได้เอาวัดนะวัดก็มีแห่งเดียวคือที่วัดโคกบัวลอยอะไรเนี่ย แต่นอกจากนั้นก็เป็นที่ซื้อหมดเลยเพราะเราอยากจะเป็นอิสระในการทำงานถ้าไปอาศัยวัดอนาคตไม่แน่ทิ้งแค่สมภารมาใหม่ตายกมาใหม่เขาไม่เอาเราวิทยุเราก็เสียหายเหมือนกันดังนั้นจึงต้องลงทุนซื้อดีกว่าที่จะตั้งวิทยุเนี่ย เปิดรายการไหมเปิดสายไหม
1: มีคำถามฝากหลังไมค์ครับหลวงพ่อครับพระดาวจากบุรีรัมย์นะครับท่านถามว่านั่งสมาธินะครับเราไม่เอามือขวาทับมือซ้ายจะเอาวางไว้ที่หัวเข่าได้ไหมครับ
0: ได้ได้นั่งท่าไหนก็ได้ วางไว้เฉยๆก็ได้แต่ท่านั้นเป็นท่าของพระพุทธเจ้านะท่าของพระอรหันต์ท่าของพุทธเจ้าที่เข้าสมาบัติเขานิโรธสมาบัติ เป็นท่าที่เรียบร้อยที่สุดในโลกไม่มีท่าใดจะงามเท่ากับท่าของพุทธเจ้านะคุณจะเอาเทพีมาประกวดเป็นร้อยคนพันคนล้านคนจะเป็นนางงามจักรวาลนางงามนางงอมอะไรก็ช่างเถอะให้สวยงามไงเป็นนางแบบไงก็ไม่งามเท่ากับพุทธเจ้าเดินกับพระเดินจงกรมนะไม่มีท่าไหนจะงามเท่ากับพระและญาติโยมพระโยคีที่เดินจงกรมงามมากเลยโยมไปดูคนเดินจงกรมจะงามน่าดูและสงบเยือกเย็นไม่มีภาพใดที่งามเท่ากับท่ายืนของพุทธเจ้าครับแต่พระที่ยืนเข้าสมาธินะไม่มีภาพใดงามเท่ากับการนอนของพระพุทธเจ้าคนที่นอนงามก็คือพุทธเจ้าท่าสีหสยาสงามมากเลยตอนที่ท่านปรินิพานที่เมืองกุสินาราเขาจะทำมาดูนะภาพพุทธเจ้างามมากเลยท่าหลับท่านิพพานท่าตายท่านิพพานพระอรหันต์ตายแล้วงามมากนะพุทธเจ้างามที่สุดในท่าที่นอนตายแต่จะถ้าหากว่าไม่เศร้าโศกไม่สังเวชก็คือท่าที่พระองค์ทรงนอนสิหสยาสนี่ภาพที่งามที่สุดในโลกในสิ่งที่อัศจรรย์คือภาพพระองค์ทรงนอนสิหสยาสหรือพระอรหันต์ที่นอนตายเฉพาะพระหันนะหรือพระที่เข้านอนเข้านิโรธสมาบัติท่ายืนท่าเดินท่านั่งเป็นท่านั่งที่พระเจ้าทรงเข้าสมาธินิโรธสมาบัติที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่ขนโผเป็นภาพที่นั่งสมาธิเป็นภาพที่งามที่สุดในโลกไม่มีภาพอะไรจะงามเสมอเหมือนเท่ากับภาพที่พระเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติถึง7สัปดาห์ท่าเดินเนี่ยท่างามฮะพระองค์ตรงนั่งสมาธิที่โคนต้นโพเมื่อตรัสรู้นั่งโคนต้นโพ71สัปดาห์ไม่ขยับเลยไม่หายใจเดินจงกรม1สัปดาห์ยืนเพ่งพระเนตรดูต้นโพไม่กระพริบตาเลย1สัปดาห์พิจารณาอภิธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์1สัปดาห์แล้วทรงพิจารณาธรรมะอีก1สัปดาห์แล้วก็ไปทรงนั่งที่คนจะมุจริมที่พญานาคแผ่พังผ่านคลุมมาให้เปียกฝนอีก1สัปดาห์แล้วทรงพิจารณาทำดอกบัว4เหล่าอีก1รวมแล้ว7สัปดาห์ที่ภาพที่งามที่สุดเราจึงมาทำเป็นภาพอะไรมาทำเป็นภาพประจำวันมีวันอาทิตย์ภาพหนึ่งมีวันจันทร์ภาพหนึ่งมีวันอังคารภาพหนึ่งมีวันพุธภาพหนึ่งพันพุธก็จะมีภาพอะไรพระอุ้มบาทเนี่ยหรือไม่ก็เป็นภาพที่นั่งอยู่ในป่าหิมเรลัยยะกะที่มีช้างกับลิงมาถวายน้ำกับผึ้งนะแล้วก็เป็นภาพที่งามนะไม่มีใครจะแสดงท่าไหนไม่มีใครจะแสดงท่าไหนให้งามเท่ากับพระพุทธเจ้าทรงแสดงภาพที่นั่งอยู่แล้วก็มีภาพวันพฤหัสเนี่ยวันพุธพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีแต่ละท่ามีภาพมีห้ามญาติมีปางห้ามญาติมีปางสมาธิมีปางเสียใจญาติมีปางเพ่งพระเนตรนี่คือภาพที่งามที่สุดในบรรดาภาพทั้งหมดฉะนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำได้ทุกท่าตามที่พุทธเจ้าแสดงเลยนะ
1: ครับสายจากทางบ้านนะครับคุณรถจากราชเท้าครับขอเชิญครับคุณรถครับ
2: จะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: จ้าวดีจ้ะ
2: คือหนูอยากจะถามปีแก้กรรมนะคะคือตอนปีที่แล้วเนี่ยค่ะพี่เคยหนูเขาดักกาวดักหนูไว้แล้วทีนี้เนี่ยหนูไปเจอหนูมันติด ยู่ตัวนึงแล้วหนูเคยช่วยจิ้งจกอะค่ะมันติด2ตัวแล้วมันรอดชีวิตคือหนูค่อยๆแกะๆแล้วมันก็โอเคมันหลุดไปได้แต่อีกตัวนึงมันหลุดไปมันก็ไปติดที่อื่นแล้วมันก็ตายแต่ที่นี่มาเจอหนูอะหนูก็คิดว่าหนูน่าจะแกะมันออกได้เหมือนกันแต่พอหนูยิ่งแกะมันก็ยิ่งติดเพราะหนูมันดิ้นแล้วพอหนูดึงตัวมันก็จะติดกับกาวแล้วมันก็จะเป็นแดงๆเหมือนเนื้อมันจะขาดหนูก็ทนไม่ได้แล้วตรงนี้หนูก็เลยแบบถ้ามันดีกว่าเนี่ยค่ะ
0: โง่นี่เขาเรียกว่าไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นเท่าเองไปทำบาปไปโดยไม่รู้ตัวเอาละไม่เป็นไรโยมทำไปแล้วต่อไปอย่าทำอีกนะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปอย่าทำอย่างนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่ใช่แก้เขากลายไปโยมต้องบาปมากกว่าพี่เขยไปอีกเข้าใจไหมนะ
2: เข้าใจค่ะแล้วหนูจะทำให้รู้สึก
0: นี่แหละผู้หญิงที่แก้ว่าท้องไม่มีพ่อแล้วฉันก็ทำแท้งเลยเพราะเด็กเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยถ้าเราก็ทำบาปมากกว่าพ่อมันนี่ใช่ไหมผู้ชายคนนี้มาทำเราก็บาปแต่เราก็มันไม่มีพ่อแล้วมาวัยที่ไม่ควรจะต้องนั่นเราก็ทำแท้งไปเราก็เท่ากับความปัญญาเราไม่มีทางออกที่ให้มนุษย์คนนี้พ้นจากอันตรายด้วยมือเราแล้วเราก็กลับไปฆ่าลูกในครรภ์แล้วจ้ะแต่อันนั้นยังบาปมากกว่านี้อันนี้บาปไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่หนูตัวนี้แต่ก็ขอให้โยมทำสมาธิทำสมาธิโยมเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่นะกรรมอันนี้จะเป็นโอโหสิกรรมได้นะโยมต้องทำสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิเมื่อเข้าสู่สมาธิมันจะอยู่ได้เป็นกัปเลยนะกรรมอันนี้จะเสวยผลสมาธิเนี่ยเป็นอสงไขยเป็นกัปนะแต่หนูตัวนี้ที่เราไม่มีสมาธิเราทำด้วยโมหะเนี่ยมันก็จะชดใช้แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิมันจะต้องไปลดชดใช้กรรมอันนี้แต่ถ้าเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิตัวนี้มันจะล้างอารมณ
2: ์
0: บาปในหัวใจตัวนี้เกลี้ยงไปเหมือนกับเราเอาน้ำหมึกที่เราเขียนหนังสือที่มันผิดเนี่ยนะแล้วก็เอาน้ำหมึกมามันมียาลบหมึกใช่ไหมมันก็ลบไปนะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ลบหมึกตัวนี้ไม่ได้มันก็จะอยู่ในกระดาษใบนี้เข้าใจใช่ไหม
2: คือหนูต้องนั่งทำสมาธิเพื่อให้ถึงตรงที่หลวงพ่อกล่าว
0: ต้องเข้าถึงสมาธิแต่ศีลห้านั้นมีอยู่แล้วแต่สมาธิตัวเนี้ยก็จะแก้กรรมตัวนี้ได
2: ้ค่ะหลวงพ่อ
0: ค
2: ่ะขอบพระคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
2: ค่ะนมัสการค่ะ
0: ก็โชคดี
1: ครับสายจากทางบ้านนะครับคุณช่อเอื้องครับผมคุณช่อเอื้องครับสวัสดีครับ
3: กล่าวนมัสการเจ้าหลวงพ่อสนองจ้า
0: จ้าวันดีจ้า
3: หลวงพ่อจ้าช่อเอื้องมาอยู่พัทยาเมื่อละจ้า
0: เอื้องนานแล้วอยู่นานเลยนะ
3: จ้าช่อเอื้องอยู่ประมาณ
0: อยู่จนเมินเลยนะ
3: อยู่เมินอยู่นานละค่ะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็เมินก็หมายถึงไม่มองอ่ะ
3: จ้าหลวงพ่อแล้วก็ช่อเอื้องโทรมาหาคุณอาแป๋วคุณอาเล็กคุณอาแป๋วประจำเลยจ้าแล้วก็ที่ชะเอื้องโทรติดมากที่สุดก็คือหลวงพ่อสามารถนะจ๊ะแล้วคือชะเอื้องมีความสุขที่สุดเลยค่ะที่ว่าชะเอื้องได้รู้จักธรรมะจากคลื่นของสังฆทานธรร
0: ม
3: ทุกวันนี้ชะเอื้องมีความสุขที่สุดเลยค่ะแล้วทุกคนที่หลวงพ่อชะเอื้องพูดตรงๆนะจ๊
0: ะ
3: คนที่มาจีบหรือว่าคนที่มาชอบหรือว่าเพื่อนทุกคนถ้าใครรู้จักกับเอื้องต้องฟังสังฆทานธรรมมาจ้ะ
0: อ๋อแล้วได้แล้วก็จะเป็นแฟนเอื้องได
3: ้อ๋อถ้าเอื้องไม่เปิดรับจ้ะ เพราะว่าเอื้องมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอะค่ะ
0: ดี
3: มีบ้านแล้วก็มีรถแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งจบปริญญาตรีเอื้องไม่ต้องการตรงนั้น มันไม่ได้อะไรไปเวลาเราจบอะจ๊ะสังขารของเอื้องเองสวยๆงามๆเขาก็ต้องหามเอื้องยัดเข้าไปในกองฟอน
0: คิดได้ดีสาธุ
3: ใช่ค่ะหลวงพ่อค่ะแต่ว่าเอื้องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะค่ะว่า น้องเขยเอื้องก็ชอบไปดักปลาค่ะ

0: คือเรื่องพูดเหนือเก่งเพราะว่าคุณพ่อเป็นตชด.ค่ะแล
1: ้
0: วไปเกิดที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยพูดเหนือเก่งอะค่ะแต่ต้นกำเนิดคือสมุทรปราการค่ะเป็นวังกุ้งวังปลาค่ะแต่ว่าพอพ่อเกษียณจากตชด.ค่ะท่านก็มาอยู่ภูธรที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะค่ะจนท่านตายค่ะแล้วเสร็จแล้วน้องเขยเขาชอบไปช้อนปลามาแต่พอน้องเขยเผลอเอื้องก็ปล่อยลงคลองหลังบ้านเอื้องบาปหรือเปล่า
1: บุญน่ะแต่บุญต้องขโมยเขาทำอ่ะ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: พระ
0: เจ้า
1: บุญต้องลักลอบเขาทำแต่ว่ามันก็ไม่เต็มไม่ได้ 100% เท่ากับเหมือนบุญที่น้องเขยเขาร่วมทำบุญกับเราโดยที่ว่าเอาคุณไปปล่อยนะฉันทำใจได้แล้วเนี่ยมันจะได้บุญ

0: เคยเขาร่วมทำบุญกับเราโดยที่ว่าเอาคุณไปปล่อยนะฉันทำใจได้แล้วมันจะได้บุญ 1,000% ไอ้นี่มันได้บุญ 100% แต่ถ้าพี่ถ้าน้องเขยเขาปล่อยด้วยมันจะได้บุญ 1,000%
1: จ้ะเขาไม่ปล่อยหรอกจ้ะเพราะว่า เขาจะได้มาทีเยอะมากๆแล้วเขาก็จะคือมันอยู่ในร่างแห่นะหลวงพ่อแล้วเอื้องเห็นที่ไรเขาจะเอาคล้ายๆสากกระเบือใหญ่ๆตีหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับแง่ๆๆๆแต่ก่อนที่เขาจะตีหัวเอื้องก็ไปคัดตัวที่ว่ามันแข็งแรงแข็งแรงอะจ๊ะแล้วก็ปล่อยลงคลองหลังบ้านไป
0: แต่เขาไม่ว่าอะไรเนาะ
1: เขาไม่เห็นหรอกจ๊ะเอื้องแอบปล่อยแล้ว
0: ตอนนี้เดี๋ยวเขาฟังธรรมะเขารู้แล้วว่าเราแอบปล่อย
1: แต่ตอนนี้เขาเป็นอัมพฤกษ์แล้ว
0: จ
1: ๊ะคือเขานอนเฉยๆบนเตียงนอนแล้วเขาวันนั้นเขาตกเตียงลงมาทุกวันนี้เขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วคือที่เขาเอาเรื่องนี้มาพูดไม่ได้เอาครอบครัวมาพูดนะจ๊ะเขาเอื้ออยากให้ทุกคนรู้ว่ากรรมมันมีจริงไงจ๊ะกรรมมีจริงเพราะตอนนี้น้องเขยเอื้องเป็นอัมพฤกษ์จ๊ะแต่น้องสาวเอื้องต้องป้อนข้าวต้องดูแลต้องอาบน้ำตลอดเลยจ๊ะจ๊ะทีนี
0: ้แล้วน้องเขยเขาสำนึกบาปได้ไหม
1: เขาไปทำบาปไม่ได้แล้วจ๊ะ
0: เปล่าเขาสำนึกได้ไหมว่าเป็นกรรมที่เขาตีปลา
1: ไม่ทราบเพราะว่าเขาอยู่สุพรรณการแต่เอื้องอยู่พัทยาจ๊ะไม่ค่อยสนิทกับเขาแต่แล้วก็อีกเรื่องนึง
0: ก็วิทยุไปให้เขาฟังสิแปลวิทยุให้เขาฟังนะ
1: จ้าจ้า
0: เขาบอกว่าพ่อฝากวิทยุไปด้วย
1: จ้าหลวงพ่อ
0: ฟังก็จะได้หยุดกรรมอันนี
1: ้จ้าแล้วอีกเรื่องนึงจ้าคือเรื่องถามไปแล้วอีกครั้งนึงกับหลวงพ่อสามารถแต่ว่าเอื้องไม่ได้บอกว่าปูที่เป็นปูทะเลกุ๊กที่ร้านนะเขาไปล้วงมามันตัวใหญ่มากแล้วไข่เต็มท้องเลยแล้วคือเขาล้วงแรงมากปูมันก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะก้ามใหญ่หักหมดเลย2ก้ามแล้วก้ามเล็กเหลือ4ก้ามข้างนึงแล้วเหลือ2ก้ามนิ้วก้อยกับนิ้วนางเหลือ2 2อีกข้างนึงแล้วเอื้องบอกขอบคุณมากแต่เขาจะให้เอื้องต้มเขาดีใจว่าเอาของดีๆมาฝากเนี่ยแต่พอเขากลับไปแล้วอ่ะเอื้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปปล่อยในสระของราชประชาสมาสายโรงเรียนราชประชาสมาสายพระประแดงอ่ะจ้ะนั่นแหละจะเข้าไปแต่เอื้องลืมไปว่ามันเป็นน้ำจืดอ่ะจ้ะเอื้องลืมไปอ่ะจ้ะแล้วอย่างนี้เอื้องทำบุญหรือเอื้องทำบาปจ้ะหลวงพ่อ
0: ก็ทำบุญแต่ไม่ฉลาดทำอ่ะ
1: หรอพ่อจะเอื้องทำเอื้องเครียดนะเนี่ย
0: ไม่เครียดนะพูดจริงๆแล้วข้างหลังก็ต้องฉลาดต้องมีเหตุมีผลต้องพิจารณาว่าจะปล่อยเขาที่ไหนดี
1: ใช่ค่ะมันนึกว่าเอ๊ะที่เราไปปล่อยเงินเป็นน้ำจืดนี่แล้วปูมันก็ต้องตายใช่ไหมคะ
0: มันเรื่องของเขาอ่ะมันเรื่องของกรรมอ่ะ
1: หรอคะ
0: แต่เราเจตนาดีเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเขาคงไม่เป็นไรฮะ
1: ค่ะสาธุสาธ
0: ุแต่ว่ามันผลที่จะได้รับก็ปัดมันน้อยไป
1: ค่ะ
0: ความอิสระภาพเขาไม่สมบูรณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เหมือนเราปล่อยเขาไปแบบว่าอะไรนะปล่อยสัตว์ไปแต่เราลืมให้ความอิสระเขาจริงๆใครไปปล่อยไว้ในกรงเงี้ย
1: จ้าหลวงพ่อเอื้องอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าถ้าใครอยากฉลาดให้ฟังสังฆทานธรรมเจ้า
0: เดี๋ยวเราสังฆทานลอยเป็นลูกโป่ง
1: เป็นอย่างเจ้าเอื้องดึงกลับเจ้าพอลอยไปไกลๆเอื้องจะดึงกลับเจ้าเจ้าเอื้องขอกราบนมัสการลานะจ๊ะ
0: จ้าธรรมรักษาโชคดี
2: ครับคุณชอบเอื้อง
0: ก็มีบรรยากาศดีไปอย่างเวลาของผมพูดนะ
2: ครับผม
0: โลกก็สว่างสวยไปด้วย
2: โทรมาบ่อยครับในรายการของคุณป้าแป๊วด้วยในรายการ
0: แต่มาไม่เคยเจอเขาเลยวันนี้เจอเขาคงโทรในการอื่น
2: ครับสายสุดท้ายนะครับหลวงพ่อคุณณัฐการจากบางแคครับคุณณัฐการครับ
3: นมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: สวัสดีจ้ะ
3: ค่ะคือโยกไปพม่ามาแล้วก็ซื้อทับทิมมาแต่ทีนี้เม็ดมันใหญ่หน่อยจะไปหลวงพ่อจะรับหรือเปล่าหรือจะรับเป็นเม็ดเล็ก
0: ๆทับทิมปลอมหรือทิมไม่ปลอม
3: ทับทิมให้ร้านเพชรเขาดูแล้วค่ะ
0: เ
3: ขาบอกว่า
0: พม่าเนี่ยของปลอมทั้งนั้นเนี่ย
3: ค่ะเขาบอกของแท้ค่ะ
0: ของแท้นะ
3: แล้วก็มีใบรับรองมาให้ด้วย
0: ได้ทั้งนั้นก็รับ
3: รับใช่ไหมคะ
0: ถ้าปลอมไม่รับ
3: แต่นี่เขารับรองมาว่าสองแ
0: ท้ได้นะโมทนา
3: ครับแล้วเอาไว้ลูกจะไปถวายหลวงพ่อนะคะ
0: จ้าจ้า
3: ค่ะการนมัสการลาจ้า
0: โมทนาสาธุ
2: ครับเช้านี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับหลวงพ่อครับ
0: ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
4: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้น

0: เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: ชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของขี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของขี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็น

0: ครูรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองสำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการ

0: ให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราก็เอาความคิดนึกของเรามาจับไว้ที่รูปหน้าของเราจับไว้ที่กายของเราทั้งอธิษฐานบารมีของเราน้อมเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ในใจของเราตั้งสัจจธิษฐานบารมีว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นกายเห็นรูปหน้าของเราค่อยๆพิจารณารูปหน้าของเราหลับตาจะเห็นใบหน้าของตัวเราเองเห็นตั้งแต่ผมหน้าผากคิ้วจมูกปากเห็นรูปกายของเราพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาไล่จากบนลงมาเบื้องล่างจนถึงปลายเท้าของเรารูปร่างหน้าตาร่างกายของเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันนึกให้เห็นเราในปัจจุบันขณะนี้เราอยู่ในอิริยาบถใดให้ความคิดของเรานั้นอยู่กับกายของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอิริยาบถในขณะนี้กายของเรานั้นเป็นอย่างไรจับความคิดนึกมาไว้ในใจของเราพิจารณาเห็นใจของเราคิดนึกอะไรอยู่เราส่งความคิดนึกไปที่ใดนอกกายนอกใจของเราคิดถึงบ้านเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานหรือคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาค่อยๆเอาสติจับความคิดนึกค่อยๆเปลี่ยนความคิดนึกค่อยๆมีสติกำกับในความคิดนึกของเราคิดเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรูปกายของเราพอนึกถึงใจเรานึกถึงความคิดของเราก็ให้สติเป็นตัวกำกับสติเห็นความคิดสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้ที่เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเริ่มทำจิตของเราให้สงบกายสงบแล้ววาจาสงบแล้วใจของเรากำลังจะสงบมีสติกำกับดูกำกับรู้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำความเพียรเริ่มทำสมาธิเริ่มประพฤติปฏิบัติอารมณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ความนึกคิดของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดให้มีสติกำกับอยู่ในจิตของเราเพราะจิตเป็นเครื่องรับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจิตเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวกำกับอยู่พอมีความคิดพอมีอารมณ์จิตมันก็จะรู้ทันทีอะไรมากระทบจิตมันก็รู้เราก็เติมสติขึ้นมาให้พลังกับสติของเรารู้ชัดเห็นชัดว่าจิตมันปรุงแต่งเถอติ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่มากระทบก็มีสติเป็นตัวรู้ค่อยๆวางอารมณ์ของเราดึงความคิดกลับมาไว้ที่กายของเรารู้กายเห็นกายของเรา
ค่อยๆดึงกลับมาค่อยๆดึงความคิดนึกกลับมาแล้วก็ค่อยๆวางอารมณ์จะรักโลภโกรธหลงหรือเฉยๆที่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ค่อยๆวางอารมณ์เหล่านั้นลงรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็วางลงให้เรามีสติพิจารณาตามไปมีสติพิจารณารู้ไปสงบกายสงบวาจาสงบใจเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีสติกำกับมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์ความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นก็มีตัวรู้ก็คือสติเฝ้าระวังจิตของเราจิตก็เฝ้าระวังสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆกระทบกายส่งความรู้สึกไปที่จิตของเราเราก็มีสติกำกับถ้าความคิดมันยังฟุ้งมันยังปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ให้เรานั้นเอาความคิดนึกเอาสติจับไว้ที่ปลายจมูกของเราจมูกของเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็ให้สติของเราเห็นในลมหายใจเข้าผ่านหน้าอกของเราไปไหลไปที่ช่องท้องกลางสะดือของเราเห็นลมหายใจเข้าค่อยๆถอนออกมาผ่านทรวงอกหลอดลมขึ้นมาจนออกที่ปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพยายามตั้งกายตรงๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องไปลังเลอะไรให้ลงมือในการประพฤติปฏิบัติให้จิตพิจารณากายมีสติเป็นตัวรู้กำกับตามไปมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกค่อยๆไหลลงไปที่หน้าอกหลอดลมของเราจนไปถึงช่องท้องจากนั้นลมหายใจก็ย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมผ่านหน้าอกหลอดลมจนถึงปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ชัดเห็นชัดในลมหายใจในปัจจุบันให้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติรู้ในธรรมชาติรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกให้เราหายใจให้เป็นปกติให้เรารู้ในลมหายใจของเรา

พยายามตามลมหายใจให้ทันถ้ามันยังเผลอสติจิตมันยังส่งออกไปความคิดนึกมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้เราบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราให้มันตามลมหายใจเข้าให้ตามลมหายใจออกพอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทพุทโธพุทโธตามลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทให้เราตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกฮู้ลมหายใจออกนึกโธให้พุทโธตามลมหายใจของเราหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆหายใจยาวก็พุทโธยาวๆให้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราหายใจเข้าแล้วก็ค่อยนึกถึงคำว่าพุทธพอหายใจออกก็ให้เรานึกถึงคำว่าโธให้จิตมันเกาะเกี่ยวให้สติมันกำกับอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธไปเรื่อยๆ

ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆจะเย็นร้อนก็ให้เรากำหนดรู้สัตว่ารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงอะไรมากระทบก็กำหนดรู้พิจารณาให้เกิดภูมิอัตภูมิธรรมแล้วก็ละแล้วก็วางซะลมหายใจเข้านึกอูดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนความคิดมันช้าลงอารมณ์มันเฉยนิ่งกายเคลื่อนไหวช้าลงเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกชัดเจนขึ้นช้าลงช้าลง

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าจิตมันปรุงแต่งจิตมันยังฟุ้งออกไปก็ให้เรานับเลขกำกับลมหายใจของเราไปก็ได้จิตมันจะได้รวมจิตมันจะได้มีเครื่องยึดไม่ส่งออกไปนอกกายของเราหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธสองนับไปเรื่อยๆให้เราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆแบบนี้นับไปเรื่อยๆคนที่ไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็พยายามให้มันจดจ่อในการนับพุทโธในคำบริกรรมภาวนาของเราลมหายใจเข้าพุทธนับหนึ่งลมหายใจออกนับโทสองพุทโธไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจนถึงพุทโธห้าสิบแล้วก็ย้อนนับถอยหลังลงมาใครสงบดีแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธค่อยๆบางลงเบาลงรวมกับลมหายใจใครที่จิตมันยังส่งออกไปข้างนอกจิตยังไม่เข้ามุมสงบก็นับพุทโธไปพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3จนถึงพุทโธ50แล้วก็ย้อนกลับมาพุทโธ50พุทโธ49พุทโธ48พุทโธ47จนถึงพุทโธ1แล้วก็พิจารณาดูจิตมันเป็นรังไรบ้างนิ่งหรือยังก็ต้องพยายามหาอุบายแก้ไขในการที่เราประพฤติปฏิบัติทุกๆครั้งเราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเราเองเราก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนกายสงบวาจาสงบคนรอบข้างก็เห็นแต่ใจที่สงบใจที่ฝึกดีแล้วนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวของเรา

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆใครสงบแล้วจิตดิ่งนิ่งว่างก็ให้มีสติเป็นตัวดูตัวรู้ว่าจิตที่มันนิ่งดีแล้วมันหยุดดีแล้วมันจะมีอัตธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าเพิ่งไปลังเลอย่าเพิ่งไปสงสัยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลกับวันเวลา

คิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่คิดไม่นึกอะไรจิตไม่ส่งไปก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมลงกับลมหายใจ

พุทโธไปเรื่อยๆพยายามคุมความคิดของเราไม่ให้ส่งออกไปนอกกายของเราจิตพอมันจะสงบกายมันสงบแล้ววาจาสงบแล้วจิตกำลังจะสงบถ้าเราไปรับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบไปวิตกวิจารสิ่งที่เราตั้งใจมาตั้งใจทำมันก็ค่อยๆหายไปก็ต้องพยายามเราต้องรู้จักแก้ไขตัวของเราเองรู้จักจริตนิสัยตัวของเราเราเป็นคนมีราคะเยอะมีโทสะเยอะโมหะเยอะหรือเราเป็นพวกวิตกจริตเราเป็นพวกมีศรัทธาจริตหรือว่าเราเป็นพุทธจริตก็พยายามถ้าเรารู้ในจริตของตัวเราเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวของเราได้พยายามตั้งใจใครถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำมีกามฉันทะเป็นตัวตั้งตัวตนก็ต้องพยายามแก้ไขลดละเลิกไป

พยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้สึกอย่างไรมีความคิดนึกอย่างไรอารมณ์ส่งไปอย่างไรก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางนั่งไปราคะเข้าครอบงำเราก็ต้องพยายามพิจารณามีกามฉันทะเกิดขึ้นในใจของเราก็ให้เรานั้นพิจารณาจิตสภาวะจิตของเรายินดีไม่ยินดีหรือเฉยๆต่อสิ่งที่มันหน่อเนื่องขึ้นมา

พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็ให้เราเจริญพรหมวิหารสี่ขึ้นในใจของเราพอนั่งสมาธิจิตมันรวมก็คิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบนึกถึงคนที่เรารู้เราเห็นว่าเขานั้นนินทาว่าร้ายเรานึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธเราก็เจริญพรหมวิหารสี่ให้นิวรณ์ก็ไปจากตัวของเราได้

นั่งไปนั่งไปเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นทีนะมิทะเข้ามาครอบงำก็ให้เราพิจารณาปารภความเพียรนึกรู้เห็นในอนุสติพุทธสติพุทธสติจาคะสติก็ต้องพิจารณาหาอุบายแก้ไขนิวรณ์ที่มาครอบงำตัวของเราใครมีสติก็พุทโธไปใครขาดสติรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าไปใครถูกอุทจักกุกุจจะเข้าครอบงำวิจิกิจจาเข้าครอบงำก็พยายามหาอุบายในการแก้ไขความฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านเราก็เจริญในหลักกสิณเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเรานั่งไปนั่งไปเกิดความลังเลสงสัยก็ต้องยิ่งเจริญหลักอานาปานสติก็คือการบริกรรมภาวนาตามดูตามรู้ในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพยายามตั้งใจจิตมันจะดิ่งนิ่งค่อยๆว่างลงว่างลงสำคัญก็คือสติที่ต้องกำหนดกำกับตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับความคิดนึกจิตใจของเราอารมณ์ความคิดนึกต่างๆจากภายนอกเมื่อเราไปรับมาเขากระทบกับจิตของเราจิตเป็นตัวรับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราก็มีสติในการควบคุมจิตของเราเป็นคุณก็เก็บไว้เป็นโทษก็วางลงสติจึงเป็นตัวที่เราต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราง่วงเหงาหานอนเพราะเราขาดสติเรามีความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เพราะเราขาดสติเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอดกลั้นเราก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราคุมสติของเราไม่ได้เราไม่ได้พลังกับสติของเราพยายามตั้งใจ

ุทโธไปจนพุทโธหายไปกับลมหายใจจิตดิ่งนิ่งเฉยอยู่กลางลำตัวของเราพยายามดึงสติขึ้นมาสำรวมอินทรีย์ของเราควบคุมอิริยาบถต่างๆภายในกายของเรารู้ในการเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเผลอสติคิดนึกอะไรใครเผลอสติหลับไปรู้ตัวรู้กายก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติไปใครมีเวทนาต่างๆมากระทบก็กำหนดรู้ปวดก็ดีเมื่อยก็ดีก็ให้เราพิจารณาดูให้เป็นกรรมฐาน

ก็ให้เรานั้นมีสติตามดูตามรู้ในอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปของเรายินดีไม่ยินดีรู้สึกเฉยมีเวทนาเกิดขึ้นในใจเพิ่มเติมอย่างไรสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นภายในใจของเราให้เรามีสติควบคุมดูรู้เห็นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำสมาธิก็เพิ่มพูนพลังให้กับสติของเราเพื่อจะสร้างตัวปัญญาให้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคำว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความว่างวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเรามาสร้างพื้นที่ว่างๆเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหากามอคติพยายามตั้งใจพยายามข่มใจนั่งไปถูกความลังเลสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจขึ้นมาก็ให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดรู้ในความคิดนึกเหล่านั้นรู้อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงคิดถึงอะไรก็วางคิดนึกอะไรก็วางปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเราก็วางเพราะขณะนี้เรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเรามาทำให้ความสงบมันมีเกิดกับตัวของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมีความพยายามอดทนไม่ได้ก็พยายามเพิ่มขึ้นอีกเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเราก็เพิ่มความเพียรความหมั่นความถี่ในการประพฤติปฏิบัติทำให้มากทำทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้กายของเรานั้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัตินั่นก็เพราะเรามีบุญกุศลมาเรากำลังมาต่อยอดบุญยอดกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันสงบก็ให้เฝ้าดูอยู่ในความสงบมีสติเฝ้าดูอยู่ในความสงบเหมือนน้ำแข็งหล่นไปในแก้วใสมีน้ำอยู่เต็มพอเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำแข็งมันก็ละลายรวมไปกับน้ำที่อยู่ในแก้วก็ให้เราเอาสติจับไว้ที่แก้วเห็นแก้วน้ำเต็มเปี่ยมไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีสภาวะธรรมที่แตกต่างไปจากการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นจิตมันดิ่งนิ่งว่างเฉยจิตดิ่งนิ่งว่างสงบมีแสงสว่างเกิดขึ้นรู้สึกปิติเกิดขึ้นก็ให้เรากำหนดรู้ปิติสุขมันเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นพยานว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาถูกทางเมื่อเราเจอมันเราก็เฉยๆเราก็ข้ามมันไปถ้าเราไม่ข้ามเราไม่ก้าวผ่านอารมณ์นี้การประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าก็ต้องพยายามเพียรมากกว่าเดิมขยันมากกว่าเดิมอดทนให้มากกว่าเดิม

พยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาพยายามตั้งใจ

พุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราเปรียบนิวรณ์เหมือนกับสายน้ำใจแท้ใจเดิมของเราเป็นใจที่ใสสะอาดพอถูกกามฉันทะเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำใสที่ถูกเติมแต้มด้วยสีสันต่างๆถ้าเราเกิดความพยาบาทขึ้นมามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะความพยาบาทเป็นของร้อนน้ำมันก็ร้อนขึ้นน้ำที่ใสก็ไม่ใสถ้าเรามีความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำในยามราตรีที่ไม่มีแสงสอดส่องเราก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่ก้นบึ้งเราถูกความฟุ้งซ่านเข้าครอบงำในจิตใจก็เหมือนน้ำอีกที่มีคลื่นลมพัดละลอกแล้วละลอกเราคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดที่สิ้นสุดจิตมันก็ล้าลงไร้พลังลงเพราะถูกความปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเรามันก็เหมือนน้ำที่มีคลื่นลมเราก็มองไม่เห็นกิเลสตัณหากามมราคะอยู่ที่ก้นบึ้งจิตใจของเราสุดท้ายจิตที่มีความลังเลสงสัยไม่มีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราในท้ายที่สุดก็เปรียบเสมือนน้ำที่มีจอกแหนที่มีวัชพืชขึ้นอยู่เราก็มองไม่เห็นจิตใจที่ใสเหมือนน้ำที่ใสเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆพิจารณาไปแบบนี้คิดนึกอยู่อย่างนี้จิตมันจะได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องทำไว้ในใจให้ดีตั้งไว้ในใจให้ดีว่าใครจะได้ใครจะถึงก็ไม่เป็นไรขอให้เรายังมีความเพียรมีความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละเป็นสำคัญใครจะได้ไม่ได้ใครจะถึงไม่ถึงไม่สำคัญกับตัวของเราเรามาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นกับตัวของเราใครทำใครก็ได้ใครมีความเพียรความหมั่นมีความตั้งใจมันก็จะถึงที่สุดในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีความอดทนมีความเพียรพยายามตั้งใจ

ุทโธไปได้สติก็พุทโธเผลอสติก็พุทโธรู้ตัวขึ้นมาก็พุทโธพุทโธตามลมหายใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรถ้าเรามีความตั้งใจมีความอดทนมีความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆจิตมันก็จะบางเบาลงความสงบก็สงบได้เร็วขึ้นเพราะจิตมันมีเมตตามีความกตัญญูมันเป็นบุญมันเป็นกุศล

พยายามตั้งใจมันคือล่วงไปล่วงไปมันเป็นปกติต่อให้ไม่มีนาฬิกาให้เราดูวันเวลามันก็เคลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาเพราะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติก็ให้ทำไว้ในใจว่าเราไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติทั้งอาหารอากาศครูบาอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรที่คอยส่งเสริมชี้แนะให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเราต้องมีความเพียรความหมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจิตของตัวเราทำจิตของเราให้มีพลังทำจิตทำใจทำกายของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นตัวรู้

พุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธไม่จำเป็นว่าเราจะบริกรรมภาวนาหรือเปล่าแต่ให้จิตมันจดจ่อความคิดนึกจดจ่อที่ลมหายใจของเราแต่ที่เราบริกรรมภาวนาก็เพื่อเป็นเครื่องยึดไม่ให้จิตของเรามันไปฟุ้งซ่านส่งออกไปไกลจิตอยู่แต่ที่กายอยู่แต่ที่ปลายจมูกของเราอยู่แต่ลมหายใจของเราพุทโธอยู่ในตัวของเราหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญ

พุทโธพุทโธไปรู้ตัวก็พุทโธพุทโธนิ่งแล้วพุทโธบางลงหายไปในลมหายใจก็ไม่ต้องตกใจพยายามทำสติไว้ตั้งสติให้ดี

พุทโธพุทโธไปปวดเมื่อยก็ทนเวทนามากระทบก็ทนลองทนดูถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยพอเวทนาเกิดเราก็คลายออกจากสมาธิเราก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติก็ให้เราเอาตรงนี้เป็นเหตุนั่งให้ข้ามนิวรณ์นั่งให้ข้ามเวทนานั่งให้ข้ามพยาบาทให้จิตมันว่างปราศจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพราะเราต้องการทำให้เรานั้นมีบุญทำให้เรานั้นมีความสงบทำให้เรานั้นมีปัญญามีความฉลาดเกิดขึ้นพยายามตั้งใจ

0: พุทโธไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนอิริยาบถก็พยายามทำสติไม่ไปกระทบไม่ไปรบกวนบุคคลอื่นจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้เราทำอะไรเพื่อนสหธรรมิกของเราทำอะไรแล้วก็ข้อเปลี่ยนไปคลายไประยะบทแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติต้องรู้จักแก้ไขรู้จักปรับ
1: จากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจสาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะครับอ่ะนั่งตามสบายโยมวันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับเราเวียนเทียนกันเป็นปกติของวัดสังฆทานนะครับเป็นการทำให้เรานั้นได้ผ่อนคลายอิริยาบถด้วยได้การปฏิบัติบูชาด้วยนะครับวันนี้อาตมา ได้รับคำขอร้องให้พูดเรื่องแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมคือ อะไรนะเขาเรียกแฟนคลับก็ได้เนาะขับรถสามล้อผ่านเขาบอกอาจารย์ช่วยกระตุ้น

ให้ญาติโยมได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติโยมเป็นคนขี้เกียจอยากจะให้อาจารย์พูดให้โยมเป็นคนขยันโยมว่าอาตมาจะพูดเรื่องนี้ได้ไหมโยมเป็นคนขี้เกียจอาตมาก็เป็นคนขี้เกียจจะพูดให้เราสองคนสองฝ่ายเป็นคนขยันพอจะได้ไหมอาตมาจะลองพูดโยมก็ต้องลองฟังนะแต่จะลองทำหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ทีนี้ถ้าพูดเรื่องปัจจุบันมันก็จะกลายเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นไลฟ์โค้ชไปยกเรื่องอดีตดีกว่าบ้านนี้มีพี่น้อง5 คนบ้านนี้อยู่ที่กรุงนารันทาอันนี้เป็นเรื่องขั้นพุทธกาลพี่ชายคนโตเนี่ยออกบวชแล้วก็มีบ้านนี้มีผู้ชาย4ผู้หญิง3ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยออกบวชคนโตบวชแล้วกลายเป็นพระภิกษุที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาโยมรู้ชื่อแล้วใช่ไหมครับอาตมาพูดถึงพระภิกษุรูปไหนอัครสาวกเบื้องขวาพระเจ้าคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรมีน้องอีก6 คนเป็นหญิง3 ชาย 3อาตมาจะกล่าวถึงผู้ชายก่อนนะครับเวลาไม่พอเอาแต่พวกผู้ชายก่อนนะครับคนหนึ่งชื่อนะพระทุนนะซึ่งมีความสำคัญในการทำสังฆายนาอีก2 คนนั้นพระอุปัสเสนะเป็นต้นบัญญัติในการที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงบัญญัติว่าพระภิกษุต้องมีพรรษาเท่าไหร่ถึงจะเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ส่วนคนสุดท้องคนสุดท้ายชื่อพระเรวัตตะนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่บวชองค์สุดท้ายเลยเพราะเป็นน้องนุชคนสุดท้องแล้วก็ออกบวชตอนอายุ7 ขวบทั้ง3 องค์เนี่ยนะครับได้รับตัวอย่างได้เห็นตัวอย่างของพี่ชายก็คืออุปติสสะซึ่งต่อมาก็คือพระสารีบุตรนั่นเองพระปัสเสนานั้นมีโอกาสไปเยี่ยมพระพี่ชายแล้วก็ได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าความที่เธอเป็นคนฉลาดเรียนจบไตรเพศเตภูมิไม่พอยังไปเรียนอีก1 คัมภีร์เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดว่าจะเป็นบัณฑิตของราชวงศ์ปรากฏว่าพอไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออุปสมบทแล้วพรรษาแรกก็อยากจะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เลยกลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองแล้วก็บวชให้กับบรรดาผู้ที่อยากจะบวชจนได้ลูกศิษย์มา500 คน500 คนนั้นก็อยู่กับพระอุปัสเสนะจนออกพรรษานี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วพรรษาเดือนไหนวันที่เท่าไหร่โยมรู้ไหมสามสิบหรือ31วันอาสาฬหบูชาวันที่เท่าไหร่ ช่างมันเถอะอาตมาก็จำไม่ได้ถามโยมเพราะไม่รู้นั่นแหละ ปรากฏว่าพอเอาลูกศิษย์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหวังจะได้รับคำชมจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอุปเสนะเธอเป็นโมฆะบุรุษตั้งใจดีนะโยมปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปบัตรเสียอะไรแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่พุทธเจ้าบอกอุปเสนะเธอเป็นโมฆะบุรุษยังต้องอาศัยบุคคลอื่นอยู่เธอจะมาเป็นผู้ให้บุคคลอื่นมาอาศัยได้อย่างไรอันนี้พูดเป็นกลางๆแต่ในพระอัตถกถาอาจารย์บอกว่าว่าแรงแล้วก็ว่าต่อหน้าลูกศิษย์โยมเคยเป็นหัวหน้าไหมเป็นไหมเคยเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้านไหม

หน้าไม่เคยเป็นนักเลงใช่ไหมเคยถูกต่อว่าให้เสียหน้าไหมเคยไหมปรากฏว่าพระอุปเสนะพอถูกพระองค์ทรงว่าแรงๆพระองค์ทรงจี้แรงๆว่าเป็นโมฆะบุรุษคือเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์แทนที่จะโกรธกับเอาตรงนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนว่าเราถูกพระองค์นั้นทรงตำหนิจริงอย่างนั้นจริงๆโอปันยโกก่อนน้อมคำตำหนิกลับมาหาตัวเองจริงเนาะเรายังไม่รู้อะไรมากเลยบวชได้แค่พรรษาเดียวกลับไปเป็นอุปชายกับบุคคลอื่นเวลาเขาถามอะไรก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างดังนั้นตั้งจิต

บุคคลอื่นเวลาเขาถามอะไรก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างจากนั้นตั้งจิตเลยว่าต่อไปเราจะกลับไปพระองค์พูดเสร็จพระองค์ก็นิ่งไปเราจะกลับไปปฏิบัติจนสามารถทำให้บรรดาลูกศิษย์ของเรา500คนได้รับคำชมจากพระพุทธเจ้าอุปัสสนาก็เลยพาลัทธิวิหาริกก็คือคนที่บวชให้คนที่ถูกตัวเองบวชให้กลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถือธุดงค์13ตั้งใจปฏิบัติโดยเพิ่มเขาเรียกเพิ่มภาษาสมัยนี้เขาเรียกอะไรเพิ่มเลเวลเข้าไปหน่อยให้มันเข้มข้นขึ้นพระภิกษุนั้น207แต่พอเพิ่มธุดงค์ของวัด13ไปก็มีความเพียรมากขึ้นจนออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมคณะของอุปัสเสนะแล้วก็ทรงพาหมู่ภิกษุไปดูด้วยแล้วก็เห็นพระทุกรูปตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงถามลูกศิษย์ของพระอุปัสสนะว่าใครเป็นอาจารย์ของเธอการประพฤติปฏิบัติในธุดงค์เนี่ยอาจารย์บังคับหรือเปล่าลูกศิษย์บอกไม่ได้บังคับข้าพระองค์นั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในอาจารย์อาจารย์เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจข้าพระองค์ทรงทำตามอาจารย์ของข้าพระองค์ไม่ได้บังคับแล้วอาจารย์เธอชื่ออะไรอุปเสนะพระองค์ก็ทรงอุทานว่าสาธุสาธุสาธุอุปเสนะแปลว่าดีแล้วดีแล้วอุปเสนะทำดีแล้วเห็นไหมโยมถ้าเราใช้คำตำหนิติเตียนของผู้ที่มีคุณธรรมคนที่เรานับถือคนที่เรามีศรัทธาอุปัสสนะนั้นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงเห็นแบบอย่างจากพี่ชายสองคนแม้เธอจะตั้งใจดีมาแล้วปรากฏว่าความดีที่เธอทำนั้นกลับไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็รับการติเตียนอยู่ในท่ามกลางคนเยอะแยะมากแต่แทนที่จะโกรธกลับมองเข้ามาเออจริงพระองค์พูดอย่างจริงๆเรายังไม่รู้ไม่เห็นอะไรจะไปสอนใครได้เหมือนโยมหลายๆคนมาวัดสังฆทานมาประพฤติปฏิบัติจนบางทีนึกว่าเรานั้นได้รู้ได้เห็นได้หลายอย่างเขาเรียกพวกอะไรนะแก่วัดแก่วาปรากฏว่าไปสอนคนที่มาใหม่ๆสอนแบบงูๆป่าๆจะบอกสเนกฟิตฟิตมันก็จะนั่นไปหน่อยกลายเป็นว่านอกจากจะไม่เห็นตัวเองยังไม่เห็นโทษในการกระทำของตนเองอีกพวกปัสสนะพอพระองค์ทรงตำหนิแล้วก็บอกว่าไม่มีประโยชน์เป็นคนไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์กลับทำให้ตัวเองกลับมามีประโยชน์พระองค์จึงสรรเสริญว่าปัสสนะนั้นเป็นบุคคลที่สามารถสอนบุคคลอื่นได้นั่นเองเวลาหมดพอดีเอาพระเรวัตตะไม่ทันซะละอาจารย์ท่านมาตมานิมนต์ท่านมา4 ทุ่มตมาเห็นรังสีอมหิตของท่านอยู่ด้านหลังพอดี ท่านกำลังยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าให้ฟังต่อเนาะนะครับพอดีตมานั่งไม่ได้นานนะครับโยมพอจะได้แรงบันดาลใจไหมอันนี้คือต้องด่าก่อนแล้วค่อยหายขี้เกียจใช่ไหมทีนี้ใครจะด่าเราได้ดีที่สุดโยมตัวเราเองถูกไหมครับคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวโอเคเนาะวันนี้นะครับขออนุโมทนาบุญที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาด้วยการประพฤติปฏิบัตินี้ขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมโดยทั่วถึงกันในเร็ววันทุกคนทุกท่านเทอญนั่งกันตามสบายนะโยมนะไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องกราบอาตมาด้วยอันนี้นั่งเฉยๆไม่ต้องกราบเพราะถ้ากราบปุ๊บเป็นเหตุให้ลุกหนีไปได้เพราะว่ากราบพระแล้วแต่ถ้าไม่กราบ

จะกราบมันก็น่าเกียดถูกไหมเพราะนั้นนั่งนิ่งๆฉันน้ำจิบๆสบายๆผ่อนคลายอีกแค่สองชั่วโมงก็เที่ยงคืนโอเคไหมนะครับอ่ะพากันตั้งใจโยม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสองสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วกับนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรนาพระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาบวชประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับฟังรับชมสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งแล้วก็วันนี้เป็นวันพระวันพระใหญ่ด้วยขึ้น15ค่ำก็มีการเวียนเทียนด้วยในรอบแรกมีเวียนไปแล้วใช่ไหมโยมหรือว่าเวียนไป2รอบแล้วรอบเดียวใช่ไหมโยม4โมงเย็นไม่ได้เวียนใช่ไหมสี่โมงเย็นต้องเป็นนักขัตฤกษ์วันนักพระใหญ่ก็เดี๋ยวรอบสองเที่ยงคืนมีใครจะอยู่เวียนเทียนไหมมีไม่ยอมก็การเวียนเทียนก็เป็นการรำลึกถึงรำลึกถึงใครก็รำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะเราถือว่าวันนี้เป็นวันพระเนี่ยที่เรียกว่าวันนี้ก็คือวันพระนะทุกวันพระเนี่ยเป็นวันที่เราต้องมารำลึกอย่างที่กล่าวนะมารำลึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นั่นเองเพราะเราเวียนเทียนเนี่ยเราเวียนเทียนแล้วเราก็ท่องสามบทนี่แหละใช่ไหมโยมบทอิติปิโสบทพระคะวะโตแล้วก็บทสุปฏิปันนะสุปฏิปันโนวันที่เราเวียนนั่นแหละสามรอบเรานึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็พระองค์ตรัสรู้ธรรมนั่นเองแล้วก็นำธรรมมาสั่งสอนอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเป็นเพียรเพื่อได้มาถึงซึ่งธรรมต่างๆนั่นเองแล้วธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็ธรรมอันประเสริฐของพระองค์เนี่ยก็คือธรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติด้วยพวกเรานี่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมนี่แหละธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้เรื่องของการที่เราต้องเกิดเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมแล้วยังเพื่ออะไรอีกด้วยเกิดมาแล้วไปไหนเกิดมาแล้วทำอะไรต้องทำอะไรแล้วจะไปไหนท่านผู้ชมนี่คือทำนี่แหละบอกหมดเลยทำนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะบอกเราได้หมดและนอกเหนือจากทำนี้นะจริงๆก็มีทำเบื้องต้นของทำนี้ทำเบื้องต้นของทำนี้คือทำที่เป็นเหตุให้เกิดอริยสัจ4ขึ้นมาเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้โดยตรงนะเขาเรียกว่าปัจจยการปัจจยการหรือปฏิจสมุปบาทหรือปฏิจปันนรธรรมนี่คือชื่อธรรมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมอันนี้จะบอกเราว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาจากไหนเพราะไอ้คำว่าเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นโจทย์ก่อนโยมเกิดมาเพื่ออะไรทำไมต้องเกิดนั่นเองทำไมต้องเกิดนี่ก็เป็นคำถามอาตมาเลี้ยงผิดทำไมต้องเกิดเนี่ยมาก่อน
โยมรู้ไหมใครรู้ไหมว่าทำไมต้องเกิดที่ต้องเกิดเนี่ยเพราะมันมีเหตุจัดปัจจัยมีเหตุปัจจัยของการเกิดตรงนี้เป็นข้อกลางๆของปฏิจจสมุปบาทเป็นข้อ8ข้อ9ข้อ10เลยข้อ10ข้อ11เป็นข้อ10ข้อ11แล้วมันตัวเกิดเนี่ยที่มันเกิดเพราะว่ามันมีข้อนำมาเนี่ยข้อก่อนหน้านั้นก็คือเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติวันที่เราเกิดเนี่ยเราเกิดในชาติแล้วชาติเนี่ยทำไมต้องเกิดเกิดมาแล้วมีชาติเนี่ยมันเกิดมาได้เพราะอะไรไอ้ที่เกิดมาได้เพราะมันมีกรรมที่เรียกว่าวิบากเห็นไหมโยมแล้วกรรมนี้เป็นไงที่เป็นวิบากเนี่ยมันคืออะไรกรรมที่เป็นวิบากก็คือบุญกับบาปนี่บุญกับบาปหรือว่ากุศลกับอกุศลนั่นเองแล้วมันมาจากไหนมันมาจากไหนเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อกี้พูดถึงชาติเนี่ยนะชาติมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันมีต้องสองสามคำถามที่กล่าวจะพูดคำตอบไปแล้ววันที่ต้องมาเกิดต้องมามีวิบากต้องมารับกรรมเนี่ยก็เพราะว่าเราทำกรรมมาแล้วนี่เห็นไหมโยมเราทำกรรมมาที่เรียกว่าทำภพใช่ไหมที่เรียกว่าทำภพแล้วภพเนี่ยมันมาจากไหนเห็นไหมมันมีคำถามเรื่อยไปภพมันก็มาจากกรรมที่เราทำในชาติมันเวียนอยู่เนาะนี่เป็นเรื่องของวัฏฏะด้วยเราทำมาในชาติอีกแหละเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ในชาติซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในชาติด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ในชาติเนี่ยเราทำภพนั่นเองเพราะเรามีภพมาจากชาติชาติไหนชาติก่อนหน้านี้ชาติก่อนหน้านี้คืออดีตชาติถ้ามีอดีตชาติเราก็คือเคยเกิดใช่ไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราเคยเกิดมาแล้วเราไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาแล้วหลายชาติมีคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่ไม่ได้อยู่ในบวรศาสนาเนี่ยบางคนเชื่อว่าเกิดมาเนี่ยชาตินี้เกิดมาเพราะมันต้องเกิดแค่นั้นเองเกิดมาแล้วก็ศูนย์ด้วยเกิดมาแล้วศูนย์เกิดมาแล้วดับศูนย์ไปเช่นเดียวกับพระยมกะยมกะยมกะเนี่ยในสมัยพุทธกาลด้วยก็เชื่อแบบนี้ด้วยเชื่อว่าพระขี่นาศพด้วยนะเชื่อว่าพระขี่นาศพเนี่ยตายแล้วศูนย์เห็นไหมโยมแล้วในปัจจุบันยังมีคนเชื่อแบบนี้ด้วยอาตมาเห็นในสื่อเลยในสื่อมีคนเห็นว่าเกิดมาแล้วมันจะศูนย์ว่าไอ้ที่มันเกิดเพราะมันเกิดมาเองนะมันเกิดมาแล้วก็พอเกิดมาแล้วเวลาตายมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอีกนะแต่มีผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่ไม่ใช่คนบ้านเราเนี่ยนะเป็นคนแถวยุโรปด้วยนะเขาก็ทีแรกเขาก็เชื่อแบบนี้เลยเขาเชื่อบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพราะมันต้องเกิดแล้วก็เกิดมาแล้วก็ดับไปเลยสูญไปแต่เขาก็มาหาเหตุที่ว่าเอ๊ะแล้วไปเขาเป็นหมอแล้วหมอเนี่ยก็ไปดูคนไข้ที่ตัวเองรักษาเนี่ยคนไข้ที่ตัวเองรักษาเนี่ยพอมีคนไข้ที่มารักษาแล้วตายไปกับหมอเนี่ยมากมายหมอก็มาสังเกตคนที่ตายคนที่ตายเนี่ยนะบางคนพอตายไปแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีความห่วงกับญาติของตัวเองบางคนก็ห่วงสัตว์แล้วในที่สุดหมอคนนี้ก็รู้ว่าไอ้คนที่ตายเนี่ยนะมันไปเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์ที่คนก่อนที่จะตายเนี่ยเขาห่วงหาอะไรเนี่ยแล้วไปเกิดแบบนั้น
พอไปเกิดแบบนั้นแล้วก็พยายามหารายละเอียดแบบนี้นะหลายๆกรณีหลายๆคนแล้วในที่สุดมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยที่รู้เพราะว่าบางคนเนี่ยพอใกล้ตายแล้วก็เพ้อแบบนี้แหละเพ้อว่าห่วงคนห่วงสัตว์อย่างนี้ไปเกิดก็ไปเกิดอีกพอที่สุดพอสรุปได้แบบนั้นนะพอเขาสรุปจากหลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยมาจริงๆมาเขาก็มารู้ในเรื่องต่างๆด้วยนะศึกษาในศาสตร์ต่างๆในหลักฐานต่างๆที่มีเรื่องของเกี่ยวกับการตายและการเกิดนี่แหละแล้วเขาศึกษาในสุดเขาก็เชื่อว่าคนเราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันตายด้วยการเปลี่ยนร่างเขาเปลี่ยนร่างใหม่นะเพราะในการเปลี่ยนร่างของเขาเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าตามที่กล่าวเพราะอยากเกิดห่วงลูกห่วงหลานหรือว่าห่วงสัตว์ตัวไหนก็ไปเกิดเป็นตัวนั้นห่วงคนไหนก็ไปเกิดแบบนั้นไปเกิดเป็นญาติโกโหติกาของคนที่เขาห่วงเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่ามันสรุปก็คือคนเราเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องวิญญาณเนี่ยว่าวิญญาณหรือว่าใจน่ะมันไม่ตายใจมันไม่ตายแต่มันเปลี่ยนร่างมันมาสอดคล้องกับเรื่องกรรมที่กำลังพูดอยู่เห็นไหมโยมเพราะคนที่จะเปลี่ยนร่างเป็นอะไรมันอยู่ที่กรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทำกรรมอะไรไว้อย่างเช่นถ้าเราทำอกุศลไว้มากในชาติเนี้ยเพราะชาติหน้าชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แน่ไม่งั้นเราไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เราแต่บอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยบางทีมันก็ผ่านจากการเป็นสัตว์อื่นมาก็มีนะกว่าจะมาเป็นเราเนี่ยเพราะมันข้ามภพข้ามชาติมาหลายภพหลายชาติเพราะตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะนานแล้วก็ได้แล้วพอหลังจากที่เป็นมนุษย์ครั้งนั้นแล้วเราทำกรรมไว้แล้วเราทำกรรมไว้กรรมที่ดังที่กล่าวว่าทำอกุศลก็คือฆ่าสัตว์ไว้มากฆ่าคนฆ่าสัตว์ก็ได้แต่ว่าถ้าฆ่าคนต้องเกิดเป็นคนอีกแต่ถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็ต้องไปเป็นสัตว์นั่นแหละนี่คือมันสอดคล้องกับที่หมอคนนี้เขาบอกเนี่ยมันเปลี่ยนร่างแต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เปลี่ยนร่างมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาแต่ถ้ามาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะรู้เลยเอาพระเจ้าตัดไว้แล้วว่าทำกรรมอะไรว่าจะรับผลของกรรมนั้นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปตามที่หมอเขาได้เขาได้จากความรู้จากการศึกษาเนี่ยมันมาสอดคล้องกับพุทธศาสนาเราเห็นไหมนะว่าดังที่กล่าวนะว่าเราเคยทำกรรมในภพที่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์หรือว่ากรรมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆกรรมนี้มันทำด้วยศีลนั่นแหละเรารักษาศีล5มานั่นเองเพราะรักษาศีล5บริสุทธิ์มาเนี่ยเขาเรียกว่าศีลที่เป็นมนุษยธรรมศีลแห่งความเป็นมนุษยธรรมคือศีล5นี่แหละเพราะเรารักษาศีล5มาแล้วไม่ใช่รักษาชาติเดียวด้วยนะจริงๆมารักษาสายหลายชาติเพราะฉะนั้นเราก็เคยเกิดเป็นคนมาหลายชาติที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีนั่นแหละเพราะบารมีเรื่องของศีลด้วยนะมีทานเป็นทานบารมีอย่างแรกเลยแล้วก็ศีลบารมีอย่างที่สองเพราะฉะนั้นเรารักษาศีล5บริสุทธิ์มาจริงๆมันจะบริสุทธิ์จนได้มาเกิดเป็นเราเนี่ยต้องเรียกว่าบารมีอีกนั่นแหละบารมีต้องแก่กล้าอยู่เพราะบารมีในข้อศีลเนี่ยเราต้องแก่กล้าด้วยเพราะเรารักษาศีล5มาจนมันแก่กล้าแก่กล้าคือแรกๆเราอาจจะถือศีล5แล้วไม่บริสุทธิ์ใช่มั้ยอาจจะผิดอาจจะทำผิดบ้างในหลายๆข้ออาจจะข้อ2ข้อก็ได้ใน5ข้อแล้วพอถ้าต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มทำให้มันไม่ผิดทำให้มันผิดจนสะสมมาเนี่ยที่เรียกว่าบารมีแก่กล้า
พราะบารมีแก่กล้ารู้ว่าบารมีเต็มเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะให้ผลใช่ไหมเพราะที่เรามาเกิดชาตินี้เป็นคนได้เป็นมนุษย์ได้คือบารมีที่รักษาศีลแล้วมันแก่กล้าแล้วเต็มแล้วบริสุทธิ์แล้วนั่นเองเห็นไหมโยมจึงมาให้ผลเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วพอเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เรียกว่ามีบุญมากแล้วนะมีบุญมากนะถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดังที่กล่าวว่าเราบำเพ็ญบารมีมามากนั่นเองมาหลายภพหลายชาตินะเพราะหลายภพหลายชาติที่ว่าเนี่ยพูดถึงการเป็นมนุษย์นะมันถึงจะบำเพ็ญบารมีได้เพราะถ้าเกิดเป็นสัตว์บริสารเป็นสัตว์ต่างๆมันไม่สามารถทำเขาเรียกสะสมบารมีได้หรือว่าสร้างบารมีได้มันทำไม่ได้นอกจากเป็นมนุษย์เท่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีบารมีมากต้องทำกุศลมามากยังอันนี้มันยากนะยากที่จะได้เกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเปรียบเหมือนเต่าเนี่ยเต่าที่มันอยู่ในทะเลเต่าที่อยู่ในทะเลแล้ว100ปีเนี่ยมันจะขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่ง100ปีขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีห่วงอยู่ห่วงที่คอเต่ามันรอดได้มีห่วงที่คอเต่ารอดได้นะไอ้เต่าเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เข้ามาตรงห่วงนี้ไม่ได้มันขึ้นมาไม่ตรงเข้ามาไม่รอดว่างั้นนะแล้วก็อีก100ปีถัดมาบางทีก็อาจจะขึ้นมารอดได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นมาแล้วมันรอดไม่ได้ทุกครั้งนี่ไงเหมือนบุญบารมีของเราเนี่ยบุญบารมีของเราที่ทำมาก็เป็นแบบนั้นเพราะนี่แหละที่เขาบอกว่าคนเราที่จะเกิดมามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไอการที่เต่าขึ้นมาเอาหัวไปใส่ห่วงครั้งนี้เนี่ยนั่นคือเหมือนกับว่าถ้าบารมีไม่แก่กล้าเนี่ยเปรียบเหมือนเรานะถ้าบารมีไม่แก่กล้าเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเต่าที่ขึ้นมาแล้วหัวเนี่ยมันไม่เข้าห่วงนะเนี่ยแต่ที่เราเกิดมาได้ครั้งนี้แสดงว่าโผล่หัวขึ้นมามันเข้าห่วงได้นะเห็นไหมโยมเพราะมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยยากแบบนี้แต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบ

พุทธศาสนาเนี่ยนะมันยากยิ่งกว่าอีกนะเห็นไหมโยมมันยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นถือว่าโยมมีบารมีมากบารมีที่ได้มาพบพุทธศาสนาอีกเห็นไหมว่าบางคนเกิดมาในโลกเนี้ยพร้อมกับยุคเราเนี่ยหลายชาติหลายประเทศที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเห็นไหมโยมเขานับถือศาสนาอื่นนั้นเขาก็มีบุญของเขานะที่เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่ไม่พบพุทธศาสนาเห็นไหมโยมไปพบศาสนาอื่นไปถือศาสนาอื่นที่ในโลกนี้แหละไม่ต้องกล่าวถึงแล้วกันเราจะไม่ไปกระทบกระเทียบเขาแต่ศาสนาเนี้ยเป็นศาสนาที่มีศาสนาหรือว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายแล้วสอนด้วยว่าเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาได้ยังไงแล้วเกิดมาแล้วต้องทำยังไงมันทำยังไงนี่ไงที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันทำให้เป็นตัวนี้แหละแต่มันมีที่มาของตัวนี้ด้วยมันยังไปไม่ถึงมันยังพูดอยู่กลางๆนี่แหละเพราะเราเอาเรื่องที่มันเกี่ยวตัวเรามาเกี่ยวตัวเรามากที่สุดนะแต่ธรรมเนี้ยจริงๆมันคือธรรมของเราทั้งหมดเลยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมของเราทั้งหมดเลยเพราะนี่ไงพูดถึงเรื่องการที่เราต้องเกิดเพราะเกิดมาจริงๆเรามันมีวิบากเนี่ยที่เรียกว่าเป็นกรรมเนี่ยนะแต่กรรมที่ว่าเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยทั้งกุศลและอกุศลนะที่ทำมาเนี่ยเราก็ต้องมารับทั้งหมดด้วยรับทั้งหมดแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมที่เราทำไว้แล้วมันเป็นส่วนที่ดีนะครับเป็นส่วนที่ดีเพราะจริงๆในทุกศาสนาเนี่ยนะก็เป็นเหมือนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีกรรมเหมือนกันนะทุกศาสนามีกรรมเหมือนกันนะมีสุขมีทุกข์ที่ต้องเกิดมารับมันนะมารับผลของสิ่งที่ตัวเองกระทำนั่นแหละนะนี่เป็นผลของเราเองนะนะต้องรู้ว่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นผลของเราเองเพราะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดใช่ไหมโยมที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดเลยเพราะตั้งแต่เกิดเลยเห็นไหมเราเกิดมาอยู่ในตระกูลหรือว่าในครอบครัวที่มีพร้อมในเรื่องของที่เราเรียกว่าความสุขก็แล้วกันมีพร้อมในเรื่องของความสุขกับบางคนที่ทำบุญไว้มากเนี่ยจะพบแบบนี้จะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนั่นเองพ่อแม่มีฐานะทางสังคมก็ได้มีสังฆะมีฐานะทางชีวิตที่เป็นชีวิตที่บำเพ็ญประโยชน์ก็ได้มียศมีวาสนานั่นเองหรือว่าบางคนก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะเพราะอันนี้จะถือว่าเป็นกุศลที่เราสร้างมาดีเพราะคนที่เกิดในตระกูลร่ำรวยหรือว่าในครอบครัวที่ร่ำรวยนั่นแหละถือว่านั่นคือมันเป็นตัวบอกนั่นเองว่าเราทำกุศลมาแบบนั้นนะเพราะว่าทำกรรมแบบไหนเราต้องรับแบบนั้นเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราทำกรรมดีไว้มันมาอย่างนั้นแต่ทำไมบางคนต้องเกิดมาในฐานะที่มันยากจนทำไมต้องบางคนเป็นคนจรจัดอยู่ข้างถนนบางคนต้องขอทานบางคนหนักกว่านั้นอีกร่างกายไม่สมประกอบง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการอาตมาดูในเฟซในไลน์เนี่ยมันมีคนที่หัวเนี่ยต้องไปอยู่ข้างหลังนี่อยู่หัวเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยหัวนี่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแบบเราไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวพิกลพิการโยมต้องทำอะไรเนี่ยต้องให้คนอื่นอุ้มนี่คือกรรมมันไม่ยอมนี่คือกรรมกรรมใครกรรมมันนะแต่ก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดีมีมันสมองมากกว่าสัตว์ถึงจะพิกลพิการนะแต่ก็ยังรู้ดีรู้ชอบได้เห็นไหมโยมอันนี้เป็นส่วนของมนุษย์นะที่ดีก็คือมีมันสมองต่างจากสัตว์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวนี่แหละก็กลับมาที่เดิมมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทำเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็เอาแค่ให้รู้แล้วกันว่าคนเราเกิดมาต่างกันเพราะอะไรกลับมาที่พระพุทธศาสนานี่แหละนะเรามีกุศลมากกว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกที่ได้มาพบพุทธศาสนาคือมีกุศลมากกว่านั้นแต่ก็กุศลที่ว่าเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยที่จะรับได้เราต้องเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วต้องเกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นเราทำกุศลไว้ดีจึงมาพบพุทธศาสนาแล้วการที่ได้มาพบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นบุญยิ่งกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมแต่มีที่ยิ่งกว่านั้นอีกโยมเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วรู้ธรรมมาได้ยินได้ฟังมารู้ธรรมของเจ้าเนี่ยแล้วได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของเจ้าด้วยเนี่ยนะนี่เรียกว่ามีกุศลยิ่งกว่ามีกุศลที่สุดเลยเรียกว่ามีกุศลที่สุดท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะที่เรามาเนี่ยเพราะอริยสัจ4อริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะธรรมนี่ไงนะเพราะที่มารู้ธรรมเนี่ยเราตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ด้วยเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นเราต้องการมาดับทุกข์นั่นเองเพราะถ้าดับได้เนี่ยเราจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มาอยู่ในวัฏฏสงสารไม่มาอยู่ในธรรมนี้แหละปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะว่าถ้ามีร่างกายเมื่อไหร่เนี่ยเกิดนั่นแหละเกิดเมื่อไหร่มันก็ต้องมีนามรูปเนี่ยมีขันธ์5เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปตามนี้แหละนะซึ่งยังแจงไปไม่หมดหรอกเพราะว่าถ้าเอาชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยปฏิบัติ12ข้อเนี่ยพูดไม่หมดเลยแต่ถ้าพูดเอาหัวข้อน่ะได้อยู่แป๊บเดียวได้แต่ถ้าเอาให้เข้าใจเนี่ยต้องใช้เวลาแต่การที่รู้เนี่ยก็ดีนะเพราะมันเราจะได้ตระหนักเราจะได้ตระหนักใช่ไหมโยมตระหนักเพราะเราได้เรียนรู้ได้รู้แล้วก็มารู้ดังที่กล่าวรู้ธรรมของเจ้าเนี่ยวันทุกเราทุกคนที่มาบวชเนี่ยเพราะศรัทธาในธรรมพุทธเจ้าเพราะถ้ารู้แล้วเนี่ยดังที่อาตมากล่าวว่าบุญที่สุดเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเพราะที่เรามาเนี่ยมาวันพระมาวันเสาร์เนี่ยแล้วปฏิบัตินั้นจริงๆมันอยู่ในข้อมรรคด้วยนะมีในข้อมรรคในรอบ2อาการ12ด้วยนะมันเป็นเรื่องของต้องทำให้มากมรรคเนี่ยต้องปฏิบัติให้มากทำให้มากทำให้เจริญแล้วมันถึงจะเข้าถึงธรรมมันจะรู้ทำได้นี่ยังไม่กล่าวไปถึงเรื่องรอบ3อาการ12อีกที่เราท่องธรรมจักรกับปวารณสูตรเมื่อเช้าเพราะจริงๆพอเรามาแล้วเนี่ยมาอาทิตย์หนึ่งมาแค่มาวันพระครั้งหนึ่งมาวันเสาร์อีกคืนหนึ่งเนี่ยในค่ำคืนเนี่ยเรามาแล้วเราสมควรที่จะมาหนึ่งก็คือมาปฏิบัติเนี่ยทำให้มากทำให้เจริญในมรรคสองนอกเหนือจากการปฏิบัติเนี่ยโยมได้มารู้ธรรมที่มีเทศนาธรรมเนี่ยที่เขาให้อาตมามาเทศนาธรรมโยมหรือว่าที่ท่านอาจารย์ต่างๆที่ได้มาให้กรรมฐานก็ดีมาเทศนาธรรมให้โยมฟังก็ดีโยมจะได้ความรู้ไปด้วยเห็นไหมโยมเพราะปฏิบัติด้วยนะแล้วก็มีการได้รับฟังธรรมไปด้วยเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เมื่อรู้ในปัญญาของการรู้ธรรมแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะมีสัมมาสังกัปโปะใช่ไหมโยมดำริออกจากกามใช่ไหมเพราะการดำริออกจากกามก็กลับมาที่กรรมฐานเพราะว่าดำริออกจากกามเนี่ยที่จะหมดไปได้เนี่ยกิเลสนั่นเองกิเลสที่จะดับได้เนี่ยถึงพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ต้องมาปฏิบัตินี่แหละโยมแล้วก็ปฏิบัติก็ปฏิบัติไหนก็มี3อย่างแค่นี้เองมีเรื่องของทานโทษมีเรื่องของศีลมีเรื่องศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันคืออะไรศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรคนี่เองเห็นมั้ยโยมมันคือมรรคองค์8เนี่ยโยม
อย่างที่อาตมาพูดว่าเมื่อเช้าโยมท่องธรรมจักรกับปวารณสูตรแต่เขาไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นศีลใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมรรคทั้ง8เนี่ยมันเป็นศีลอยู่3มรรคแล้วก็เป็นการปฏิบัติอีก5มรรคเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นใน5มรรคเนี่ยเป็นกรรมฐาน2ขั้นวันขั้นที่1กรรมฐานขั้นที่1ก็เรียกว่าทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้คือละกิเลสอีกระดับนึงศีลเนี่ยมันละกิเลสระดับหยาบนะระดับล่างก็เรียกว่าเป็นการละกิเลสระดับแรกก็ได้นะระดับแรกเลยระดับที่1ระดับที่2เนี่ยมันละระดับกลางก็คือละด้วยมรรคอีก3องค์นะศีลเนี่ยเป็นมรรค3องค์นะวันมาละระดับกลางคือทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมรรคอีก3องค์ก็เรียกว่ามาทำจิตให้สงบก็คือกิเลสอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราเองใจเรามีตัวทำงานมาทำให้มีกิเลสวันเราต้องมาละกิเลสในขั้นนี้ด้วยในระดับนี้ด้วยและมรรคอีก2มรรคไม่สองมรรคสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องกรรมฐานขั้นที่สองเป็นกรรมฐานขั้นที่สองแต่มรรคทั้งหมดเนี่ยนะมรรคตั้งแต่ศีลสมาธิมาเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของกันและกันนะที่จะทำให้ไปละในกิเลสระดับสูงก็คือกิเลสในเรื่องของการทำปัญญานั่นแหละก็เรียกว่าต้องขึ้นไปละกิเลสระดับสูงเลยระดับละเอียดเลยซึ่งมันฝังอยู่ในใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยสงบไม่พอสงบแล้วต้องทำให้เกิดปัญญาแบบนี้ถึงจะไปละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจออกไปได้นั่นกิเลสที่อยู่ในใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือการละแล้วมันจะดับสนิทจริงๆดับสนิทไหนก็คือดับสนิทในเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนั่นแหละแล้วตัวสมุทัยนั่นแหละก็คือกิเลสตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัณหาเพราะตัณหานี่แหละเป็นสิ่งที่ตัณหาเนี่ยมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจดังที่กล่าวแต่ว่าตอนทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันดับแค่ตรงตัวเหตุแห่งทุกข์นะตัวสมุทัยเฉยๆนะแต่ตัวที่ทำให้เกิดสมุทัยเนี่ยมันมีอีกนะก็คือไอ้ใจที่มีอยู่นะทั้ง4ขันธ์หรือว่า4ตัวเนี่ยนะแต่มันประกอบกับรูปกับกายด้วยนะเพราะฉะนั้นมันมีตัวขันธ์5นี่เองที่ทำให้เป็นตัณหานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นดังที่กล่าวจิตสงบอย่างเดียวเป็นสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เอากิเลสออกนะแต่ตัวสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวเราเรียกว่าจริงๆมันดับเวทนา2ตัวเพราะการที่จะไปเป็นตัณหาในเหตุแห่งทุกข์ได้เนี่ยมันมีเหตุ2ตัวนี่แหละที่อยู่ในเวทนาวันตัวทำสมาธิเนี่ยมันแค่ดับเวทนา2ตัวนี้เท่านั้นเองเวทนามี3อย่างนะเวทนาที่ดับนี่คือสุขกับทุกข์แต่เวลาเวทนาที่เหลืออยู่ที่ไม่ต้องดับแล้วเป็นประโยชน์ตัวเนี้ยมันคืออุเบกขาหรือเฉยๆนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวสมาธิเองเนี่ยดับแค่สุขกับทุกข์ในเวทนาแต่ทำไปเพื่อเอาอุเบกขาที่มันเหลืออยู่ในเวทนาเพราะอะไรเพราะอุเบกขาเนี่ยมันก็คือตัวสมาธินั่นเองเพราะถ้าสุขกับทุกข์ไม่มีมันจะมีอุเบกขาเพราะอุเบกขามันคือเฉยเฉยอ่ะเคยได้ยินหลวงปู่สังวาลพูดไหมให้รู้เฉยรู้เฉยนั่นเลยนั่นเลยคืออุเบกขาวันที่เรามาทำสมาธิในขั้นต้นเนี่ยทำกรรมฐานเพื่อจิตเป็นสมาธิในขั้นต้นเนี่ยนี่แหละทำให้เป็นเวทนาที่มันเป็นเฉยๆหรือที่เรียกในภาษาบาลีว่าเบกขานั่น

มโยมเพราะฉะนั้นการทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้จิตอยู่ที่เวทนาที่เป็นเวขานี้เท่านั้นนะแล้วมันจะไม่ไปตัณหานั่นเองแต่ถ้าสุขกับทุกข์ในเวทนาเนี่ยมันจะไปตัณหาเพราะฉะนั้นที่เราทำสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เห็นจริงเลยให้เห็นจริงเลยว่าถ้าจิตเป็นเวขามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าเราถึงต้องมานั่งทำกรรมฐานนี่มาดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยนี่แหละโยมทำไปแล้วโยมจะเห็นว่าเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมีจริงมันปวดมันเมื่อยนี่แหละที่โยมเห็นมันปวดมันเมื่อยจริงจิตฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่นั่นแหละเห็นไหมโยมบางทีมันก็คิดไปตอนที่แต่จริงๆมันประกอบกันนะเพราะตอนที่มันปวดมันเมื่อยเนี่ยที่ตอนเรานั่งแล้วไปเห็นปวดเมื่อยจริงๆมันไปทั้งกายทั้งใจแหละเพราะว่าใจจะมาเห็นกายเห็นกายว่ามันปวดเมื่อยเนี่ยเพราะมันเสื่อมแล้วพอเป็นตัวปวดเมื่อยเนี่ยใจมันไม่ชอบไอ้ตัวที่เป็นใจเนี่ยตัวใจมีตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้นะตัวจิตเป็นตัวรู้เป็นรู้ทุกข์เนี่ยนะรู้ความปวดเมื่อยเนี่ยจริงๆจิตเป็นตัวรู้เพราะมันรู้เวทนาตัวเนี้ยไอใจที่มันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ชอบนะเพราะจิตไปเห็นมันปวดเมื่อยเป็นทุกข์เนี่ยไอ้สังขารมันไม่ชอบสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งจากสิ่งที่มันไม่ชอบแหละก็มันปวดมันเมื่อยก็จะไม่ให้มันปวดมันเมื่อยนั่นแหละเพราะนั้นมันก็จะทำให้เราสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนอิริยาบถนะเพราะว่าเราเคยทำมาในชีวิตเราเนี่ยเราจะสลับสับเปลี่ยนอยู่แล้วมันจะทำให้หายทุกข์นั่นเองเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเราในทุกขณะจิตหรือว่าทุกเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี้ยอยู่ในชาติเนี้ยเราจะทำอย่างนั้นตั้งแต่เกิดด้วยแล้วตั้งเกิดจนตายเลยเราสลับสับเปลี่ยนอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเลยพอสลับสับเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านี่คือสันสติความสืบเนื่องนะยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนไปเขาเรียกสันสติความสืบเนื่องสืบเนื่องแบบนี้มันจะปิดบังทุกข์มันจะปิดบังทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ใจเราเนี่ยที่มันมีสัญญาก็มีอีกนะสัญญาก็จำได้อีกว่าถ้ามันปวดมันเมื่อยเนี่ยก็เราต้องเปลี่ยนท่าเนี่ยนี่คือสัญญาจำไว้นั่นคือมันจำมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยมันก็สลับสับเปลี่ยนแล้วอยู่ในท้องแม่ด้วยนะมันก็อาตมาก็พูดอยู่คราวที่แล้วบางทีมันดิ้นเอาเท้าขึ้นมาเห็นเป็นรูปเท้าดิ้นเอามือขึ้นมาเห็นเป็นรูปมือก็มีตอนอยู่ในท้องเห็นไหมว่าพอเกิดเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นน่ะเพราะมันก็ปวดเมื่อยตั้งแต่อยู่ในท้องเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันก็สลับสับเปลี่ยนท่าของมันมันไม่อยู่ในท้องมันก็ขยับได้ยังไงมันก็ขยับแบบนั้นแหละเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงมันก็เรียกว่ามันจะคลายทุกข์ของมันด้วยดับทุกข์ของมันด้วยสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่มันมีขันห้ามาเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ดังที่กล่าวอยู่ในท้องก็เป็นอย่างนั้นออกมานอกท้องก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะตามที่กล่าวว่าใจมันมีอย่างนั้นมันมีสัญญาที่รู้แบบนั้นสัญญาที่จำได้แบบนั้นต้องบอกจำได้นะมันไม่รู้ไอ้ตัวจิตหรือว่าตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้แล้วก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยไอ้ตัวรู้นี่แหละมันรู้อย่างเดียวแต่ว่าไอ้ตัวทำงานมันต้องอีกตัวหนึ่งเป็นสังขารเพราะสังขารเนี่ยมันพยายามที่จะให้ทำงานให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือสัญญาที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนท่าเนี่ยเห็นมั้ยมันจึงจะหายทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้สังขารเนี่ยมันจึงจะทําให้เราเปลี่ยนท่านั่นนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนท่าจากนั่งแล้วมายืนหรือว่านั่งขัดสมาธิแล้วมานั่งพับเพียบอะไรนี่แหละมันควรทําแบบนั้นแต่ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมันดับทุกข์ได้จริงแต่ว่าดับแบบที่ไม่ใช่กรรมฐานแล้วกันดับที่ไม่ใช่องค์มรรคเพราะมันก็เลยต้องเริ่มต้นใหม่ที่จะเป็นมรรค
เปลี่ยนท่ามันจริงได้นะได้อยู่จากนั่งขัดสมาธิแล้วมันนั่งพอเพียบก็ทำได้แต่มันก็ไม่มั่นคงอะท่าที่เขาทำคือท่านั่งขัดสมาธิเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงต้องเริ่มนั่งด้วยท่ามาตรฐานเพราะว่าถ้ามันจิตเป็นสมาธิได้มันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าท่าอื่นเนี่ยทำไมพุทธเจ้าให้ขัดสมาธิล่ะก็แสดงว่าท่าอื่นมันอยู่ไม่ได้นานให้มันอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำด้วยท่านั่งขัดสมาธิในท่านั่งเพราะนี่คือการทำงานที่มันจะดับทุกจะดับแบบไม่ใช่กรรมฐานดังที่กล่าวเพราะถ้าเราเปลี่ยนท่าเมื่อไหร่เราต้องเริ่มใหม่เห็นไหมแต่ถ้าเราดับด้วยกรรมฐานพุทธเจ้าก็คือนั่งอยู่ในท่านี้ก็จริงๆไอ้ปวดเมื่อยที่เราไปเห็นเนี่ยเกิดจากวิญญาณเห็นไหมไอ้วิญญาณที่มันอยู่ที่กรรมฐานตอนแรกที่เราทำที่ไปดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเนี่ยมันดับไปแล้วมันไปเห็นเวทนาที่ปวดเมื่อยนั้นนี่คือเรื่องของใจที่มันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัววิญญาณนี่แหละมันเกิดดับเพราะมันเกิดพอมันไปเกิดมันดับจากกรรมฐานแล้วนะไปอยู่ที่เวทนานมันไปด้วยกันทั้งหมดแหละวิญญาณเพราะใจเนี่ยมันมี4ตัวนั้นไปไหนไปด้วยกันแต่ว่าการที่จะไปมันไปด้วยวิญญาณก็วิญญาณไปไหนก็ไปได้6ที่นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่พออยู่ที่กายเนี่ยกายเนี่ยมันไปได้ทั่วตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเท้าจรดศีรษะทั้งภายนอกภายในด้วยทั้งนอกกายในกายมันไปได้หมดเลยเห็นไหมเพราะแต่ว่ามันอยู่ในกายนะภายนอกก็คือเนี่ยผมผลิตฝันหนังเนี่ยภายในก็ตับไตไส้พุงปอดน้ำปอดม้ามสิ่งที่อยู่ในตัวเราแหละนะเพราะมันไปได้หมดเพราะเวลามันไปมันก็พากันไปทั้ง4ตัวใช่ไหมโยมเพราะถ้ายังอยู่ในกรรมฐานเนี่ยจริงๆใจเราที่อยู่กรรมฐานมันก็อยู่ทั้ง4ตัวแหละไอ้นามขันธ์ทั้ง4มันอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ทำงานแบบเดิมนะมันทำงานตามธรรมชาติของมันวันเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยอย่างสังขารมันจะทำงานแบบไหนสังขารก็จริงๆถ้าทำงานในกรรมฐานมันก็เมื่อไปดูลมหายใจเนี่ยวิญญาณทุกเมื่อมันดูลมหายใจเข้าไปเนี่ยนะไอ้วิญญาณที่ตามดูตามรู้ตามลมหายใจที่ไปอยู่ที่ปลายจมูกโทษวิญญาณไปอยู่ปลายจมูกแล้วไอ้ลมที่เข้าออกไปแล้วรู้อีกทีคือเป็นจิตเข้าไปรู้แล้วทีนี้เพราะไอ้จิตเนี่ยรู้ก็รู้ลมหายใจเข้าไปเพราะลมหายใจถ้าเราดูจากปลายจมูกมันจะเข้าไปเรื่อยเข้าไปผ่านอกไปผ่านท้องถ้าเราดูตามมันไปจะเห็นไปอย่างนี้เพราะไอ้ตัวที่มีอยู่ในใจก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารมันก็ตามไปด้วยมันก็ตามไปด้วยนั่นแหละโยมเพราะมันจะไปปรุงแต่งตามนั้นมันก็คือปรุงในเรื่องของรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวมันไม่รู้อย่างอื่นจะรู้ไม่ได้เพราะไอ้จิตไปดูจิตที่ลมหายใจนั้นเพราะมันก็มีการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าน้อยน้อยมากนอกจากละบางทีเราจะไปแทรกแซงกรรมฐานไปแทรกแซงแบบไหนก็อยากจะให้ลมหายใจมันเข้ายาวเงี้ยก็ไปบังคับมันให้ยาวนะแล้วก็บางทีก็จะไปบังคับมันให้สั้นเนี่ยจริงๆมันบังคับไม่ได้เพราะบังคับมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเพราะใจเนี่ยมันเหมือนกับนกเหมือนกับลิงอย่างที่ว่าไอ้ลิงเนี่ยทำไมต้องผูกเชือกไว้เพราะมันถ้าไม่ผูกเชือกไว้มันไปที่อื่นมันไปตามธรรมชาติของมันไปตามภาษามันนกก็เหมือนกันนกนี่ทำไมต้องมีกรงขังถ้าเปิดกรงแล้วเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่นะแต่ด้วยสิ่งที่มันเคยรู้ในสัญญานั่นแหละแล้วมันไปแล้วมันเคยอยู่ในกรงแล้วมีของกินพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่ลิงเนี่ยต้องผูกเชือกไว้นะเพราะมันผูกเชือกมันไปทั่วนะเพราะนี่ไงมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เปรียบเทียบกับใจของเราที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีมันจะแทรกแซงแต่ว่าแต่เรามีมันสมองว่ากษัตริย์อย่างที่กล่าวแล้วก็มีตามเหตุปัจจัยมันแหละนะ
พราะมันจะรู้ได้อีกมันจะมีสมาสติอีกในมรรคองค์ที่7ที่พระเจ้าให้รู้เนี่ยจริงๆเราจริงๆเรามีอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้แต่พระเจ้ามาบอกให้เรารู้มาเปิดเค้าเรียกว่าเปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นมานะธรรมพระเจ้านี่มีหลายธรรมที่มีอุปมาอุปไมยเยอะนะเพราะเรามารู้สิ่งต่างๆเนี่ยที่พระเจ้ามาตัดบอกเนี่ยเราถึงได้รู้ในธรรมทั้งหลายในปกิณกะธรรมทั้งหลายแหล่นี่เพราะนี่คือการที่เรามาทำเพื่อให้จิตมันเป็นสมาธิเนี่ยนะก็เพื่อควบคุมเวทนาดังที่กล่าวนะแล้วถ้าเราทำตามที่พระเจ้าทำเนี่ยพอมันจิตมันวิญญาณมันเปลี่ยนที่เกิดดับเนี่ยนะมันไปเกิดดับในเวทนาจริงๆก็แก้ง่ายๆก็คือแก้ให้มันไปอยู่ที่กรรมฐานใหม่ก็ให้มันกลับที่ลมหายใจนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วเรานั่งอยู่นะพอรู้ว่ามันไปเห็นเวทนาก็ดีไปเห็นจิตที่มันปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตก็ดีให้เรากลับมาใหม่นั่นเองแต่ตอนนั้นอะธรรมชาติของใจที่เดินไปตามมรรคเนี่ยมันจะมีตัวสัมมาสติดังที่กล่าวเป็นตัวระลึกรู้เนี่ยมันระลึกรู้แบบไหนก็คือระลึกรู้โดยสัญญาเมื่อกี้นี่แหละที่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวสัมมาสติมันต้องเห็นปัจจุบันกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นมันจะเห็นปัจจุบันมันก็จะรู้ว่าปัจจุบันเราทำกรรมฐานเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอยู่ก็ไปที่เรื่องของใจมันก็คือต้องมีสัญญาตัวรับรู้ไว้เพราะฉะนั้นพอมันจำได้ขึ้นมาเนี่ยนะมันจำได้เพราะไอ้ตัวสังขารเหมือนเดิมแหละเพราะไอ้สังขารหรือว่าจิตตรงนี้ต้องเป็นตัวจิตที่เข้าไปลึกรู้จิตเข้าไปลึกรู้ว่าเอ้ยทำกรรมฐานอยู่แต่ว่ามันกลายเป็นนิวรณ์ห้าครับเนี่ยไปเห็นเวทนาก็ดีไปปรุงแต่งชอบไม่ชอบก็ดีชอบใจก็ไม่ชอบใจก็ดีไปหรือว่าไปนึกถึงอดีตอนาคตก็ดีหรือว่าไปง่วงเหงาเหาซึมทีน้ำไม่ท่าอะไรพวกเนี้ยที่ไหนนิวรณ์ห้าเนี่ยพอมีสมาสติลึกๆอยู่เนี่ยต่อไปมันก็จะรู้ว่าอ้อนี่มันไม่ใช่กรรมฐานนั่นคือเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าดับเขาอยู่นิวรณ์ห้าดับเมื่อไหร่นั่นรู้แล้วว่ามันไม่อยู่ในกรรมฐานเองพอไม่อยู่กรรมฐานก็ทำกรรมฐานอยู่ก็กลับไปที่กรรมฐานแค่นั้นเองอันนี้ถ้าพูดไปตามธรรมมันเป็นสัมมาวายโมอีกมันเป็นเรื่องของประหารประหารประธานในเรื่องของสมมติประธานสี่เพราะฉะนั้นแต่เราให้รู้แค่ว่ามีการแก้แบบนี้ก็พอในกรรมฐานนะแต่เราจะมารู้ทีหลังอีกตอนที่เราทำได้อันนั้นแหละเราถึงจะมารู้แจ้งรู้ละเอียดนะไอ้ที่พูดไปเนี่ยเพราะเราเข้าไปรู้แจ้งมันนะแต่การที่อยากเข้าไปรู้แจ้งมันเนี่ยต้องทำให้ได้นะทำให้ได้แบบไหนก็คือก็ละมันก่อนนะละจากนิวรณ์ห้าเนี่ยให้มันอยู่ที่กรรมฐานด้วยสัมมาสติวันก็รู้แค่นี้ว่าเพราะถ้ามันไม่ใช่กรรมฐานเรากลับมาที่กรรมฐานนั่นเองเพราะมันไปคิดเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเห็นปวดเห็นเมื่อยอะไรเงี้ยนะแล้วกลับมาที่กรรมฐานนี่คือตัวแก้จะทำให้แก้มันจะไปตามทำงานเลยไปการตามการทำงานของขันห้าเราที่เปลี่ยนไปนะเพราะถ้ามันไปผัสสะมันไปอยู่ที่กายที่มันเป็นปวดเมื่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ชอบจะเอาสุขนั่นแหละจะให้มันสุขให้ได้พอไปสุขก็ได้มันเป็นตัณหาแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัณหาแล้วยังไงมันจะไปอยู่ที่อุปทานพอปวดมากๆเห็นไหมมันไปจะต้องทำให้มันหายปวดให้ได้นั่นคืออุปทานจะไปยึดแล้วจะหายปวดให้ได้แล้วทำไงมันหายปวดนี่ไปที่ภพแล้วไปที่ภพก็ต้องขยับหรือว่าเปลี่ยนท่าหรือว่าลุกเป็นท่ายืนอะไรไปเห็นไหมเพราะจะทำยังไงก็แล้วแต่นี่คือการออกจากกรรมฐานแต่ถ้าขึ้นไปแล้วยังจะยึดมั่นในการปฏิบัติอยู่ก็เปลี่ยนท่าก็ได้เปลี่ยนท่ายืนแต่ก็ต้องเริ่มท่ายืนใหม่แล้วก็ทำได้ทำได้แต่จริงๆก่อนจะทำอ่ะมันต้องให้ถึงที่สุดก่อนในแต่ละท่ามันต้องแก้ก่อนนั่นเองแก้ก่อนแล้วถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆมันทนไม่ไหวจริงๆค่อยเปลี่ยนท่าอันนี้ก็อันนี้พุทธเจ้าให้ทำได้เราก็ทำกันอยู่ไปคอร์สไปที่ไหนบางทีเขาก็ทำแบบนี้แหละยืนชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งไม่ใครไปธรรมชัยรู้อยู่ก็ทำแบบนี้แหละนะ
แต่ก็ต่อเนื่องได้นะต่อเนื่องได้แต่ทำไมต้องทำแล้วชั่วโมงไม่ใช่นั่ง5นาทียืน5นาทีแล้วมาเดิน5นาทีอันนั้นมันเหมือนกับทำแล้วมันไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องของกรรมฐานนะจะกลายเป็นมันจะไปสันสตินั่นแหละพบถ้าไปสลับสับเปลี่ยนเร็วแบบนั้นแสดงว่าเราไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยไม่อยากได้เวทนาที่ไม่เป็นทุกข์นั่นเองใช่ไหมแต่พระเจ้าจริงๆพระเจ้าให้ดับทุกข์เห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ด้วยนะเพราะกรรมฐานพระเจ้าเนี่ยมันดับทุกข์ได้แต่ต้องดับแบบอยู่ท่าไหนก็ท่านั้นแหละหมายความว่ามันจะดับทุกข์ให้ดูได้แต่ถ้าเปลี่ยนท่าเนี่ยมันไม่ดับให้ดูเพราะมันดังที่กล่าวมันเข้าข้อที่เป็นสันสติไปด้วยมันก็เลยยากแต่ถ้าเราทำเป็นชั่วโมงอย่างนั้นเหมือนที่ธรรมชัยทำนะธรรมชัยก็คือป่าแดงเก่าตอนเมื่อก่อนอาตมาก็ไปฝึกที่ป่าแดงฝึกมา4คอร์ส4ครั้งก็ได้เรื่องมา2ครั้งเลยนะมันก็จะว่า2ครั้งก็ไม่ใช่เห็น3ครั้งนะแต่ครั้งแรกเนี่ยไปเนี่ยก็ไปล้มลุกคุกคานไปป่วยมาสัก7วันเลยตอนที่ไปครั้งแรกนะเพราะร่างกายเรายังไม่พร้อมนะแต่พอครั้งที่2เรารู้แล้วเราปรับตัวได้แล้วก็ไปเพราะครั้งที่2ที่3ที่4เราก็ไปได้อะไรมาเยอะเลยนะเพราะเราก็จะเห็นว่าจริงๆกรรมฐานมันต้องทำให้ต่อเนื่องเพราะท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่ในชั่วโมงของเขาเนี่ยมันก็ยังได้อยู่นะแต่จริงถ้าท่าหนึ่งเนี่ยอยู่สักครึ่งวันเนี่ยนะโยมเห็นรู้เรื่องเลยอยู่ได้สักครึ่งวันอย่างนั่งครึ่งวันนั่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้นะโยมรู้เรื่องเลยแต่ถ้าทำชั่วโมงเนี่ยก็กำกึ่งอยู่แต่บางคนอาจจะได้อยู่บางคนได้เพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะมันเมื่อกี้ที่พูดไปในเรื่องของบารมีมันแก่กล้ามันไปได้บางทีมันถึงได้มันจะเห็นได้เพราะในกรรมฐานทุกท่าเลยเราก็ยกท่านั่งแต่ว่าทุกท่ามันเป็นเช่นนี้แต่ทุกท่าเนี่ยเราทนให้ได้ด้วยการแก้ทุกเนี่ยนะถ้ามันเห็นทุกเนี่ยเพราะทำไปครั้งแรกมันเห็นทุกก่อนแน่เพราะถ้าเห็นทุกเนี่ยนะเราสู้กับทุกไปเลยสู้แบบไหนก็สู้ด้วยกรรมฐานกลับไปที่กรรมฐานก่อนอย่างท่านั่งเนี่ยพอเรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็ยังฝืนนั่งอยู่ก่อนนั่งอย่างนั้นแหละแล้วก็กลับไปที่กรรมฐานนะไปที่ลมหายใจแหละเราจะเห็นว่าบางทีพอไปที่ลมหายใจปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อีกไปบางทีไปหายใจก็ครั้งสองครั้งมันมาอีกแล้วก็แก้อีกแก้อยู่งั้นเลยโยมแก้ไปแก้มาอยู่เงี้ยแก้บางทีพอมันไปมาอีกเดี๋ยวบางทีมันอาจจะกลับมาช้าหน่อยก็ได้นะอาจมากลับที่เวทนาช้าหน่อยอาจจะไม่เห็นปวดเมื่อยช้าหน่อยมันจะเริ่มช้าลงแก้ไปเรื่อยบางคนแก้จนมันไม่กลับมานะไม่กลับมาที่เวทนาเลยนี่แหละนี่คือหนทางที่มันแก้แต่ต้องมีเวลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่นั่งได้เป็นชั่วโมงเนี่ยนี่คือทำแบบนั้นนั่งได้เป็นชั่วโมงคือทนทำแบบนั้นทนไปแล้วนะจากที่นั่งไม่ได้แต่มันก็เริ่มนั่งได้หรือบางทีนั่งอย่างที่อาตมาพูดมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยบางทีก็นั่งแล้วทีนี้ยาวเลยพอมันไปได้เนี่ยแต่ต้องไปด้วยอารมณ์ที่เป็นสมาธิด้วยที่เห็นในองค์ฌานด้วยนะถ้าเห็นในองค์ฌานเนี่ยทีนี้มันไปยาวเลยเพราะตอนที่มันจะไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยเพราะมันจะมีเหตุปัจจัยของคนที่ดังที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำมามีบารมีมาสูงนะบางทีมาจากภพชาติก่อนๆด้วยนะสั่งสมมานะพอมันนั่งปุ๊บเนี่ยสมมติว่าใครไม่เคยนั่งเลยพอมาเริ่มฝึกปฏิบัติมันเกิดไปได้เนี่ยภายในบางทีไม่ถึงชั่วโมงก็จิตเป็นสมาธิได้เลยเนี่ยมันก็มีนะเพราะมันเป็นตามแต่เหตุแต่ปัจจัยของแต่ละคนแต่ถ้าใครที่บารมียังไม่มากพอมันยังไปไม่ถึงเพราะเราต้องสั่งสมนั่นเองเพราะนี่แหละที่พระเจ้าบอกว่าในกิจยานทำให้มากทำให้เจริญในมรรคเนี่ยนะมรรคเนี่ยนะในกิจยานรอบเนี้ยรอบสองเนี่ยต้องทำให้มากให้เจริญแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะต้องมาทำให้มากทำให้มากแล้วมันจะนั่งก็จะนั่งได้ยืนก็ยืนได้นะเดินจงกรมก็เป็นไปตามนี้เหมือนกัน
เพราะว่ากรรมฐานเหมือนกันทุกท่าเหมือนกันในเรื่องของมรรคนะ

ที่เดินไปตามมรรคก็ดีเดินไปตามธรรมต่างๆก็ดีแต่มันผิดที่ท่าเท่านั้นเองท่าไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองแต่จริงพุทธเจ้าให้ต้องการให้มาเห็นธรรมก็คือดังที่กล่าวว่ามันเป็นสัมมาสติที่เห็นด้วยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือมันจะเห็นอริยสัจ4นี่แหละตัวที่เราทำก็คืออริยสัจ4มันจะเห็นด้วยเพราะมันเห็นอะไรก็เมื่อกี้เนี่ยจะพูดถึงทุกข์เนี่ยมันอยู่ในข้อทุกข์เลยเห็นมั้ยข้อทุกข์ในข้อที่1ของอริยสัจ4เลยเพราะถ้าทำในกรรมฐานเนี่ยมันเห็นทุกข์เห็นมั้ยมันเห็นทุกข์นะทุกข์กายเนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็ทุกข์ใจอ่ะไอ้ที่ใจมันไม่ชอบที่มันอยากจะเปลี่ยนนั่นแหละเป็นทุกข์กายกับทุกข์ใจเลยเห็นทุกข์ในอริยสัจ4เลยทุกข์รวบยอดทุกข์รวบยอดในอริยสัจ4มันเห็นหมดทั้งทุกกายทุกใจแล้วก็นี่แหละที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าให้

0: นี่แหละที่กล่าวไว้ว่าพระเจ้าให้มาละให้ได้มาดับให้ได้มันจะดับให้เห็นได้นะเพราะถ้าทำอย่างที่กล่าวมันละก่อนละไปละมาละอยู่อย่างนี้แหละนะมันเห็นเวทนาก็กลับไปที่กรรมฐานกลับไปที่ลมหายใจซะท่านั่งเราก็ทำอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละอยู่แล้วดังที่กล่าวนะถ้ามันไม่กลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นปิตินั่นเองถ้ามันเห็นปิติเมื่อไหร่นั่นแหละทุกดับปิติก็พูดอยู่เสมอนะปิติเล็กน้อยก็คือขนลุกขนพองน้ำตาไหลนั่นแหละนั่นปิติเล็กน้อยมันจะเห็นปิติเล็กน้อยแล้วมันมีอีกปิติชั่วคราวที่มากกว่าเล็กน้อยนะปิติชั่วคราวก็บางทีบางคนเห็นแสงสว่างเจิดจ้าในนิมิตก็ได้เห็นแสงสีเจ็ดลุ้งสีเจ็ดสีเป็นลุ้งเลยก็ได้อยู่ในนิมิตนั่นแหละเห็นแบบนั้นก็อยู่สักพักนึงเขาเรียกว่าอาจจะเป็นปิติชั่วคราวมีอีกปิติเป็นละลอกเนี่ยบางทีก็มาเลยเหมือนกับอะไรซ่าขึ้นมาจากขาเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาถึงท้องก็ได้ถึงหัวก็ได้แล้วแต่บางทีซาขึ้นมาจากหัวเนี่ยจากเท้าเนี่ยขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยขนลุกเลยผมตั้งเลยแล้วก็ดับไปหายไปขึ้นมาอีกนะขึ้นมาที่เท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็นละลอกเนี่ยเขาเรียกว่านี่แหละปิติเป็นละลอกนะมันเหมือนกับขึ้นทะเลซัดเข้าหาฝั่งแบบนั้นนะปิติเป็นละลอก
1: ไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่าบางคนก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติในองค์ฌานปฏิบัติในสมถกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติในองค์ฌานบางคนไม่รู้เลยแต่ปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติปฏิบัติทำตามเข้าไปแบบนั้นคล้ายๆกับข้อศีลพระตัปปามาสแต่ว่าถ้าเรารู้จริงๆต้องรู้เพราะจริงๆแล้วการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องรู้อย่างน้อยต้องรู้อริยสัจ4ต้องรู้ตัวทุกข์ก่อนตัวทุกข์ว่ามันทุกข์แล้วถึงจะต้องมาหาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยที่มันหลุดพ้นได้เนี่ยไอ้การที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็นทุกข์มันทำให้เวียนว่ายตายเกิดอันนี้มันต้องรู้ไปถึงปฏิจจสมุปบาทตัวทุกข์นี่มันคือปฏิจจสมุปบาทเลยนะเพราะอะไรอยู่เพราะพระเจ้าในตรัสรู้เวลาตรัสรู้ปุ๊บนี่ในสัปดาห์แรกนี่นะเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บัลลังก์อาจเนี่ยที่พระที่นั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยในสัปดาห์แรก7วันแรกเนี่ยก็พระองค์อนุโลมปฏิโลมคือคิดกลับไปกลับมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเองปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นตัวทุกข์และตัวสมุทัยด้วยนะเพราะตามที่อาตมากล่าวเพราะการรู้ทุกข์เนี่ยจริงๆมันต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดทุกข์แล้วถ้ารู้ปฏิบัติมันก็รู้สมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ด้วยว่าทำไมมันเกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆที่มันเกิดทุกข์เพราะมันมีเหตุเพราะเหตุนี้แหละนะเหตุนี่มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ขันธ์5พูดตรงๆเลยก็ได้นะพูดตามข้อ1ตามทุกข์เลยที่มันสรุปไว้นั้นขันธ์5หรือว่าที่เขาพ่วงสมุทัยเข้าไปด้วยเนี่ยโหนี่ชัดเลยที่พ่วงคำว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้ชัดมากเลยเพราะถ้าพูดถึงอุปทานเนี่ยอุปทานเนี่ยมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วขันธ์5ก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะขันธ์5เป็นนามรูปมันปฏิจจสมุปบาทมีหมดเลยมีคำเนี้ยมีหมดเลยมีนามรูปมีอุปทานเพราะตามที่กล่าวทุกข์ที่มันเกิดได้มันเกิดจากขันธ์5แล้วขันธ์5มันปรุงจนเป็นอุปทานด้วยนี่แหละมันถึงได้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำรวมของทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยรวมไว้หมดเลยรวมไว้หมดเลยแล้วถ้าคิดต่อเนี่ยมันเป็น

0: ขาเรียกเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยก็คือไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆมันคือจิตก็คือนามขันธ์ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันมีนามกับรูปอย่างนี้อยู่รูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์ก็คือกายเรานี่แหละกายที่อยู่ภายนอกที่เราจับต้องเห็นได้เนี่ยเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้นี่คือรูปขันธ์นะอีกสี่ขันธ์มันเป็นนามขันธ์มันอยู่ที่จิตนามขันธ์มีจิตเนี่ยมีสี่ขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีวิญญาณขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีสี่ขันธ์ดังนั้นนี่มันคือจิตหรือว่าที่เราเรียกว่านามนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนามขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์และตัวสำคัญที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือนามขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์เพราะนามขันธ์เนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงแต่ตัวปรุงจริงๆที่สำคัญคือสังขารขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสังขารเนี่ยตัวสำคัญเป็นตัวปรุงตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวแค่รู้ตัวเข้าไปรู้อย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยโยมอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปเพราะตาเห็นรูปได้เนี่ยวิญญาณเข้าไปนะเพราะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปไม่เห็นเมื่อคืนอาตมาก็ยกตัวอย่างเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรเข้าใจอาตมาจะพูดมากเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของปัญญาเพราะว่าการที่จะดับกิเลสให้มันได้สามกองมันต้องรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือปัญญาหรือว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องสะสมไปด้วยความรู้แล้วรู้จริงด้วยรู้ตามความจริงถ้ารู้ความเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นทางปฏิบัตินะอย่างจะปฏิบัติรายการละสังโยชน์เนี่ยถ้าจิตไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเนี่ยมันจะลังเลสงสัยมันเข้าข้อสังโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วต้องรู้ลึกรู้มากเลยเพราะฉะนั้นรู้ลึกรู้มากต้องปฏิบัติให้มากในกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานในรอบสามกาที่สองเนี่ยคือรอบสองกิจยานกิจยานคือเนี้ยเราปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละนี่คือกิจยานเลยเพราะกิจยานเนี่ยที่เราท่องธรรมจักรกับปวารณสูตรเนี่ยใครที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมาท่องกันแต่เมื่อเช้าที่เขาบอกว่ามันต้องละเนี่ยสมุทัยเนี่ยต้องละคือตัวนี้อยู่แล้วก็มรรคต้องทำให้มากต้องให้เจริญที่เราท่องเขาเรียกอะไรนิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญเห็นไหมโยที่เราท่องกันนี้เพราะมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญแต่จริงๆตัวขยายของมันต้องทำให้มากทำให้เจริญดังนั้นทำให้มากทำให้เจริญต้องทำบ่อยๆนี่แหละถ้าทำบ่อยๆเพราะว่ากรรมฐานมีสองขั้นขั้นสมถะขั้นวิปัสสนาเพราะถ้าเราทำสมถะได้สมถะมันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนิพพาน5จะไม่เข้ามาอกุศลไม่มีเพราะว่าอกุศลไม่มีปุ๊บเราถึงจะเจริญปัญญาแล้วก็พระเจ้าให้เจริญปัญญาตามความเป็นจริงให้เจริญตามปัญญาตามความจริงก็คือให้ไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยในโลกนี้แหละทั้งหมดเลยเนี่ยในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยโลกเป็นแผ่นดินโลกเป็นหมู่สัตว์ก็พระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้แต่นั่นเป็นเรื่องละเอียดที่ถ้าเรารู้ได้ก็ดีแต่พระพุทธเจ้าให้รู้เพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือจริงๆไอ้โลกเนี้ยมันเกิดจากภพที่เราสร้างแต่นี้ที่พูดวนอยู่เนี่ยนะมันอยู่ที่กายกับจิตทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ภพเพราะว่าเราสร้างภพด้วยจิตนี่เป็นตัวสร้างแต่จิตเนี่ยอาศัยกายอาศัยรูปขันธ์เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันอยู่ในรูปขันธ์นี่นะโยมที่อยู่ในกายเนี่ยมาปรุงแต่งให้เป็นเวทนาตัณหาวิจารอุปทานตัวเนี้ยมันพอปรุงเป็นเวทนาตัณหาวิจารเนี่ยนี่คือภพนี่ พอมีอุปทานแล้วจะมีภพเพราะฉะนั้นนี่คือภพที่อาตมาพูดอยู่เพราะมันมีภพชาติเพราะการที่เรามีภพได้เนี่ยหรืออย่างว่าเมื่อกี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจริงๆมันก็เกิดจากนามขันธ์นี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนปรุงเนี่ยตามที่อาตมากล่าวไว้เมื่อกี้นี้ว่าสังขารนี่ตัวสำคัญที่มันปรุงเพราะมันปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปทานแล้วมันทำให้เกิดภพขึ้นมาอยู่นี่แหละภพวันที่เราต้องมีชาติขึ้นมาเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยต้องมาอยู่ในแผ่นดินในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเลยมันไม่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นโลกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่โยมมาอยู่อย่างเงี้ยโยมมีภพแล้วตัวภพเนี่ยพอมีภพโยมสร้างไว้นะอย่างที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือชาตินะชาติมันเป็นวิบากต่อจากภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยมันจะมีชาติเพราะตรงที่โยมนั่งเนี่ยนี่คือชาติหนึ่งนะชาติมันเป็นวิบากจากภพเพราะนั้นโยมสร้างภพไว้เมื่ออดีตชาติอดีตภพถ้าพูดถึงพูดให้ถูกเลยมันเป็นอดีตภพเพราะเหมือนกับโยมนั่งอยู่ตรงนี้มันมีสองอย่างมันพูดได้ทั้งภพทั้งชาติเลยเพราะว่าตัวชาติเนี่ยมันตัววิบากเพราะฉะนั้นโยมมีกายมานั่งมีจิตมาให้อายตนะภายในไปเห็นอายตนะภายนอกให้รู้ให้เห็นง่ายๆมีกายมาใช้มาอยู่ในโลกนี้มีจิตที่มารู้มาเห็นในสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละนี่มันเป็นชาติมันเป็นวิบากที่รับมาจากภพที่สร้างมาเหมือนตอนปัจจุบันเนี้ยเนี่ยนี่มีชาติแล้วนะปัจจุบันเนี้ยโยมมีภพอีกโยมกำลังทำภพเนี่ยโยมกำลังทำภพอยู่เหมือนกับที่โยมทำภพในชาติที่แล้วแล้วโยมต้องมานั่งเป็นชาตินี้เห็นไหมโยมเพราะภพมันเป็นกิเลสกรรมแล้วมามีชาติตรงนี้เป็นวิบากที่อาตมาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่านี่แหละเรากำลังรับวิบากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นวิบากไม่เห็นโลก
1: จะมาพูดวน
0: ๆเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับผมอาตมาพูดส่วนใหญ่เลยไปพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สั่งสอนด้วยซ้ำไปเมื่อตรัสรู้แล้วเมื่อกี้อาตมากำลังพูดอยู่ว่าพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์แรกเนี่ยคือเรื่องนี้นะโยมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาพูดอยู่นี่นะนี่เพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นภพเป็นวิบากเป็นชาติอย่างนี้เพราะมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันจะไม่เห็นทุกข์มันจะไม่รู้ทุกข์มันจะไม่รู้สมุทัยรู้เหตุแห่งทุกข์เพราะมันพระพุทธเจ้าต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติมันต้องรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีรอบสามอาการ12เพราะรอบหนึ่งมันต้องเข้าใจในอริยสัจสี่หมดเลยเพราะการเข้าใจอริยสัจสี่ในรอบหนึ่งเนี่ยในสัจญาณเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนี้เลยโยมรู้ทุกข์คืออะไรรู้ตามความจริงด้วยก็เหมือนกับต้องรู้ด้วยสมาธินี่แหละนะเพราะฉะนั้นสมาธิมันมีมาก่อนที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนที่จะมันต้องรู้ตั้งแต่รอบแรกเลยสมาธิต้องรู้ตั้งแต่สัจญาณเลยหลวงเพราะนั้นนี่แหละถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่เข้าใจสัจญาณมันจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นสมุทัยในสองข้อเลยในสองข้อของอริยสัจสี่เลยวันมันจึงจำเป็นต้องมีรอบสามอาการ12แต่เพราะการที่รู้ตามความเป็นจริงตามที่อาตมาบอกแล้วว่ามันต้องรู้ตามความเป็นจริงในข้อทุกข์ก่อนในสัจญาณก่อนนะวันรู้ความเป็นจริงมันต้องรู้แจ้งพอสมควรนะอย่างทุกเนี่ยมันที่สรุปออกมาที่พูดออกมาเมื่อกี้เนี่ยหลังสุดเลยอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกนี่คุมหมดเลยแต่เราจะเข้าใจยากตรงนี้เพราะมันพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกเนี่ยนี่คือปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ถ้าพูดให้เข้าใจสว่างขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าทุกเนี่ยเกิดจากทุกกายกับทุกใจนี่เรื่องเข้าใจอย่างนึงทุกกายทุกใจทุกเนี่ยเกิดมาจาก ทุกกายกับทุกใจบางคนบอกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจมันใช่ทุกกายทุกใจไม่ใช่ไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของตัณหาเพราะทุกกายมันก็คือในเรื่องของแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจให้ละเอียดเลยในข้อทุกเนี่ยทุกกายก็คือที่บอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกคือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกในรูปแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายท่านผู้ชมเพราะกายเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นในรูปของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายเกิดมาแล้วทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงท่านผู้ชมนี่คือกายนี่คือรูปขันธ์นะโยมนะมันไม่เที่ยงแบบไหนดูตัวอย่างกายเนี่ยเกิดมาจากอสุจิพ่อผสมกับไข่แม่แล้วอยู่ในท้องท่านผู้ชมเป็นสัตว์เดียวกันเลยอสุจิตัวแรกไปผสมกับไข่แม่เป็นตัวเดียวกันเป็นสัตว์เดียวเลยจากนั้นก็มีก่อเกิดขึ้นมาจากอาหารของแม่ที่มาทางสะดือเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้มีสัตว์หลายเซลล์ขึ้นมารูปเราเนี่ยไม่ได้มีเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะโยมมีหลายเซลล์ประกอบอยู่หลายหลายเป็นล้านล้านเซลล์ทำให้มีอวัยวะขึ้นมาอาการที่สองอยู่ในท้องเก้าเดือนจนมันมีอาการที่สองแล้วถามว่าพอมีอาการที่สองขึ้นมาจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์มันเล็กหรือใหญ่มันใหญ่ขึ้นนะโยมนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือความไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วแล้วดับด้วยดับจากเล็กแล้วไปเป็นใหญ่นี่คือการดับดับจากเล็กไปใหญ่เนี่ยมันเป็นอนิจจังนะแล้วก็เป็นความแปรปรวนทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็คือพอมันใหญ่แล้วก็คือจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วแล้วพออยู่ในท้อง9เดือนมันก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะท้องแม่นี่อึดอัดแล้วถ้าอยู่9เดือนนี่อึดอัดแล้วอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่ใช่ผู้มีบุญผู้มีบุญนี่อยู่ในท้องแม่สิบเดือนก็มีพระพุทธเจ้านะอยู่ในท้องพระนางมายานี่สิบเดือนมีอีกอยู่กี่ปีนะโยมเจ็ดปีก็มีมีพุทธสาวกอยู่เจ็ดปีเป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเอากลับมาที่เรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวไม่จบคราวนี้มันห้าทุ่มครึ่งเลยอาตมามีเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าใครจะฟังต่อจะเลยได้จากแต่ภารกิจพรุ่งนี้นะแต่คืนนี้ก็ไม่เป็นไรโยมถ้าจะในสายชิดแต่ก็ให้เวลาเท่านั้นก็เราว่าตามเวลาเพราะภารกิจมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็ต้องไปอัลละการเข้าอีกก็ต้องเตรียมเรื่องนี่จริงๆเมื่อกี้นี่เตรียมเรื่องโยมเตรียมเรื่องไว้แต่พอถึงเวลาก็ต้องมาเทศนาธรรมอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นพอเก้าเดือนแล้วมันต้องออกจากครรภ์นี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงที่อาตมาพูดไปทั้งหมดความแปรปรวนไม่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอนิจจังทั้งนั้นเลยเพราะมันต้องออกมาพอออกมาปุ๊บนะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อยู่เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นเด็กทารกเป็นเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ตายในที่สุดแตกดับนี่คือความไม่เที่ยงนี่เกิดมาแล้วไปแตกดับนี่อยู่ในสภาพของอนิจจังด้วยพอเป็นอนิจจังปุ๊บในสภาพของความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงนี่แหละไงมันคือความเสื่อมความไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งได้ที่เขาเรียกว่าเสื่อมเพราะว่ามันจะใช้คำก็ได้คำว่าแก่มันจะแก่แต่มันจะไปทับกันในเรื่องคุกขังก็เลยไม่ใช้เอามาใช้ความเสื่อมแทนเพราะความเสื่อมนี่แหละมันเกิดทุกข์เพราะว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยมันมองเห็นภาพว่าการเสื่อมก็คือจากใหม่เป็นเก่าเห็นไหมโยมเราเปรียบได้กับจากใหม่เป็นเก่าหรือว่าจากเขาเรียกอะไรดี เอามันนั้นแหละเอาใหม่กับเก่าก็พอแล้วพอเก่าปุ๊บเนี่ยมันของไม่ดีพอเก่านี่มันก็คือตัวเสื่อมเนี่ยนะตัวเสื่อมไว้พอมันเก่าแล้วมันก็เหมือนกับถ้าเป็นรถก็ผุพังอย่างเงี้ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอใช้ไปก็มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ก็เหมือนกันร่างกายเราเวลามันเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นพอเสื่อมปุ๊บนี่พออยู่ไปนานเข้าพอเสื่อมมากๆเข้ามันก็คือภูมิต้านทานเห็นไหมโยมเรื่องของภูมิต้านทานมันภูมิต้านทานมันก็เหมือนรถที่ผุอยู่นานไปยิ่งพอใกล้วัยชราแล้วรถนี่ผุมากเลยโยมกระดูกกระดึกเปราะหมดพุนหมดเห็นไหมโยมมันนี่แหละคือความเสื่อมแล้วว่าความเสื่อมจากความไม่เที่ยงจากอนิจจังมันกลายเป็นทุกขังเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นสภาพที่พูดไปแล้วทั้งหมดเลยพอเกิดมาแล้วมันต้องเจอความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ในทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแล้วมันต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเพราะฉะนั้นเกิดมามันต้องทุกข์มันเป็นทุกข์ตัวเกิดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยเพราะถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่เจ็บตายเห็นไหมโยมมันก็จะไม่มีทุกขังเพราะถ้ามีเกิดก็มีทุกขังเลยเพราะเกิดเป็นทุกขังแก่ก็เป็นทุกขังอยู่แล้วเห็นไหมโยมเพราะอย่างที่บอกแก่ก็เสื่อมทนอยู่ในภูมิคุ้มกันเสื่อมแหละทนโรคต่างๆไม่ได้แล้วก็โรคก็เข้ามาเห็นไหมโยมแล้วโรคเนี่ยจริงๆไอ้โรคต่างๆเนี่ยโรคเจ็บโรคปวดนี่เป็นโรคทางกายนี่ก็ความพูดถึงกายถูกเลยเพราะฉะนั้นการเสื่อมของกายการเจ็บการปวดของกายมันเป็นทุกข์ทุกข์ประจำสังขารเกิดจากความเสื่อมแต่ว่ามันมีประเภทหนึ่งมีทุกข์จรทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่มันอยู่นอกร่างกายแล้วเข้ามาในกายนะมันก็คือทุกข์เชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามาถึงเรียกว่าทุกข์ตอนเพราะมันอยู่นอกกายเพราะฉะนั้นทุกข์ในกายกับทุกข์นอกกายก็มีอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของเจ็บเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นทุกข์จรไม่ใช่ทุกข์ประจำสังขารแต่ทุกข์ประจำสังขารแน่ๆก็คือเกิดแก่ตายสามอย่างเนี่ยเกิดแก่ตายนี่ทุกข์ประจำสังขารเพราะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องมีอย่างอื่นเข้ามามันมีแน่นอนมีเกิดมีแก่มีตายแน่นอนแต่ถ้ามีเจ็บเข้ามาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นทุกข์จรเพราะมันอยู่ภายนอกเห็นไหมครับเพราะนั้นเชื้อโรคเข้ามามันถึงเป็นโรคมะเร็งโรคนู้นโรคนี้ที่เข้ามาเป็นแต่โรคที่มันเกิดจากในกายจริงๆโรคที่มันเกิดจากกายเสื่อมจากอวัยวะเสื่อมจากเซลล์ตายก็คือโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคม้ามแต่นี้มีสองสาเหตุนะมาจากทุกข์จรก็ได้ด้วยแต่ถ้าตัวหลักเลยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอาการ32มันเป็นอาการของกายเพราะถ้าเกิดเป็นโรคในอาการ32เนี่ยหลักๆก็คือมันอยู่ในกายเราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุกข์ประจำสังขารได้นะแต่ก็ไม่เรียกเพราะมันคุ้มเคืองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ็บเนี่ยไม่เรียกว่าทุกข์ประจำสังขารแต่ถ้าแก่เนี่ยคือสภาพนั้นเลยคือมันเจ็บนั่นแหละไอ้ตัวเจ็บที่ว่าเป็นโรคปอดโรคตับโรคหัวใจตายอ่ะถ้าไม่มีมาจากตัวเชื้อโรคข้างนอกนะนี่คือการเจ็บที่มันอยู่ในความแก่เลยเพราะฉะนั้นแก่มันคุมอยู่ว่าแก่มันคุมอยู่เพราะฉะนั้นเกิดแก่ตายเป็นทุกข์ประจำสังขารนะเพราะฉะนั้นเจ็บเข้ามาตัวนี่ก็เป็นทุกข์จรเพราะฉะนั้นทุกขังก็คือแก่เจ็บตายบวกได้นะแต่ถ้าเอาทุกจริงๆทุกขังจริงๆก็คือเกิดแก่ตายอันนี้เข้าใจเพราะนี่แหละเกิดแก่ตายมันเกิดจากความเสื่อมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมก็ไม่มีแก่เพราะฉะนั้นเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายเพราะแก่แล้วมันต้องตายเพราะว่าพอถึงตอนแก่ที่สุดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ไม่มีทั้งหมดเลยอวัยวะมันตายนั่นเองเซลล์มันตายอะไรอยู่พอมันตายหมดปุ๊บก็ผิวหนังก็เซลล์ตายมันก็เป็นโรคนี่โรคนู้นเข้ามาได้โรคนี้เข้ามาได้เป็นโรคมะเร็งเลยสุดแย่สุดเป็นโรคมะเร็งเลยเพราะภูมิมันหายไปหมดแล้วมันแก่กระดูกยังคุ้นเลยนะกระดูกยังเดินไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นหนักเข้าต้องนอนเลยมือ

แล้วมันเป็นไปตามนั้นด้วยบังคับได้หรือยังบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหมถ้าทำพบไว้เนี่ยไม่มีทางต้องเกิดบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมยังไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพต่อจากอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะมันต้องแก่ตามสภาพมันพ่วงกันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดแหละเพราะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตายบังคับไม่ได้หรือว่าบังคับไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้เพราะบางทีอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยมันต้องเจ็บด้วยมันบังคับไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เลยบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้บังคับให้มันอยู่แต่ในท้องเป็นไม่ได้นี่บังคับให้มันเป็นเด็กทารกอย่างเดียวก็ทำไม่ได้บังคับให้มันเป็นเด็กเขาเรียกเด็กโตอย่างเดียวก็ไม่ได้บังคับให้เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็นไปตามเวลาของมันวันนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอหากสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่มันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเห็นไหมโยมเข้าข้อสามแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่ากายเป็นสภาพไตรลักษณ์สิ่งใดที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเราก็เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาต้องสั่งได้บังคับได้เพราะสิ่งใดที่เป็นทุกขังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราสรุปเลยสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเรามันใช่ของเราไหมกายเนี่ยมันใช่ของเราไหมโยมใช่ไหมโยมถ้าใช่ได้ต้องสั่งได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมรูปขันเนี่ยมันไม่ใช่ของเราต่อไปนามขันนามขันคือจิตนะมาดูจิตของเราจิตของเราที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ขันเนี่ยหรือว่านามขันเนี่ยมันเป็นทุกตัวเลยโยมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกตัวเลยมันว่าจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกตัวเลยดูที่เวทนาก็ได้เวทนาเนี่ยมันคือสุขมันคือทุกข์มันคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเวทขาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันจะเป็นแค่สามตัวนี้เองเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขามันเป็นอยู่สามตัวนี้แล้วถ้าอยู่เฉยๆมันไม่เป็นด้วยมันนอนอยู่ในจิตนี่แหละมันนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะเป็นได้เมื่อไหร่นะแต่ที่มันเป็นนั้นคือสภาพของมันถ้ามันจะเป็นมันรู้แค่สุขแค่ทุกข์แค่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีตัวทำให้มันเป็นมันจะไม่เป็นตัวที่ทำให้มันเป็นคืออะไรโยมสังขารสังขารเนี่ยมันเป็นตัวกลางเลยตัวเชื่อมหมดเลยสังขารนะมันไปเชื่อมไอ้สามตัวที่อยู่ในจิตนี่แหละไอ้สังขารตัวที่สี่เนี่ยก็มันจะให้สุขให้ทุกข์หรือว่าให้ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเป็นเบิกขาได้ยังไงก็เพราะว่าต้องวิญญาณเข้าไปทำงานก่อนวิญญาณนี่คือสภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรู้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณไปอยู่ที่ตามันก็จะเห็นวิญญาณไปอยู่ที่หูมันก็จะได้ยินวิญญาณไปอยู่ที่จมูกมันก็ได้กลิ่นวิญญาณไปอยู่ที่ลิ้นมันก็ได้รับรสมันก็รู้รสแล้ววิญญาณไปอยู่ที่กายก็ไปสัมผัสแต่ต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้หรือว่าตัววิญญาณไปอยู่ที่สัญญาขันสัญญาขันมันจะดึงตัวจำได้หมายรู้ออกมาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตัวสัญญาก็เป็นตัวจำได้หมายรู้แต่มันไม่ทำงานมันก็ยืนนอนอยู่เฉยแต่ถ้าวิญญาณเข้าไปรู้มันจะออกมารู้ออกมาในรูปของอะไรโยมจำได้หมายรู้อดีตมันจำมาอดีตนะแต่อนาคตเป็นเรื่องของสังขารมันปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเห็นการทำงานของมันหรือยังเพราะฉะนั้นตัวสังขารเป็นตัวเชื่อมหมดเลยตัวเชื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเวทนานี้มันก็เกิดมาจากสังขารเพราะว่าอย่างอายตนะภาย
ในที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายและทั้งใจด้วยมาถ้ามันไปกระทบร่วมไปผัสสะกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมที่ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นพอวิญญาณเข้าไปรู้ตัวนี้นะโยมพอวิญญาณเข้าไปรู้ปุ๊บไอ้สังขารนี่ตามไปรู้ทันทีเลยนะมึงรู้กูรู้ต่อเลยอย่างเงี้ยพอวิญญาณเข้าไปรู้ตาเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเห็นรูปตาเห็นรูปมันสักแต่ว่าเห็นนั่นเองมันเห็นอย่างนั้นแหละเห็นอะไรเห็นต้นไม้นะเห็นคนสัตว์สิ่งของนะมันเห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันก็แค่เห็นนะเห็นแต่เห็นแล้วรู้ได้ไรว่ามันเป็นคนว่าเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นอิฐเป็นดินเป็นทรายนี่รู้จักสัญญารู้จักสัญญาแต่จริงๆสัญญาเนี่ยมันจำจากการปรุงแต่งของสังขารตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกคืออะไรโยมตั้งแต่แล้วยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้เดียงสานั่นคือตอนเป็นเด็กโยมอันนี้พูดถึงภพชาตินี้นะภพชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไอ้ภพชาติก่อนบางทีมันก็จำมามันจำมานะโยมเพราะว่าสัญญาตัวนี้แหละมันมากับจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดจิตนี่ไม่ตายโยมกายดับแล้วแต่จิตมันมาเพราะนะจิตมันมาตั้งแต่ภพชาติไหนก็ไม่รู้เราเคยเป็นอะไรมาหมดมันไปอยู่ในนั้นหมดเลยเราสร้างภพไว้ยังไงมันอยู่ในนั้นมาหมดแล้วมันก็จะจำมาได้เพราะนั้นตัวสัญญามันจำมานะโยมบางทีสิ่งที่ปรากฏไว้อยู่ทำไมเหมือนเราเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่บางทีก็หลับไปฝันเห็นไอ้นู่นฝันเห็นไอ้นี่บางทีนั่งสมาธิอยู่เฮ้ยทำไมมันไปเห็นคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักเลยสักนิดนึงนี่ไงโยมมาจากสัญญาแต่เพราะฉะนั้นสัญญามันจำมาเพราะฉะนั้นก่อนมันจำมาจากชาติไหนก็แล้วแต่แต่ตอนที่เรายังไร้เดียงสาเนี่ยมันจะยังไม่รู้ตัวมันเองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยจิตจะยังเริ่มจากไม่ทำงานก่อนแล้วพอมันเริ่มทำงานปุ๊บแต่จริงๆถามว่ามันไม่ทำงานไหมจริงมันทำงานมันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแหละแต่ว่ามันทำงานแบบมันจำไม่ได้อะว่างั้นดีกว่ามันจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอินทรีย์ของวิญญาณแล้วก็อินทรีย์ของจิตนี่แหละมันอ่อนทั้งหมดเลยโยมนะเพราะวิญญาณมันก็อินทรีย์อ่อนก็ทำงานไม่เต็มที่มันก็เหมือนอะไรดีเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องรถจะได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาบางทีเครื่องติดอยู่แต่เข้าเกียร์ไม่ได้มันไม่มีแรงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กนะเราก็จะมีสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ที่ยังไม่แก่กล้าพอทั้งหมดและทั้งกายเพราะในเรื่องของจิตก็ด้วยมันก็จะยังอ่อนแออยู่มันจะจำอะไรไม่ได้แต่พอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมามันจะเริ่มรู้เดียงสาเห็นไหมไล่เดียงสาก็รู้เดียงสาพอรู้เดียงสาก็เริ่มเป็นเด็กใหญ่แล้วมันจะเริ่มรู้แล้วสามขวบสี่ขวบเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะสองขวบบางทีพูดได้ยังไม่รู้เลยนะมันจำไม่ได้เราไปถามดีตอนสองขวบอะจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เพราะแต่ว่ามันทำงานแล้วนะจิตกายมันทำงานแล้วแต่ว่ามันจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้สัญญาอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้ยังอ่อนอยู่เพราะพอเด็กเนี่ยพอมันเริ่มจะจำนะคือกระดานที่กล่าวอินทรีย์เริ่มแก่กล้าจิตมันก็เริ่มจะแข็งขึ้นมานะกายมันก็เริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มจะเดินได้แล้วบางทีมันก็เดินได้มาแล้วสองขวบเพราะมันก็คืออินทรีย์แก่กล้ามันก็คือเป็นทั้งนามทั้งรูปทั้งนามทั้งขันธ์ห้าว่างั้นทีนี้พอจากที่มันสัญญามันไม่จำพอมันอินทรีย์เริ่มแก่กล้ามันก็เริ่มจำได้เพราะมันจะจำได้อย่างพอตาเห็นรูปก็ต้องมีพ่อแม่มาสอนเราว่างั้นหรือว่าคนรอบข้างเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีหรือว่าอาจจะอยู่
ข้างนอกไม่อยู่ในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่พาไปนู่นพาไปนี่ไปเห็นคนเขาเรียกว่ามีคนเห็นแล้วมาเห็นเรามีความน่ารักอย่างมาก็มาพูดมาคุยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ความรู้เด็กเพิ่งเริ่มจำมันก็จะรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละจากคนรอบข้างแต่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่จะเป็นคนบอกเพราะสัญญามันจะจำได้ในต้องบอกพุทธชาตินี้ตอนที่เราเป็นเด็กมันจะเริ่มจำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้แต่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้นะเห็นไหมเด็กเริ่มจำแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าต้นไม้นะแต่เด็กอะรู้ว่าเป็นต้นไม้ได้ไงจากที่แม่บอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าตามันไปเห็นนะพอตาไปเห็นปุ๊บนี่ก็นี่ไงวิญญาณที่ทำให้ตาไปเห็นต้นไม้แล้วแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้แต่แม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้ลูกก็เลยสัญญาทำงานสัญญาในจิตของลูกทำงานจำแล้วอ๋อไอ้นี่มันต้นไม้นะต้นไม้ผมเห็นนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่แม่ก็บอกเนี่ยต้นขี้เหล็กนี่ต้นสะเดาคุณผู้ชมอ้าวที่สัญญาเริ่มจำแล้วอันนี้ขี้เหล็กนี่สะเดาอันนั้นคนอันนั้นหมาอันนั้นหมูเป็ดไก่คุณผู้ชมนี่คือการจำครั้งแรกของมันเพราะฉะนั้นสัญญาจะจำจะจำจากวิญญาณนะวิญญาณแล้วก็จากเสียงที่เสียงก็มาในรูปของวิญญาณที่หูที่เข้าไปรู้ที่หูเด็กจากที่แม่บอกว่ามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สัญญาก็จำตอนนี้สังขารยังไม่ทำงานเด็กยังถ้าสังขารยังไม่ทำงานเด็กแค่รู้อย่างนั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บนี่พอสังขารเริ่มปรุงแต่งแล้วนะมันเห็นคนนี้ก็ได้หรือว่าเห็นหมาตัวนี้หมาตัวนี้พอสังขารเริ่มปรุงแต่งได้มีสีเริ่มแก่กล้าเริ่มโตเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเลย5-6ขึ้นมาพอมองหมาตัวนี้ไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งแล้วอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดนี่สังขารปรุงแต่งแล้วอยู่สังขารทำงานแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นพอสังขารทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งแล้วนะพอน่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขแล้วเป็นทุกข์ไอ้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมที่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ติดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกข์หรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารไปปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์นะวันวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสัญญาจึงจดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้ว4ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วโยมเวทนาไม่ต้องทำงานแล้วโยมสัญญาขึ้นมาเลยเห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยนะแล้วถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกบางทีจากสังขารมันกรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตเนี่ยรู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อสัตว์หรือว่ารู้ชื่อคนสัตว์สิ่งของเนี่ยรู้หมดไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถไอ้นี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมลูกรู้มาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้เนี่ยพอเข้าไปรู้สมมติว่าไปรู้
รู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับเหมือนกันวิญญาณไปรู้ไม้เสร็จมันดับ

นี้ไปต่อในเรื่องของสัญญานะสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับมันก็เคยเห็นมาว่าไม้อันนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญากระดับก็เลยสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขารไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี้ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันตอกตะปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำพอตอกตะปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะฉะนั้นเห็นอย่างว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้าสังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละเข้าไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันธ์มันก็ไปเอามารูปขันธ์เป็นรถลาม้าช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอ่ะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะสัญญาจะจำได้นะว่าแต่มาแล้วสังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปออกมาพอไปมาพุทธินี้จิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานทำอยู่ตัวไปออกมาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาเมื่อโยมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนด์อยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนด์ไปใส่เขาตายแค่ตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพนั่นอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือตัณหาไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ไปใส่เขานั่นแหละนั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมก็เป็นภพเป็นอยู่แอมไซยาไนด์ตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมไซยาไนด์นี่ก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบหลวงพ่อสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้ให้ทำให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละ
าก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรโจรพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจจะมาจำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้เลยก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมานมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไปรับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นเนี่ยฆ่าเต่าที่เป็นโอคุลิมันสมัยนั้นแหละที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดโอคุลิมันก็ต้องมาฆ่าคืนในว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายของโอคุลิมันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่โอคุลิมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายเห็นไหมโยมเหมือนแอมสยานัยเพราะนั้นที่พูดเนี่ยเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมมันเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอลูกนี้มันแอมสัญญาณัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมสัญญาณัยเพราะมันเป็นกรรมสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ลิกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยงฉานเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นไหมก็สร้างกรรมกันไว้แล้วภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชรถแต่ทำไมกัณหาไม่มาเป็นเพราะกัณหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอจุกไปอยู่กับจุกชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะจะเป็นกรรมพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระวิษณุอีกในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาอุบลวรรณาเทรีเป็นภิกษุณีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาวันนี้แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เปิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่มาอยู่ในบารมีของเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมอุปกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เ
เรื่องภพชาตินี่ที่อาตมาพูดตั้งแต่แรกนี่ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมวันไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันห้าเราเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่ไปเห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในทุกของอริยสัจสี่นะมันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ท่านผู้ชมเพราะว่าจิตไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดเห็นไหมโยมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบนะทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดเห็นไหมโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้แหละก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะดังนั้นบางทีเอ๊ะบอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันยังมีภพอีกเหรอมีอยู่เพราะมันยังมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภพชาติจะมีตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตัดว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้ใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมใครกับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะฉะนั้นใครกับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจสี่นี่แหละโยมเพราะอริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกขสมุทัยเพราะทุกอธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกมันทุกกายทุกใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะว่ายังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นนั่นแหละคือโศกเศร้าเล่ามารำพันเพราะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้โศกเศร้าเล่ามารำพันนี่คือโทมนัสโศกเศร้าเล่ามารำพันมันเป็นโทมนัสในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันมีชรามรณะมีทุกโทมนัสสุปายาตอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทุกเนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทในข้อท้ายมันมาอยู่ในข้อทุกหมดเลยในอริยสัจสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกกายทุกใจอย่างความอยากได้แล้วไม่ได้ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันความสูญเสียจากของที่รักอะไรอย่างนี้อยู่ความโศกเศร้าล่ำไรลำพันความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่เป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเพราะนี่คือจิตทุกข์จิตทุกข์กายทุกข์กายบอกไปแล้วกายก็แก่เจ็บตายนั้นทุกข์เห็นเลยเพราะฉะนั้นจิตก็ทุกข์ทุกข์แบบนี้แหละทุกข์เพราะตัณหาความอยากแห่งใจตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วป
ฏิบัติมันมีตัวต้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมอยู่ในขันธ์ห้าเราอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าเลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์ห้ามีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารยตนะสารยตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรสได้การนึกคิดยินในเรานะนั่นก็นี่คือสารยตนะห้าหกคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กลับไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดไปอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่อาตมาบอกไปมันปรุงเป็นเวทนาอยากทุกข์สุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้ไหมแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาแล้วบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเห็นไหมเพราะมีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดแล้วก็พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชลามีมรณะผมไม่อยู่มีทุกข์มีโทมนัสมีโสมนัสมีสุปยาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกข์ถึงไม่อยู่ตัวทุกข์เห็นแล้วว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทแต่พอมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมเพราะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารยตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันปัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจญาณตามที่อาตมากล่าวถ้ารู้สัจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิสุบัตินะจะรู้สัจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสมาธิฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้ก็ทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อยู่แบบนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานแล้วไปพิจารณาแบบนี้อีกนะลึกซึ้งกว่าเพราะการรู้ด้วยปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นคำพูดนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของปัญญาเลย

แล้วทำกรรมฐานมาเป็นอธิปัญญาซะอีกด้วยคือปัญญาอย่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานมันคืออธิปัญญาอยู่ที่เขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองก็คืออธิของมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานมันเป็นคำพูดนี่แหละเป็นอธิปัญญาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอธิปัญญาอยู่แล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกรู้แบบทีนี้ถ้ารู้แบบนี้นะโยมรู้ในเรื่องของกิจญาณตอนนี้ต้องรู้ของเรื่องกิจญาณก่อนแล้วพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้เนี่ยจะต้องทำกรรมฐานต้องทำสมาธิให้ได้นะแล้วขึ้นวิปัสสนาพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญานะรู้แบบ

มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญารู้แบบอธิปัญญาเสร็จแล้วทีนี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันจะไปละมันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิวรณ์ห้าเลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถะกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20 นาทีว่างั้น

ในอดีตกาลนานมาแล้วณแคว้นกุรุมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้ากุรุครองสมบัติในแคว้นกุรุมานานครั้งนั้นมีดาบทองค์หนึ่งบำเพ็ญความเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์พร้อมด้วยศิษย์เป็นบริวารเป็นอันมากครั้นได้บรรลุสมาบัติได้อภิญญาแล้วก็ได้พาศิษย์ออกจากป่าหิมพานต์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองกุรุแล้วออกมาพักอยู่ใต้ต้นไม้ทางด้านทิศเหนือนอกเมืองครั้นต่อมามีดาบทอีกองหนึ่งพาศิษย์บริวารเป็นอันมากมาถึงเมืองนั้นแล้วได้เข้าไปพักใต้ร่มสายทางทิศใต้พระนครเมื่อดาบททั้งสองพร้อมด้วยบริวารได้พักอยู่ณที่นั้นพอสมควรก็ได้พาบริวารกลับป่าหิมพานต์ต่อมาต้นไทรทางด้านทิศใต้พระนครเกิดเหี่ยวแห้งดอกใบร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งและลำต้นดาบทคณะที่เคยมาพักใต้ร่มสายทางทิศใต้พระนครก็ได้พาบริวารมาที่เมืองนั้นอีกเห็นต้นไทรที่เคยพักแห้งตายไปเช่นนั้นก็เลี่ยงไปพักที่ร่มไม้ทางทิศเหนือฝ่ายดาบทพร้อมด้วยศิษย์ที่เคยพักร่มไม้ทางทิศเหนือมาถึงทีหลังเมื่อเห็นที่พักของตนถูกแย่งเช่นนั้นก็ต่อว่าผู้มาแย่งว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นของเราเพราะเราเคยมาพักที่นี่ก่อนฝ่ายดาบทผู้แย่งไม่ยอมผู้โต้แย้งว่าแต่เรามาถึงก่อนท่านมันต้องเป็นของเราไม่ใช่ของท่านต่างฝ่ายต่างโต้เถียงกันไม่ยอมแพ้ในที่สุดจึงได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อให้ช่วยชี้ขาดว่าต้นไม้นี้จะเป็นของใครพระเจ้ากุรุทรงสอบสวนอย่างละเอียดด้วยพระองค์เองแล้วจึงตัดสินว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องเป็นของดาบทคนก่อนฝ่ายดาบทผู้แพ้จึงปรึกษากับบรรดาศิษย์ว่าพวกเราจะไม่ยอมให้ดาบทพวกนี้เรียกว่าผู้แพ้เป็นอันขาดครั้นแล้วก็ได้มองดูด้วยทิพยจักษุเห็นราชรถเก่าคันหนึ่งเป็นรถโบราณแต่ไม่มีล้อจมอยู่ใต้ดินจึงหาทางนำขึ้นมาแล้วนำไปถวายพระราชาเพื่อขอให้กลับตัดสินความเรื่องนั้นใหม่อีกครั้งพระเจ้ากุรุรับสินบนแล้วก็ตัดสินให้ดาบททั้งสองพวกเป็นเจ้าของต้นไม้ร่วมกันฝ่ายดาบทที่ชนะหนแรกเมื่อได้รับฟังคำตัดสินใหม่เช่นนั้นก็ไม่พอใจจึงไปนำเอาล้อรถซึ่งทำด้วยแก้วอันเหมาะแก่ตัวรถนั้นไปถวายให้สินบนแก่พระเจ้ากุรุบ้างพระเจ้ากุรุทรงตัดสินให้ดาบทพวกนั้นกลับชนะตามเดิมเมื่อดาบท

สองพวกเห็นว่าพระเจ้ากุรุเป็นคนกลับกรอกไม่คงเส้นคงวาไม่ประกอบด้วยความยุติธรรมจึงเกิดสังเวชสลดใจต่างฝ่ายต่างยอมสงบศึกชิงต้นไม้และพากันกลับยังป่าหิมพานต์ตามเดิมฝ่ายเทวดาผู้รักษาอาณาเขตเมื่อเห็นพฤติกรรมเช่นนั้นของพระเจ้ากุรุต่างก็พากันโกรธแค้นในความไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมที่ตัดสินความเรื่องนี้กลับกรอกไปมาเพราะเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้จึงรวมพลังกันบันดาลให้แขวนกุรุมีอาณาเขตถึง300โยชน์เกิดหวั่นไหวแผ่นดินแยกเป็นเสียงๆและจมลงสู่มหาสมุทรพระเจ้ากุรุพร้อมด้วยพลเมืองต้องพบกับการละอวสานอย่างน่าสยดสยองจะเห็นได้ว่าการตัดสินคดีความหรือตัดสินเรื่องใดๆก็ตามถ้าเห็นแก่สินบนเห็นแก่ได้ไม่เที่ยงตรงยุติธรรมเห็นแก่พรรคพวกเห็นแก่คนรู้จักและเป็นญาติพี่น้องย่อมได้รับผลตอบสนองที่น่าเศร้าเหมือนพระเจ้ากุรุฉะนั้น

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะป้องกันเหตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังวานเขมโกหลวงพ่อฝนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพอย่างสูงในท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านจะเอาวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่บรรดาพวกเรานะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมอาตมาก็จะมาบรรยายธรรมต่อจากพระอาจารย์อาจารย์หมีอาจารย์รัชตะก็จะมาเสริมความรู้เสริมปัญญาให้พวกเราเกิดศรัทธาความเชื่อแล้วก็มีความภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัตินะให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในธรรมะซึ่งเป็นเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าธรรมัสสวนะการฟังธรรมนะธรรมัสสวนะเป็นการฟังธรรมการสนทนาธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้กันเรียกธรรมะเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่มีปัญหาในชีวิตเพื่อนำธรรมะนั้นน่ะมาประกอบในชีวิตของเราให้เป็นผู้ที่มีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสดชื่นอยู่ได้ก็อยู่ที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนนะดับแรกเราต้องฟังธรรมจากภายนอกจากการที่พระท่านเทศนาหรือจากอะไรแล้วแต่เนี่ยเป็นความรู้ภายนอกเนี่ยแล้วก็เอาความรู้นั้นนะเอามาสู่จิตใจของเราเอามาคิดเอามาพิจารณามาจดจำกำหนดจำไว้ให้ดีการฟังธรรมที่ดีนั้นน่ะต้องฟังด้วยดีฟังแล้วก็คิดแล้วก็ถามแล้วก็กำหนดจดจำเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการฟังธรรมที่ดีถ้าเป็นฟังเฉยๆเนี่ยจำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็จะไม่ถูกอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้องเพราะเป็นขั้นเริ่มต้นอ่ะเราเริ่มต้นไม่ดีอ่ะขั้นต่อไปมันก็ไม่ดีอ่ะมันไม่ถูกเราต้องฟังแล้วก็คิดถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องถามพอถามแล้วเข้าใจแล้วก็จดจำเอาไว้ก็น้อมมาที่ไว้ในใจของตัวเองนะเขาเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการใคร่ควรอยู่ตลอดถึงธรรมะนะเมื่อเราใคร่ควรแล้วก็ติปัญญาสัมปชัญญะก็จะมาคือสิ่งที่อาตมาปรารถนาให้โยมเป็นแบบนั้นนะเราต้องช่วยกันช่วยให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ทุกข์น้อยลง ยิ่งหมดเลยยิ่งดีเลยอ่ะ

ั้นอาตมาก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของเราเนี่ยแล้วก็คงเป็นความรู้สึกของเราว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละจริงๆแล้วก็มีอยู่สองเรื่องสองเรื่องคือเป็นเรื่องของความคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ดีที่สุดตามระบบของพุทธศาสนาแล้วมาพูดถึงเรื่องตามความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปก่อนนะคนเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเรียกว่าทิฏฐิความเห็นนะทิฏฐิความเห็นเหมือนเราเคยรู้ข่าวได้ทราบข่าวมาเนี่ยอย่างมีข่าวว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนีออกจากบ้านไปตามยถากรรมทิ้งพ่อทิ้งแม่ปะออกจากบ้านไปนั่นละทิฏฐิความเห็นว่าสิ่งนั้นที่เขาทำน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือมีข่าวว่าพ่อฆ่าลูกฆ่าภรรยาฆ่าลูกตาดำๆแล้วก็ฆ่าตัวตายตัวเองตายตามนั่นแหละคือความเห็นทิฏฐิคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาเพราะเขาไม่ได้ความต้องการในชีวิตของเขาอะเขาเลือกทำแบบนั้นพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือฆ่าตัวเองตายก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจากสิ่งที่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเดี๋ยวว่าจริงไหมอ่ะนะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะล้มฆ่าตัวเองในรถบ้างผูกคอตายตามบ้างเด็กหนีออกจากบ้านไปดึงไม่รู้กี่ร้อยคนกี่สิบคนเดี๋ยวพ่อฆ่าทั้งครอบครัวแล้วฆ่ายิงตัวเองตายตามเห็นปะข่าวมีให้เรารับรู้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละนี่คือคิดเพราะว่าบุคคลคนนั้นคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาไอ้ที่มันสวนทางกับทางระบบของศาสนาเดี๋ยวก็ไปพิจารณาดูนั่นคือเป้าหมายของชีวิตเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มต้นไม่ถูกเริ่มต้นผิดเขาไม่ได้เข้ามาฟังเขาไม่ได้มาศึกษามาหาความรู้ในหลักพระพุทธศาสนาไม่เอาธรรมะมาแก้ปัญหาชีวิตมีความเห็นผิดความเห็นความคิดความเห็นก็คือทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเขามาฟังธรรมแล้วก็เอาธรรมะเข้าไปได้ใช้ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสวนะเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยจากสัตบุรุษอะผู้ที่มีความรู้ในธรรมความรู้ในทางที่จะออกจากทุกข์เขาห่างแต่เขาฟังธรรมฟังด้วยดีนะฟังธรรมด้วยดีอย่างที่อาตมาบอกว่าฟังแล้วคิดใคร่ควรคิดไม่ได้แล้วถามแล้วจดจำเอาวะนะก็มีโยนิโสมนสิการนะพอเราฟังด้วยดีแล้วเนี่ยจะเกิดศรัทธา
เกิดความเชื่อว่าเราสามารถที่จะลดทุกข์ของเราได้จริงกำจัดทุกข์ของเราได้จริงเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะทำไว้ในใจคิดเอาไว้ในใจเห็นทำให้ยิ่งขึ้นไปใคร่ควรอยู่ตลอดเวลาเมื่อใคร่ควรมีโยนิโสไว้ในใจแล้วจิตก็จะมุ่งอยู่ในภายในแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นสติสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วก็จะมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมีฝากสำรวมเพราะถ้าเราปล่อยไปไม่สำรวมในอินทรีย์มันจะกัดกินหัวจิตหัวใจของเราอะให้รุ่มร้อนนะเมื่อเรามีฝากสำรวมอินทรีย์แล้วเนี่ยแล้วก็มีการกระทำที่สุจริตทางกายวาจาใจไม่เป็นโทษแก่กายวาจาใจเรากายก็ไม่เป็นโทษวาจาก็ไม่เป็นโทษใจก็ไม่เป็นโทษนั่นเป็นพื้นฐานก็ทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาพอมีปฏิปทานสี่สมบูรณ์โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ก็สมบูรณ์ก็เป็นไปตามลำดับของมันน่ะเมื่อโพชฌงค์สมบูรณ์แล้วก็เกิดวิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นมาเกิดมรรคญาณผลญาณนี่คือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อันดับแรกโยมต้องเข้าหาผู้มีความรู้ที่จะดับทุกข์ให้ได้แล้วก็ฟังธรรมใคร่ควรให้ดีชีวิตนี้มันน้อยอ่ะถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้ได้นะมันก็ไม่ยากเกินไปอ่ะนะเราต้องมีเป้าหมายตัวเองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะอย่าปล่อยมันให้มันไหลไปและอีกเรื่องนึงคือในธรรมะเนี่ยโยมก็ต้องมีความรู้อ่ะมีความรู้ก็ต้องมีหลักปฏิบัติมารู้ที่ไหนแล้วก็มารู้ที่ตัวเองอ่ะเอามาเข้าใจธรรมะก่อนว่าธรรมะคืออะไรก็จะทำให้ธรรมะเนี่ยประกอบอยู่กับชีวิตเราได้อย่างไรให้ใจเรานั้นน่ะมีธรรมะให้ธรรมะเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราเดินในทางที่ถูกต้องให้ชีวิตเนี่ยประกอบด้วยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในพุทธศาสนาสอนในเรื่องจิตให้รู้จักตัวเองรู้จักจิตใจของตัวเองถ้าไม่รู้จักตัวเองมันก็ไปไม่ถูกอ่ะมันผิดทางถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ไปบัติที่ตรงไหนนะเราต้องให้ตัวเราเองเนี่ยหาแสงสว่างให้กับตัวเองส่องเข้าไปในจิตใจของเราฟังธรรมบ่อยๆเข้าจะฟังเฉยๆแล้วฟังก็พิจารณาตามว่าจริงไหมใครควรดูและมีทางไงให้เราออกจากสิ่งที่มีปัญหาในชีวิตของเราให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มากที่สุดมีวิวัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่เจริญขึ้นวิวัฒนาการขึ้นไม่ย่ำอยู่กับที่ต้องดีขึ้นเพราะเราเกิดมาแล้วนี่เอาความเกิดมาเนี่ย
เอาที่ธรรมชาติให้เรามาแล้วเนี่ยทำให้มากขึ้นเหมือนกับหลายๆคนได้ทำมาแล้วแล้วสำเร็จมาแล้วคนแรกก็คือพระศาสดาของเราอะพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกก็ตามๆกันมาแล้วก็ให้เราออกจากวัฏฏสงสารนี้ให้ได้จ้ะมันวนซ้ำอยู่ที่เดิมเนี่ยพระเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนอะไรมากอะสอนให้รู้จักเอารู้จักทุกข์แล้วก็หาทางดับทุกข์อันนั้นซะมันมีระเบียบวิธีปฏิบัติมารู้จักที่ตัวเราเนี่ยที่หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยนะให้มีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสดชื่นมีพลังของชีวิต

พัฒนาวิเอามาพัฒนาตัวเองนะเหมือนกับที่เคยได้ยินนะเพลงกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนผลของการฝึกตนทำคนให้เป็นคนคือทำคนให้เป็นมนุษย์นะทำคนให้เป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจสูงทำให้เป็นมนุษย์ที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะจริงๆแล้วแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นเป็นชั้นสองแล้วนั่นผู้ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วตื่นจากการหลับธรรมะก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บัญญัติเองหรือบังคับให้มันมีแต่ท่านค้นพบว่ามีทางเนี่ยล่ะธรรมชาติมันให้มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติงั้นเรามารู้ก่อนว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและธรรมะก็คือผลที่เกิดจากหน้าที่นั้นๆนั่นคือธรรมะทั่วไปแต่ถ้าเรามองให้ละเอียดมองให้ลึกซึ้งขึ้นธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องแห่งการวิวัฒนาการของมนุษย์ในทุกๆขั้นตอนของความเป็นมนุษย์มนุษย์เราชีวิตเรามีอยู่3ช่วงเป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยประกาศเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวจนจะถึงเป็นคนเฒ่าคนแก่ทุกช่วงเวลาเนี่ยเราต้องมีวิวัฒนาการอยู่ทุกวันทำให้มันเจริญขึ้นทุกวันทุกวันทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นจนถึงความสงบนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำในฐานะความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงแล้วทำได้ไหมโยมฉะนั้นไปกระดุมเม็ดแรกให้ถูกฟังธรรมให้ดีเอาไปคิดไม่ได้ก็ถามครูบาอาจารย์ถามแล้วก็จดจำเอาไว้พอเข้าใจแล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเม็ดแรกขอให้ถูกเวลาปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ทุกข์ออกจากตัวเราน้อยลงเพราะเป้าหมายของมนุษย์เนี่ยที่บอกว่ามีอยู่สองส่วนที่เป็นความรู้สึกของตัวเองของแต่ละบุคคลเนี่ยกับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์คือตามระบบของศาสนาแล้วมันก็สวนทางกันใช่ไหมล่ะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องการความสุขบางคนก็ว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือเงินใช่ไหมล่ะฟื้นได้ทุกอย่างต้องการอะไรก็ได้ก็เลยเป็นลัทธิบูชาเงินเข้าไปแต่แม่ก็มันก็ไม่พ้นทุกข์ได้อะมันแก้ปัญหาทางด้านอื่นๆได้อะแต่แก้ปัญหาใจไม่ได้อะแก้ปัญหาความเป็นจริงไม่ได้ว่าเราจะต้องเกิดมาต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยแล้วทำไงกันล่ะกับชีวิตมาทำให้ชีวิตเราเองเนี่ยมีคุณค่าขึ้น
ให้ใจเราเนี่ยมีโยนิโสมนสิการหรือน้อมในใจอยู่ต่อเวลาว่าเราจะหาทางดับทุกข์ของเราให้ถึงที่สุดทุกลมหายใจเข้าออกเป็นเพื่อการปฏิบัติให้เห็นว่าความแต่ความเจ็บความตายอันนี้ไม่ได้ของเราไม่มีสิ่งที่เราจะมายึดถืออะไรได้ในโลกความทุกข์ก็เกิดจากการยึดถืออะยึดถือถูกมันก็ถูกอะยึดถือผิดมันก็ผิดหมดเลยอะแล้วเงินมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหาเราได้ทุกเรื่องไงแก้ปัญหาเจ็บก็ไม่ได้ปัญหาแก่ก็ไม่ได้ปัญหาความตายก็ไม่ได้ถึงเป็นจักรพรรดิก็แล้วแต่เนี่ยจักรพรรดิมีอะไรเป็นสมบัติล่ะนางแก้วม้าแก้วช้างแก้วฉัตรแก้วขุนพลแก้วสารพัดนึกแก้วคือความเป็นที่อกที่พอใจสุดท้ายก็เหมือนคนธรรมดามันแก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งเป็นอยู่ฝูงเท่าไหร่ก็ปัญหามันก็มากขึ้นเพราะมีความรับผิดชอบมากขึ้นถึงมีความพอใจแล้วแต่เนี่ยมันก็แก้ปัญหาความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจก็ไม่ได้มีการไปบัตรประพฤติไปบัตรเท่านั้นนะที่จะเอาความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจของเราได้มันตัวหลักอ่ะเอาความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไปไม่ได้ใช่ป่ะก็ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะท่านจะไปถึงจักรพรรดิอ่ะท่านยังไม่เอาเลยอ่ะถ้ายังฝรั่งไปเป็นขอทานดีกว่ามาบวช ดีกว่าเพื่อหาสิ่งที่ดีๆที่สุดให้กับตัวของท่านเองแล้วท่านก็ค้นพบแล้วท่านก็มาสั่งสอนพวกเรามาเปิดเผยพวกเราว่าทางเนี่ยล่ะสามารถทำถึงที่สุดทุกข์ได้ทำทุกข์ให้น้อยลงได้ต้องสำรวจตัวเองสิเรามีศรัทธาในการสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติในหัวจิตหัวใจของเรามากน้อยแค่ไหนเราสำรวจตัวเองดูชีวิตมันน่ากลัวนะถ้าเราไม่พ้นเนี่ยเพราะจิตเรามีอวิชชามันไม่พ้นอ่ะก็ต้องฝังตัวเองอ่ะฝังตัวเองให้แน่นอยู่ในวัฏฏะสงสารน่ะในสังสารวัฏอ่ะเพราะเราสร้างตัวตนยึดเอาไว้อ่ะเพราะความยึดมั่นในตัวเราของเราเนี่ยล่ะมันเลยทำให้เราไม่หลุดเพราะในโลกเนี่ยมันเป็นตายรักอ่ะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นการไหลการไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาสภาพนี้เรียกว่าสภาพแห่งทุกข์ไปตามกฎของธรรมชาติไม่ให้ตัวตนไม่มีตัวตนมีแก่การผสมปรุงแต่งของธาตุต่างๆอันที่บอกอ่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยธรรมะก็คือการกระทำที่ถูกต้องถูกต้องแห่งวิวัฒนาการในทุกขั้นตอนของชีวิตทุกวันทุกเดือนทุกปีจนฝ่าจะทิ้งสิ้นสุดแล้วจะพบความสงบเย็นเยือกเย็นได้ในตัวของเราเองหาได้ที่ตัวเราเอง

ิงสมัยของคนสมัยนี้อารยธรรมของมนุษย์เนี่ยก็มุ่งไปแต่ที่จะให้เราหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นด้วยวัตถุนะผลิตมากมากมากขึ้นมากขึ้นให้เราหลงไหลให้เราอร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะไม่รู้ว่าคนผลิตจะแพ้หรือคนซื้อจะแพ้เขาเลยเป็นท่าแห่งวัตถุเป็นท่าแห่งเงินคิดว่าเงินนั้นซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่อาตมาบอกแล้วก็จริงแล้วเราก็ใช้เงินให้ถูกต้องสินะอย่าเป็นทาสมันทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกสบายนะแต่อย่าเป็นทาสมันให้มันให้เกิดประโยชน์ศาสนาก็ไม่ได้ว่าห้ามไม่ให้มีแต่มีได้ก็คืออย่าเป็นทุกข์กับมันทุกข์อย่างเดียวที่เกิดทุกข์เนี่ยจุดเดียวเองเนี่ยลองพิจารณาดูจุดเดียวเลยที่เราได้เกิดทุกข์เนี่ยก็คือความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือเรียกว่าอุปทานนะทุกอย่างทุกอย่างถ้าเราไม่มีอุปทานเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์อ่ะโยมว่าจริงไหมล่ะจริงนะไม่มีทุกข์หรอกถ้าเราไม่ยึดมันใช่ไหมเกิดประโยชน์กับชีวิตเราดีมาชีวิตอย่างนี้เอาธรรมะเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่าให้มีทุกข์กับมันต้องรู้จักว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเมื่อเรารู้ว่าเราต้องวิวัฒนาการในช่วงชีวิตของเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยรู้ว่าธรรมะเนี่ยจะต้องมีมันอย่างไรจะต้องมีความรู้อย่างไรในธรรมะมันก็เรามันต้องมารู้ที่ตัวเองตัวเองเนี่ยเพราะทุกข์มันเกิดที่ใจใช่ไหมล่ะก็แก้ที่ใจของเรานั่นล่ะแก้ที่ตรงๆนั่นล่ะมารู้ก่อนว่าเราเนี่ยคืออะไรแล้วมาเรียนรู้ที่ตัวเองในความเป็นมนุษย์ของเราเราเชื่อในความเป็นมนุษย์ของเราสามารถเราสามารถบังคับตัวเราเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระบบของศาสนาได้นะเราต้องเชื่อตัวเองเพราะมีคนทำมาแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วนะเราต้องมีศรัทธาความเชื่อถ้ามีศรัทธาความเชื่อแล้วว่าสามารถที่ทางนั้นที่จะดับทุกข์ได้นั้นน่ะมันจะไปต่อได้เลยด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัตินะไปตามขั้นตอนของมันถ้าสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งของธาตุต่างๆมากมายนะธาตุที่มีรูปและธาตุที่ไม่มีรูปคืออรูปธาตุแล้วก็มีธาตุอยู่ธาตุอีกธาตุหนึ่งคือนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับมันดับรูปธาตุและอรูปธาตุถ้ามันครอบงำอะไรแล้วมันก็จะดับเพราะมันมีหน้าที่ที่จะดับนะต้องฟังให้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปต่อยากจะไปต่อยากบอกแล้วไงกระดุมเม็ดแรกต้องฟังให้ดีถ้าฟังเฉยๆไม่ได้ล่ะฟังเฉยๆแล้วมันจะไม่ได้อะไรมันต้องคิดตามอย่ามาปฏิบัติปฏิบัติแบบเป็นพิธีรีตองเดี๋ยวมันก็คงจะไม่ได้อะไรนะเข้ามากันแล้วก็มามากมันคงจะไม่ได้อะไรแต่ต้องเข้าไปถึงจิตใจของเราเลยอ่ะได้แล้วใจเราเปิดไหมใจเราพร้อมไหมที่จะเปิดรับตรงนี้ถ้าไม่เป็นจริงปฏิบัติไม่ได้

นาคงไม่อยู่จนถึงปัจจุบันนี้อ่ะต้องเปิดใจสร้างศรัทธาเอานะแล้วก็ทำไว้ในใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผสมเป็นธาตุต่างๆนะผสมปรุงแต่งกันเราก็เหมือนกันน่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมปรุงแต่งของธรรมชาติปรุงแต่งด้วยธาตุต่างๆหลักใหญ่คือ6ธาตุอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อ่ะบุรุษบุคคลนี้ประกอบด้วยธาตุทั้ง6ถ้าเรามีพื้นฐานว่าตัวเราเป็นธาตุแล้วเนี่ยเราจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราได้มากเลยอ่ะถ้าเรามีความพื้นฐานน้อมไว้ในใจเราเนี่ยโอ้เราเป็นธาตุนะแล้วเราค้นหาตัวเองในความเป็นธาตุเนี่ยเราจะหาพบไหมถ้าเราก็จะหาไม่พบพอหาไม่พบในความเป็นธาตุของธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตก็ค่อยคลายค่อยคลายลงอ่ะนะเราต้องมองให้ลึกให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้รอบด้านเมื่อเราจะมองวิวถ้าเรามองทะเลเนี่ยถ้าอยู่ตีนเขาเนี่ยเราจะมองเห็นทะเลมะมีต้นไม้บังก็มองไม่เห็นถึงไม่มีต้นไม้บังไม่มีต้นไม้บังมันก็มองได้ไม่ไกลใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สามารถจะคาดคะเนความกว้างหรือความลึกของทะเลได้ก็จะไม่เข้าใจทะเลแต่ถ้าเรามองอยู่บนยอดเขาล่ะมองลงไปในทะเลล่ะจะมองอะไรได้กว้างกว่ามะเข้าใจอะไรได้มากกว่ามะมองมุมได้กว้างกว่านะฉะนั้นเราก็ต้องมองอะไรให้รอบด้านอยู่ในที่ที่ควรอยู่มองไปถ้ามองน้ำทะเลถ้ามันใสแล้วก็สามารถจะคาดคะเนได้ว่าความลึกของทะเลนั้นลึกเท่าไหร่ฉะนั้นมองแล้วมองถึงลึกถึงในตัวเราเองน่ะอย่ามองผิวเผินนะมองให้ลึกเพราะว่าคำสอนในศาสนาบางทีมีความหมายที่ลึกนะเรายอมแต่เข้าใจว่ามันลึกแบบไหนแล้วค่อยฟังแล้วค่อยคิดพิจารณาดูอดทนขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผาอารมณ์อย่างยิ่งมาให้อารมณ์ฟังไม่เข้าใจก็หงุดหงิดฟังไม่เข้าใจก็ไม่อยากฟังยิ่งไม่เข้าใจยิ่งต้องฟังฟังให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วคนไปไม่ถูกนะนะว่าไหมล่ะนะไปไม่ถูกนะแล้วประกอบด้วยธาตุทั้ง6ประกอบเป็นรูปธาตุและอรูปธาตุรูปธาตุได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็อรูปธาตุคือธาตุจิตหรือธาตุวิญญาณหรือธาตุรู้แล้วธาตุที่6ธาตุอากาศมองให้ลึกซึ้งไปเลยตัวเราเองเนี่ยจะได้เข้าใจจะรู้ว่าเราจะมีธรรมะจะมีได้ที่จะมีอย่างไรก็ต้องมามองที่ตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักรู้จักสิ่งอื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะต้องรู้จักที่ตัวเองก่อนนะต้องเอาที่ตัวเราเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้แล้วเราก็ดึงศักยภาพของตัวเราออกมาประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาอาตมาขออนุญาตใช้คำว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาวิวัฒนาการจิตใจขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสมกับความที่เป็นมนุษย์ผู้มีมโนใจอุฟยะสูงผู้ที่มีจิตใจสูงผู้ที่ตื่นแล้วไม่หลับแล้วรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่พูดถึงคุณสมบัติของธาตุดินธาตุที่กินเนื้อที่ข้นแข็งกินเนื้อที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปได้ด้วยตัวของมันเอง
ปล่อยเอาไว้มันก็เน่าไปเองสลายไปเองแล้วธาตุน้ำคุณพอพูดถึงคุณสมบัตินะธาตุน้ำคุณสมบัติคือธาตุที่เกาะกลุ่มกันเอาไว้มันจะเกาะเอาไว้มันจะไปไหนไปด้วยกันเหมือนน้ำเนี่ยมันเกาะกันเอาไว้เป็นทานลำธารเลยไปไหนไปด้วยกันแล้วเป็นหน้าที่เกาะเอาไว้เกาะกลุ่มกันเอาไว้เป็นก้อนเอาไว้เหมือนเราต้องเอายาผงมาห่อหนึ่งเนี่ยเราจะทำลูกกรเนี่ยก็เอาน้ำหยดใช่ไหมล่ะเอาน้ำพึ่งหยดเข้าไปมันก็จับเป็นก้อนนะนั่นคือคุณสมบัติของธาตุน้ำแล้วธาตุที่สามธาตุไฟธาตุที่ให้พลังงานเผาผลาญอาหารทำเซลล์ให้เสื่อมไปให้ความอบอุ่นเรียกอุณหภูมินะแล้วธาตุลมธาตุที่เคลื่อนไหวขยายไปได้ทำให้อะไรมันอ่อนสลวยเคลื่อนไหวได้คนตายเนี่ยบางทีมันแข็งเห็นแบบไม่มีธาตุลมมันหมดมันเลยแข็งโป๊กเลยอ่ะใช่ไหมล่ะถ้ามีธาตุลมแล้วเราเคลื่อนไหวได้ขยายตัวได้เรียกว่าธาตุแก๊สมันจะแตกต่างกับธาตุอากาศนะแต่ว่าพูดเรื่องธาตุอากาศทีหลังนี่คือรูปธาตุธาตุดินน้ำไฟลมแล้วธาตุที่ห้าอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานเรียกว่าวิญญาณธาตุเทียบเสมอเข้ากับจิตถ้าวิญญาณธาตุนี้มันทำงานร่วมกับนามรูปแล้วมันจะกลายเป็นจิตนะเรียกว่าธาตุจิตหรือธาตุรู้นะไม่มีสรีระมันต้องถ้าจิตนี้จะต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจิตก็ไม่มีที่อาศัยและกายดินน้ำไฟลมที่มันกายนี้ไม่มีธาตุวิญญาณอยู่มันก็ไม่มีตัวรู้ไม่มีความรู้สึกเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอะและเกะและกะไปหมดเลยถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยได้ธาตุสุดท้ายธาตุอากาศคือธาตุว่างเป็นธาตุว่างเพราะความว่างของมันเลยมีคุณค่ามีความหมายมีราคาธาตุว่างก็คือมีที่ว่างเพื่อให้ดินน้ำไฟลมและวิญญาณธาตุนั้นตั้งอยู่ได้เหมือนแก้วน้ำถ้าไม่มีที่ว่างเนี่ยมันใส่น้ำไม่ได้ไม่มีราคาไหมล่ะก็ไม่มีราคาไม่มีความหมายใช้งานไม่ได้โยมอาจจะงงไอ้ธาตุอากาศเพื่อให้ดินน้ำไฟลมมันตั้งอยู่ได้อะเหมือนโลกเราเนี่ยตั้งอยู่บนอากาศครูบาอาจารย์ก็ว่าจะเป็นอรูปธาตุก็ไม่ใช่จะเป็นอรูปธาตุก็ไม่ใช่เป็นธาตุหนึ่งอะที่บางอาจารย์เขาว่าเป็นนิพพานธาตุแต่ก็บางอาจารย์บอกไม่ใช่นิพพานธาตุเพราะว่านิพพานก็ไม่มีการผสมปรุงแต่งนี่มีการผสมปรุงแต่งกับรูปธาตุและอรูปธาตุเลยก็เลยยกเว้นเอาวะนะฝรั่งเขาเรียกว่าธาตุนี้ว่าเรียกว่าอีเทอร์ธาตุว่างนะนี่คือตัวเราอ่ะคือธาตุต่างๆมากมายผสมกันแล้วกลายเป็นอวัยวะต่างๆน้อยอย่างอาการ31 32บ้างเนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหมือนน้ำเนี่ยน้ำก็ประกอบด้วยธาตุใช่ไหมล่ะน้ำหยดน้ำโมเลกุลของน้ำเนี่ย1โมเลกุลประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนกับออกซิเจนถ้าจะไปให้เป็นโมเลกุลของน้ำจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสัดส่วนในการผสมไฮโดรเจน2ส่วนออกซิเจน1ส่วนก็กลายเป็นโมเลกุลของน้ำเราก็เหมือนกันเราก็ผสมปรุงแต่งของธาตุในสัดส่วนดินน้ำไฟลมแบบนี้ผสมกันในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมกลายเป็นขนกลายเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อ
เส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกน้ำเลือดน้ำหนองตับไตไส้พุงม้ามตับไตแบบมันผสมผสานแบบนี้มันคือธรรมชาติที่วิวัฒนาการให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราฐานะที่เราเป็นส่วนผสมปรุงแต่งตามธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็คงจะไม่พ้นกฎของธรรมชาติหรือว่าเราพ้นได้ไม่พ้นหรอกแต่ทำให้จิตหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและจิตหลุดพ้นจิตที่ไม่มีการผสมปรุงแต่งอีกแต่ถ้าเรามาพิจารณาทางด้านธรรมแล้วเนี่ยบนโลกเรามีพระเจ้าท่านสอนอยู่สองเรื่องอ่ะมีธาตุอยู่สองธาตุเองสังขารธาตุกับวิสังขารธาตุหรือสังขตธาตุกับอสังขตธาตุธาตุที่มีส่วนผสมปรุงแต่งและธาตุที่ไม่ผสมปรุงแต่งแค่นั้นน่ะธาตุไม่ผสมปรุงแต่งก็คือธาตุนิพพานเนี่ยดังนั้นก็ผสมปรุงแต่งหมดแล้วก็ผสมปรุงแต่งหมดปัญญาพระเจ้าท่านโอ้โหนะมีบารมีมากสามารถที่จะค้นพบได้อ่ะเมื่อปัญญาเรามันไม่ถึงอ่ะแค่ได้ฟังคำสั่งสอนท่านเราก็ยังทึ่งแล้วโหท่านนี่ปัญญาสุดยอดเลยอ่ะไม่ใครพัฒนาได้มากกว่านี้อีกแล้วไม่มีใครต่อยอดความรู้ได้มากกว่านี้อีกแล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เป็นสันทิฏฐิโกมารู้ด้วยตัวเองและประกอบด้วยการเพราะยังไงมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ไหลไปตามกระแสตามกฎของธรรมชาติผู้สูงทุกอย่างบนโลกล้วนแต่ไหลไปตลอดแล้วจะหยุดยังไงผู้สูงทุกอย่างมันไหลตลอดตัวเราก็ไหลเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยวนซ้ำอยู่ที่เดิมวนซ้ำที่เดิมตั้งแต่ระดับปรมาณูเลยอ่ะไอเซลเราเนี่ยปรมาณูหนึ่งก็ไหลทั้งนั้นน่ะวนอยู่ซ้ำอยู่ที่เดิมเนี่ยวนวงกลมนี่มันมหัศจรรย์นะทั้งจักรวาลก็เป็นวงกลมไปหมดหากโลกเราจะเป็นวงกลมเลยอ่ะหมุนไปวงกลมอ่ะแล้วเกิดสิ่งที่มีชีวิตต่างๆมากมายเลยเห็นป่ะคือธรรมะคือธรรมชาติแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วก็เราจะเข้าใจโลกทั้งหมดเข้าใจจักรวาลทั้งหมดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะผสมปรุงแต่งกันอย่างนี้นี่เองนะไม่หยุดการผสมปรุงแต่งเลยแต่เมื่อมาเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มารู้อ่ะว่าตัวเราเกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เราเป็นแบบเนี้ยแล้วก็สร้างจิตเนี่ยให้มาผสมกับรูปเนี่ยทำให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยและสิ่งที่เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยให้รับรู้เพราะจิตเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้สึกเป็นตัวคิดนึกเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องมือของจิตล่ะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์5เนี่ยอินทรีย์6เนี่ยที่มันเกาะกินหัวใจเราเนี่ยเป็นเครื่องมือให้กับจิตถ้าเราตาบอดสิเราจะติดต่อกับโลกภายนอกโดยทางตาได้มั้ยก็ไม่ได้ใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่มีโลกทางตาเขาบอกแล้วว่าศาสนาเป็นอะไรที่ลึกซึ้งคำว่าโลกไม่ได้พูดถึงโลกที่เราอยู่บนที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่ใช่อ่ะถ้าละเอียดทางศาสนาละเอียดมากฝันนั้นคือว่าโลกทางตาโลกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโลกก็อยู่ตรงนั้นมันทำหน้าที่มันก็เกิดโลกตาทำหน้าที่เกิดโลกทางตาเมื่อทำหน้าที่ตาก็ดับหูทำหน้าที่ก็เกิดโรคทางหูหูไม่ทำงานหูก็ดับ
เหมือนอาตมาพูดอยู่เนี่ยโยมก็มีโรคทางหูใช่ไหมหูก็ได้ยินแต่ถ้าโยมเอาวิญญาณธาตุที่รับรู้เนี่ยไปอยู่ที่มโนแล้วเนี่ยหูมันดับมันไม่ได้ยินเพราะโยมเอาวิญญาณการรับรู้เนี่ยไปอยู่ที่มโนธรรมะเรื่องราวที่โยมนึกคิดส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันลึกซึ้งอะเวลามีความเกิดดับเกิดดับฉะนั้นความเกิดดับเกิดดับในธรรมะเนี่ยถ้าทำหน้าที่แปลว่าเกิดถ้าไม่ทำหน้าที่แปลว่าดับจะมีตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะภายในนะมันทำให้เกิดผัสสะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณทำให้เกิดผัสสะผัสสะเนี่ยเป็นทิฏฐิความเห็นเราสัมผัสอะไรแล้วทางใดทางหนึ่งแล้วก็เกิดผัสทิฏฐิในเรื่องนั้นๆสัมผัสทางตาก็เกิดทิฏฐิทางตาความเห็นทางตาว่าอย่างนี้เราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนั้นเป็นแบบนี้แบบนั้นเป็นแบบนั้นถ้าไม่เกิดความเห็นถ้าไม่เกิดทิฏฐิถ้าเรามีความรู้สึกไปทางผัสสะไปความรู้สึกของเราเองแล้วเนี่ยที่บอกอ่ะแล้วก็คิดว่ามีความเห็นว่าแบบนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่คนเรามีอวิชชามันมีวิชามาแต่เกิดอ่ะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีเจโตวิมุตต์ไม่ได้มีปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีต่อเมื่อเราเกิดมาแล้วแล้วเราได้เห็นทุกข์แล้วแล้วมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราถึงได้มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นด้วยจิตปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยปัญญาอยู่ที่ใครเนี่ยจะมีเจโตหรือปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติก่อนกันจะวัดกันที่ตรงนี้จะวัดการมีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาด้วยสติและปัญญาว่าใครมีสติมากสักกันสตินั้นไปกั้นกระแสของผัสสะไม่ให้มันไหลไปตามกฎของธรรมชาติเพราะเราอยู่เป็นธรรมชาติและเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติมันก็ไหลไปตามธรรมชาติอยู่ที่ใครจะฝึกสติอันนั้นเนี่ยไปใกล้กระแสอันนั้นได้ทันท่วงทีได้ทันเวลาในกระแสแห่งผัสสะอันนั้นที่จะกระไหลไม่ให้เราเกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดเหตุอะไรรักเราก็เป็นรักไปแล้วเหตุอะไรที่ไม่ชอบก็ไปโกรธไปแล้วก็เกลียดไปแล้วทำให้ชีวิตเรานี้วุ่นอยู่กับความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลในอนาคตความอะไรอวรในอดีตอยากจะทำลายล้างอยากจะฆ่าด้วยสัมผัสอันเกิดจากด้วยสัมผัสและเกิดทิฏฐิในความเห็นของเราที่ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐินั้นทิฏฐินั้นไม่มีการเปลี่ยนก็จะมีการทะเลาะกันอยู่เรื่อยแล้วถ้ามีความเห็นมีทิฏฐิที่จะปองดองกันได้พูดกันให้รู้เรื่องถ้ายึดมั่นความเห็นความทิฏฐิก็จะตีกันทะเลาะกันเขาเรียกว่าเป็นเสนียดจังไรเสนียดจังไรคือความขัดแย้งเราสามารถที่จะไหว้ตัวเองได้ไหมจะมีฝึกจริตสามไหมฝึกจริตสามคือกายฝึกจริตวาจาฝึกจริตใจที่ฝึกจริตไหว้ตัวเองได้ไหมคนอื่นไหว้ตัวเราเองได้ไหมถ้าเราไหว้ตัวเองได้ถือว่าเรามีศีลศีลเป็นพื้นฐานเพื่อจะทำให้เกิดสมาธิเพราะเราจะไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจที่กระทบตัวเองหาโทษก็หาตัวเองด้วยกายวาจาถือว่ามีศีลให้เป็นพื้นฐานของการที่จะปัด

ิ่งที่เป็นโทษทางจิตออกจะเป็นการหนุนสมาธิเอาสมาธิเป็นแม่ทัพใหญ่ไปมาเป็นหลักเพื่อให้สมาธินั้นมีกำลังให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมาให้ศีลนั้นมีกำลังให้เป็นศีลสมาธิมีปัญญาในหัวจิตหัวใจของเราในการดำเนินชีวิตในของเราแต่ละประจำวันแต่ละประจำวันให้มีศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาแม้การหุงข้าวก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในการผ่าฟืนก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าทำไม่ถูกต้องทางกายวาจาไม่มีสมาธิในการผ่าฟืนไม่มีปัญญาว่าจะผ่าฟืนยังไงมันก็คงผ่าฟืนไม่ได้มันซ่อนอยู่ในทุกชีวิตของพวกเราด้วยศีลสมาธิปัญญา

ีวิตของพวกเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเราไม่เห็นมันว่าศีลมันเกิดจากอะไรไม่ได้เป็นศีลข้อศีลอันเกิดจากที่เรามีความปกติทางกายทางวาจาและมีความปกติทางใจมีความปกติความเห็นความคิดในทางปัญญานี่คือศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องศีลนั้นจะประกอบด้วยปัญญาโดยอัตโนมัติแต่ไม่แยกออกจากกันและมีความปักมั่นลงไปในการที่จะทำศีลให้ดีให้เป็นศีลสมาธิให้ปัญญาที่เป็นมรรคสมังคีพร้อมกันไปถ้าชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นเราไม่ทำได้ยังไงล่ะชีวิตอย่าเดินผิดทางเดินให้ถูกเพื่อจะพ้นทุกข์ตรงนี้ออกมาโอเคถ้าเราเป็นวัยรุ่นเรายังไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าทำเราใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนสิ่งนั้นเป็นสิ่งประปรมใจที่ทำให้ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่คนอื่นไม่เดือดร้อนก็ทำไปถ้าเห็นทุกข์แล้วก็เข้ามาที่ศาสนาให้เกิดศรัทธาในศาสนาว่าเราจะต้องพ้นทุกข์มากฝันนั้นเดินให้ถูกทางเหมือนเราเนี่ยพอเรามาเข้ามาวัดแล้วก็มีการทำทานมีการสวดมนต์มีการทำภาวนานั่นก็คือสิ่งที่ประลับรมใจของพวกเราทุกคนต้องมีสิ่งแล้วประลมใจอยู่ที่ว่าเป็นสิ่งประลมใจในไปทางไหนไปทางธรรมหรือทางกิเลสบางคนนะไม่รู้จักทุกข์ที่สมัยนี้นะคนมันโลกเราไม่รู้จักคำว่าทุกข์อ่ะยิ่งฝรั่งไม่รู้จักอ่ะว่าทุกข์คืออะไรเขารู้จักคำว่าทุกข์มันก็เลยไม่ถามมันเลยก็เลยไม่หาทางพ้นทุกข์แล้วพวกเราสมัยนี้ก็ตามก้นฝรั่งยิ่งเด็กๆสมัยนี้ตามก้นฝรั่งไม่รู้จักคำว่าทุกข์พออะไรไม่ได้ดังใจแล้วฆ่าตัวตายหนีออกจากบ้านเห็นบ้านหลังรู้จักคำว่าทุกข์ฆ่าตัวตายเลยเพราะถือว่าการนั่นคือความพ้นทุกข์ของเขาเพราะว่าหันหลังให้กับธรรมะเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ข้ามเคลื้อล้าสมัยไม่ทันสมัยไม่ทำให้ใจโลดโผนแต่จริงแล้วเข้าใจผิดธรรมะไม่ต่อต้านความเจริญของมนุษย์ไม่ต่อต้านความเจริญทางอริยธรรมของมนุษย์เพียงแต่ว่ารองรับถ้ามนุษย์นั้นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือมีอายธรรมที่ทำให้เขาเกิดทุกข์ศาสนาจะเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาไม่มีความทุกข์ในชีวิตของเขาอันนั้นจะถูกต้องมากกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมีการเปิดปลายอยู่พัฒนาอยู่เรื่อยล่ะแล้วอยู่ยังไงให้อยู่เหนือวัตถุล่ะใช้วัตถุให้เกิดประโยชน์ให้ชีวิตเราดีขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นจะดีกว่าไหมนะต้องใช้เราต้องประยุกต์ธรรมะให้ใช้ให้ได้ต้องประยุกต์ธรรมะใช้ให้ได้ของแต่ละคนเหมือนโยมมีข้าวเปลือกอ่ะโยมกินได้เลยไหมไม่ได้หรอกใช่ป่ะล่ะโยมก็ต้องประยุกต์ข้าวเปลือกให้ไปละเป็นข้าวสารใช่ไหมข้าวสารกินได้ไหมไม่ได้ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสวยก็เหมือนกันนั่นแหละต้องประยุกต์ทีละวิวัฒนาการทีละขั้นทีละขั้นประยุกต์มันให้ได้จริงแล้วข้าวเปลือกนี่ก็ประยุกต์มาจากพื้นดินก่อนใช่ไหมล่ะประยุกต์พื้นดินให้เป็นพื้นดินที่ปลูกอะไรได้เหมือนกันนั่นเราต้องประยุกต์ธรรมะพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะเอาไว้ในใจเราโยนิโสมนสิการไว้ในใจเราเลยล่ะพอเราไว้ในใจแล้วเราก็อ๋อเป็นความเห็นแล้วก็เรามีสติสัมปชัญญะที่จะเห็นใจเราอยู่ตลอดเวลานะอันดับแรกเราต้องมีสมาธินะเพื่อพัฒนาจิตถ้าสิ่งที่โยมจะต้องควรรู้ก็คือกระแสแห่งการเกิดทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยล่ะถ้าเราไม่รู้กระแสแห่งความเป็นทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะแก้มันยังไงล่ะแล้วเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฉะนั้นโยมก็มีความรู้ใช่ไหมในด้านธรรมะแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติวิวัฒนาการจิตใจของตัวเองให้พัฒนาขึ้นให้พัฒนาขึ้นให้สมกับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมองภาพออกไหมเออแล้วก็มีความรู้ว่ากระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมเป็นผู้มีอายุถึงปานนี้แล้วนะต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วถ้าเกิดศรัทธาอ๋อมีทางที่ดับทุกข์ได้จริงนะอ๋อทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เองนะรู้ไหมทุกข์เกิดขึ้นได้จากอะไรรู้ไหมว่าอ๋อนี่แหละถูกต้องแล้วโยมเอาไป10คะแนนเลยเนี่ยเกิดอายตนะแปลว่าฟังบ่อยนั่นแหละฟังบ่อยๆซ้ำๆว่าอายตนะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมีตาอายตนะคือที่ต่อและภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งธรรมชาติมันสร้างมาให้แล้วว่ามีดินน้ำไฟลมอยู่ที่ตาอยู่ที่เบ้าตาและมีเส้นประสาทเชื่อมกับสมองนี่คือธรรมชาติมันทำมาให้แล้วเพื่อให้ตานั้นเชื่อมอยู่กับโลกภายนอกตาคู่กับอะไรรูปใช่ไหมหูคู่กับอะไรเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นล่ะรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องร่างกายคู่กับอะไรกายนะเห็นปะล่ะแล้วมโนเรื่องราวที่เรานึกคิดคู่กับอะไรมนะคือใจคู่กับใจใช่ปะใจคุมหมดเลยมนะคือใจเนี่ยมันจะคุมอีก5ตัวนี้ด้วยซ้ำป่ะนะแล้วถ้ามีตาคู่กับรูปแล้วเรามีการรับรู้ด้วยล่ะด้วยวิญญาณขันเห็นป่ะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเออกายกับใจเราเนี่ยหลักพุทธศาสนาก็บอกว่าการทำงานของขัน5เป็นธรรมชาติต้องทำงานแบบนั้นมีรูปขันก็คือรูปอ่ะนะรูปธาตุเนี่ยคือรูปขันอีก4ตัวก็เป็นจิตที่ทำหน้าที่ความรู้สึกอีก4ตัวนะขันธ์1ก็คือรูปขันธ์อีก4ตัวก็เป็นนามนะเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วอะไรต่อสังขารขันธ์ก่อนแล้วก็วิญญาณขันธ์นะมันทำงานเรียกกันมาใช่นั่นแหละเรามีความรู้เรื่องขันธ์5นั่นคือกอไก่ขอไข่ในพุทธศาสนาจะเล่นเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะเพราะมันที่ต่อระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเราจะให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้จะให้เป็นเทวดาก็ได้จะให้เป็นพรหมก็ได้จะให้เป็นนรกอยู่ที่ในใจเราก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองเห็นป่ะแล้วควบคุมมันให้ได้มันก็จะเป็นไปตามที่เราควบคุมใช่ไหมแต่เราต้องมีวิธีปฏิบัติที่จะควบคุมมันให้ได้ตัวที่จะควบคุมมันได้คืออะไรโยมก็ใช่สติเราตั้งสติให้ได้ให้สติมันตั้งให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้เอาฝึกสติไปไหนไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมใช่ป่ะต้องฝึกให้ได้ต้านมันเห็นกระแสมันใช่นั่นล่ะฝึกสติเห็นตามเคลื่อนไหวใช่ต้องรู้ต้องเห็นมันตามคิดเราก็ต้องเห็นมันอ๋อไม่คิดดีคิดไม่ดีเราก็ต้องเห็นมันใช่ป่ะถ้าฝึกไว้อย่างเงี้ยล่ะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะเข้าไปอยู่เป็นอัตโนมัติในหัวจิตหัวใจเราสติก็ตั้งรับเพราะว่าสติเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้ว่าสตินี่คือเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติอย่างเดียวเลยอ่ะจริงสติคำเดียวมันแก้ปัญหาได้หมดล่ะมันกั้นกระแสแห่งเนี่ยพอเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอายตนะภายในและมีคู่ของมันเรียกว่าอายตนะภายนอกตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งที่ถูกต้องกายคือหรือโผฏฐัพพะต้องเข้าใจจำไว้นิดนึงนะโผฏฐัพพะแล้วก็มโนคู่กับธรรมะเรื่องราวในใจสามนึกคิดแต่เรื่องราวที่เอาดีเข้ามาคิดเนี่ยแล้วมาปรุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณขันรับรู้เข้าไปนะเมื่อเรารู้เรื่องขันห้าและรูปขันคือดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นรูปขันแล้วก็มีเวทนาขัน
คือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไอ้ตัวเนี่ยล่ะไอ้เวทนาขันเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะทำให้เกิดความทุกข์ถ้าทำให้เกิดความทุกข์เพราะมีเวทนาแล้วก็ต้องมีตัณหาเอาพูดถึงขันห้าก่อนมีเวทนาขันคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆหรือยินดียินร้ายใช่ป่ะชอบไม่ชอบแล้วสัญญาขันคือความจำได้หมายรู้จำในเวทนานั่นแหละว่าเวทนาอย่างนี้ว่าเป็นความสุขเวทนาอย่างนี้ที่ว่าเป็นความทุกข์ไม่ชอบและสังขารละขันคือตัวรู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันรู้ว่าปรุงเป็นรู้ปรุงความคิดเอาอะไรมาปรุงมาคิดล่ะก็เอาสัญญาเนี่ยแหละมาปรุงมาคิดเวลาจำอย่างนี้ได้ก็ปรุงความคิดออกมาแล้วก็วิญญาณขันรู้แจ้งในอารมณ์รู้แจ้งในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานคู่กับรูปก่อนเลยแล้วมันก็มาทำงานเป็นอารมณ์ที่อีกทีหนึ่งนะจิตมันแยกจิตมันมีแยกกันไปนี่คือเรารู้ตัวเราโอเคเรามีขันห้าแบบนี้มีอายตนะที่เป็นเครื่องมือของจิตให้ทำให้เพื่อให้จิตติดต่อกับโลกภายนอกไอ้ตัวนี้ล่ะพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคู่กับวิญญาณสามตัวนี้เกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเพราะว่าทำสามตัวนี้มันผสมปรุงแต่งกันเกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาดังนั้นโยมต้องรู้อีกอย่างที่อาตมาบอกโยมต้องรู้ว่ากระแสแห่งการไหลนั้นมันไหลไปยังไงเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่ลงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องในปฏิจจสมุปบาทจมจะไม่รู้เรื่องธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตตถาคตคือพระพุทธเจ้าคือเป็นเช่นนั้นเองของธรรมธรรมชาติตถาคตาตถาตาเห็นป่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาททำที่อาศัยแต่งเกิดขึ้นทำที่อาศัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดหยุดสิ่งนี้สิ่งนี้จึงหยุดดับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับเห็นป่ะมันอาศัยการเกิดขึ้นแล้วอาศัยการดับต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือในตัวนิยมต้องรู้และอีกตัวนิยมจะต้องปฏิบัติคืออาณาปานสติคือไปในสติไปในปัฏฐาน4ตามแบบอาณาปานสติเนี่ยของตัวเนี่ยโยมต้องรู้ต้องมีจะแก้ปัญหาในชีวิตของโยมได้หมดจะถึงสุดยอดถึงที่สุดของความทุกข์เอาที่สุดของความทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์จะดับไปหมดไปที่สุดของความทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโยมที่ผัสสะที่เวทนาถ้าเราหยุดที่ผัสสะอยู่ที่เวทนาได้ความทุกข์มันก็ไม่ไหลเป็นตัณหาเพราะว่าเวทนาเป็นอาหารของตัณหาเขามีตัณหาแล้วก็มีธรรมขึ้นมาแฝงเป็นขึ้นมาคืออุปทานแต่พุทธเจ้าท่านสรุปแล้วอ่ะสังคีเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะตัณหามันก็เป็นตัวทุกข์ตัณหาก็มาคู่กับอุปทานมีความอยากแล้วอุปทานก็เกิดพอมีความอยากก็จริงแล้วมันก็เป็นมายาของการกระแสแห่งการไหลไม่มีตัวตนแต่จิตที่สามารถสร้างตัวตนได้สร้างตัวตนที่ไหนยึดมั่นในตัวฟามีเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราที่ไหนที่อุปาทานตรงนี้ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานยึดมั่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะปัญหาถ้าไม่มีตัณหามีความอยากและไม่มีอุปาทานมันก็ไม่เกิดทุกข์ก็ถือว่ายังพอยังนั่นได้อยู่แต่ถ้ามีอุปาทานเมื่อไหร่กิเลสคืออุปาทานเมื่อไหร่ก็เกิดพบขึ้นมาเกิดชาขึ้นมาคือความทุกข์เลยแก้ไม่ได้ล่ะจะแก้ได้อีกทีเดียวก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
เมื่อสติไม่สามารถตั้งกระแสแห่งผัสสะตรงเริ่มตรงกับผัสสะนั้นได้หรือเวทนานั้นได้ถ้ากลายหายเป็นทุกข์แล้วตัวที่แก้ได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือแก้ด้วยปัญญาแก้ตรงนั้นให้ได้เพื่อปล่อยใจนั้นให้ได้ไม่ไปเศร้ากับมันไม่ไปรักกับมันไม่ไปโกรธไม่ไปกลัวไม่ไปร้องไห้กับมันไม่ไปดีใจกับมันนะชีวิตของเราก็เนี่ยสลับซับซ้อนนะเราต้องศึกษาให้ตัวเราอ่ะอ๋อเรามีอารมณ์อย่างนี้นะอ๋ออารมณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะกระแสแห่งอารมณ์ก็คือกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเราต้องตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่คือต้องตัดตรงนี้ให้ได้อะไรที่มากั้นกระแสแห่งตรงนี้ล่ะสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นแต่มีสติเท่านั้นที่จะกั้นกระแสเพราะมีคนทูลถามพระเจ้าว่ากระแสแห่งตัณหาเนี่ยกระแสแห่งอารมณ์เนี่ยที่มันรวดเร็วมากไวเหมือนสายฟ้าแลบอะไรจะไปกั้นมันได้พระเจ้าได้บอกว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเป็นเครื่องห้ามแค่ห้ามนะมันเป็นแค่ห้ามแต่ตัวที่จะละที่จะตัดมันให้ขาดเรียกปิดอารมณ์นั้นได้คือปัญญาที่เห็นว่าอ๋อมันเป็นสังขารการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติมันเป็นอนิจจังเรื่องก็ไม่เป็นตัวตนเพราะเป็นมายาแห่งอารมณ์มันให้เราไปทำตามอารมณ์มันพาเราไปเรื่อยล่ะไปทำตามมันเรื่อยล่ะเห็นป่ะพอถ้าเราไปต้องการอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างเนี่ยชีวิตของเราคนเราเนี่ยมันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาล่ะชีวิตคือความต้องการเพราะมีอวิชชามีวิชาว่าความไม่รู้ถ้าผัสสะอันนั้นน่ะที่มันทำที่มันอาศัยการผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นอาศัยโดยอายตนะภายในอายตนะภายนอกผสมวิญญาณรับรู้เข้าไป3ตัวเนี่ยเกิดทำตัวใหม่เรียกมาเรียกผัสสะถ้าผัสสะมีวิชามันก็โอเคไปอ่ะก็กั้นได้กั้นด้วยสติและปัญญาแต่ถ้าผัสสะนั้นเป็นอวิชชาล่ะคราวนี้มันไหลเลยอ่ะหลายเป็นทุกข์สิหลายเป็นตัณหาหลายเป็นอุปาทานเป็นกิเลสขึ้นมาเมื่อมีกิเลสก็ต้องไปพบและการเข้าถึงตัวเราเข้าถึงของเราและเกิดชาติขึ้นมาในพุทธศาสนาละเอียดลึกซึ้งทำนะเราไม่ได้พูดถึงวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตที่เราเกิดมาแล้วจะต้องตายไปอันนั้นมันไกลตัวป่ะแล้วพูดถึงวัฏฏะสงสารแห่งจิตอันเนี้ยเกิดเป็นวัฏฏะสงสารทางตาทีนึงก็เกิดตัวตนทางตาทีนึงสร้างวัฏฏะสงสารทางหูทีนึงก็เกิดตัวตนทางหูทีนึงมันวันนึงเกิดดับตาหูจมูกลิ้นกายใจในสลับไปสลับมาวันนึงไม่รู้กี่พบกี่ชาติเอาชาตินี้แหละว่าเราจะเป็นอะไรถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไปมีความสุขพองอะไรก็ดีไปหมด ก็เราก็มีชีวิตเหมือนกับเป็นเทวดาอยู่ด้วยอะไรก็ดีไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจกามคุณกามลมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีความสุขไปหมดเหมือนเทวดาเลยถ้าเราเป็นกระทบด้วยความจิตใจที่เล่าร้อนรุ่มร้อนเป็นราคะโทสะโมหะโอ้โหมันอยู่ด้วยนรกเลยเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปเลยใช่ไหมล่ะหรือถ้าเป็นพรหมล่ะเป็นรูปพรหมล่ะ16ชั้นล่ะอยู่ที่เราหรือที่จิตใจเราแล้วว่าจิตใจเราเนี่ยโดนกระทบแล้วจิตใจเรามีความรู้สึกแบบไหนหรือมีอยู่ในภาวะไหนที่เราได้รับสัมผัสตรงนั้นในการเข้าถึงในความเป็นใช่ป่ะ
จริงแล้วเราเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยคิดว่าเราต้องได้แบบนั้นตามที่เราต้องการเนี่ยขอให้ได้แต่จริงแล้วถ้ามองให้ลึกฝ่าแล้วเนี่ยไม่สำคัญเข้าที่เราจะเป็นอะไรเพราะเราเป็นแบบนี้เพื่อให้เราต้องการแบบนั้นจริงไหมล่ะให้เราได้แบบนั้นเราอยากเป็นเทวดาเป็นเพื่อให้ได้ตามอารมณ์ทางเทวดาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันดีไปหมดมันอยู่ที่เราเป็นอะไรไม่อยู่ที่การได้เท่าไหร่หรอกอยู่ที่เราเป็นเราเป็นที่เราได้แล้วล่ะถ้าเป็นเปรตผีเพราะเราต้องการที่จะได้เงินได้ทองใช่ไหมล่ะได้ทรัพย์สมบัติเชื่อไปฟื้ออะไรก็ได้ที่เราต้องการมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรให้จะได้อะไรถ้าเป็นนักการเมืองก็อยากได้เป็นนักการเมืองเพื่ออะไรเพื่อไปคอร์รัปชันไปโกงชาติโกงบ้านเมืองไม่มีใครคอร์รัปชันเพื่อทำความดีเลยคอร์รัปชันเพื่อทำความชั่วทั้งนั้นมีใครมั่งทำความชั่วหรือคอร์รัปชันเพื่อการทำความดีเพื่อการทำกุศลไม่มีอ่ะจริงไหมล่ะนั่นล่ะอยู่ที่การเป็นนั่นล่ะถ้าเป็นแล้วมันดีมะนั่นล่ะทำเพื่อความดีไหมเพื่อความเป็นคนให้สูงยิ่งกว่าคนเนี่ยคือความเป็นมนุษย์เปล่าคนอื่นว่าตัวเองว่าตัวเองได้ไหมคนอื่นว่าตัวเองได้ไหมสังคมนี้บูชาแต่เงินคือพระเจ้าที่บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลัทธิบูชาเงินถึงนั้นก็ไม่พ้นความโลภความโกรธความหลงไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เงินเอาไปไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีไปมีคุณธรรมเราว่ากันด้วยสติปัญญาและคุณธรรมวัดของความเป็นมีศีลอธิอัตบาบอกว่าศีลเรามีเนี่ยกายวาจาเนี่ยเราไหว้ตัวเองได้ไหมคนอื่นไหว้เราได้หรือเปล่าถือว่าตอนนั้นเราทำความของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วมีคุณธรรมขึ้นมาแล้วถ้าเราไปปล่อยให้ผัสสะเนี่ยมีอวิชชานะอวิชชามีอะไรเป็นอาหารของอวิชชาล่ะพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอวิชชามีนิวรณ์ 5เป็นอาหารฉะนั้นโทษของจิตก็คือที่มีจิตที่มันโดนรบกวนเนี่ยด้วยความโลภความโกรธความหลงและความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็แตกแขนงแตกสอยมาอีกมากมายเลยอ่ะไอ้ตัวนึงก็คือนิวรณ์ 5นั่นล่ะนิวรณ์ 5เนี่ยมันรบกวนจิตใจของเราเอาเกิดท้องพ่อท้องแม่เราไม่มีการปรุงแต่งทางด้านจิตหรอกเห็นป่ะน้ำจิตมันมาเราทารกออกมามันจะมีความรู้จิตจะพัฒนาขึ้นต่อเมื่อมีการพัฒนารู้รับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อย่างนี้กระทบแบบนี้ผัสสะแบบนี้มีความคิดเห็นแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ว่าอันนี้แบบเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตจะลดอร่อยของทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อเราถือว่ามันดีที่สุดแล้วเรามีความอร่อยมีความอยากได้ตรงนั้นมันก็จะสะสมมาเรื่อยๆจนถึงคนหนุ่มคนสาวมันก็ไม่ทิ้งจนฝ่าเราถึงมีอายุถึงแก่ถึงจุดลิงแล้วเราเลยว่าโอ้เราคุกเข้ามาด้วยเรามันน่าคือเป็นทุกข์เราเลยต้องหันตัวมาอยู่เข้ามาหาธรรมะอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเปิดใจแต่ถ้าเราได้ให้เด็กมันได้ธรรมะแต่เล็กๆนะมีวิวัฒนาการมาแต่เล็กๆแล้วเนี่ยซึ่งเขายังคิดไม่ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเนี่ยพระเจ้าท่านสรรเสริญท่านตรัสเอาไว้ว่าบุตรที่ประเสริฐที่สุดนะบุตรที่ประเสริฐที่สุดคือการเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่ายังเป็นคนที่ยังเล็กอยู่ถ้าไม่ได้สรรเสริญบุตรที่มีความน่ารักบุตรที่มีความสวยงามบุตรที่เฉลียวฉลาดถ้าคนเฉลียวฉลาดอะทำความสิ่งที่ชั่วก็ได้สิ่งที่ไม่ดีก็ได้ขอให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีธรรมะให้เป็นคนดีแล้วความเก่งความกล้าอะไรจะมีมาเองถ้า
าปลูกให้เด็กนั้นไม่มีไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถึงเก่งเท่าไหร่มันก็จะไปทำลายตัวเองทำลายคนอื่นทำลายประเทศชาติ

จริงไหมล่ะนะถ้าเป็นคนดีขึ้นก่อนแล้วความเก่งมันจะมาเองพระเจ้าแทบไม่ได้สรรเสริญเลยอ่ะบุตรที่มีความน่ารักบุตรที่มีเก่งมีความเฉลียวฉลาดแต่ท่านสรรเสริญว่าบุตรที่มีความประเสริฐที่สุดบุตรที่มีความประเสริฐที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละคือประเสริฐที่สุดแล้วเราโตป่านนี้เราเชื่อพ่อแม่ยังพ่อแม่เป็นสิ่งที่พระหานของลูกเราต้องเชื่อฟังท่านเพราะแม้ข้างมือเราสกปรกเท่าไหร่เนี่ยบุตรมันเปรียบเสมือนมือของพ่อแม่เนี่ยมือเราสกปรกเท่าไหร่เนี่ยบุตรเราไม่ดีชั่วยังไงเนี่ยมือพ่อแม่มือสกปรกเท่าไหร่พ่อแม่จะตัดมือตัวเองไหมล่ะไม่หรอกยิ่งต้องล้างให้ดีเพื่อให้ทรัพย์สกปรกมันหมดไปไม่มีใครมีความกรุณาหรือรักเราเท่ากับพ่อแม่หรอกนั่นแหละต้องเลี้ยงตอบเลี้ยงดูตอบแทนท่านนะนะอย่าไปเราอย่าไปงบประงมเด็กมากต้องเหมือนทำตัวเหมือนอินทรีย์พอเด็กโตขึ้นมาแล้วก็เรารู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นเหตุเป็นผลพระพุทธศาสนาเป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันเองธรรมะก็เป็นเหตุทำให้เกิดผลผลออกมาคือธรรมะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะแปลคำว่าธรรมะได้ไม่มีภาษาใดที่แปลคำว่าธรรมะได้ภาษาไทยก็ไม่สามารถแปลว่าธรรมะได้ธรรมะแปลว่าคือหน้าที่ที่ควรกระทำให้สมกับความเป็นมนุษย์ธรรมะภาษาไทยก็แปลไม่ได้ว่าคืออะไรมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แปลไม่ได้ก็เลยใช้คำทับศัพท์ว่าธรรมะภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าดราม่าใช่ป่ะภาษาอังกฤษก็แปลไม่ได้คำว่าธรรมะคืออะไรซึ่งทุกอย่างคือธรรมะทุกอนูในจักรวาลคือธรรมะธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัวจริงถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจหรือยังมีพระรัตไตรในหัวใจหรือยังมีธรรมะในหัวใจหรือยังไม่ใช่ฟังเฉยๆนะฟังแล้วต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติเข้ามาให้เห็นว่าตัวเรามีหัวจิตหัวใจที่ประกอบด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความรู้แล้วว่าเหตุของทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าโยมปล่อยให้เป็นขันห้าทำงานด้วยเป็นอุปทานขันยึดมั่นไม่ปล่อยให้ขันห้าทำงานเฉยเมื่อเกิดเวทนาความชอบและไม่ชอบแล้วมันเกิดกิเลสสิถ้าปล่อยให้เป็นทางหน้าทำงานเฉยๆมันก็ไม่เกิดกิเลสอ่ะเพราะเกิดกิเลสและเกิดกรรมสิเกิดวิบากสิหรือไม่ก็เกิดกิเลสเกิดภพเกิดชาติพอมันสำเร็จไปหน่วยหนึ่งแล้วไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละหน่วยแต่ละครั้งเราทำไปเนี่ยคราวนี้ก็นอนสิมันไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของเราเราขุดมันออกยังไงล่ะมันสะสมมากขึ้นกลายเป็นดินพ่อขางหมูเลยแกะไม่ออกคราวนี้กระดิกหางก็ไม่ได้ปัดยุงปัดแมลงก็ไม่ได้เดินก็ไม่ไหวเพราะไปดินพ่อขางหมูแน่นไปหมดหนาไปหมดจนกลมเท่าลูกฟุตบอลเคยเห็นไหมเขาเลยมีคำพูดดินพ่อขางหมูมันพ่อจริงๆนะพอกทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยฉะนั้นการทำแต่ละเรื่องแต่ละครั้งแต่ละอย่างก็สะสมไปอยู่ในจิตฝนลึกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละหน่วยทีละหน่วยเรียกว่าอนุสัยให้การสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนั้นเกิดขึ้นทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่อนุสัยมีอะไรล่ะราคานุสัยตามมานุสัยล่ะปฏิคานุสัยราคานุสัยคือความโลภล่ะนะจะเกิดกิเลสความโลภนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วก็ปฏิฆานุสัยความกระทบกระทั่งใจความงุนงิดใจปฏิฆาเรียกปฏิฆานุสัยแล้วก็เกิดอวิชานุสัยความหลงไม่รู้ความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรของในธรรมชาติในธรรมะนั้นมีอะไรเป็นความจริงความจริงคือมีอะไรสูงสุดแล้วก็มีมานานุสัยความเป็นตัวตนที่ละเอียดมาก
ได้อรุษใสนอนเนื่องเอาวะเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามากเข้าคราวนี้มันระเหยออกระเหยออกเป็นอาหารของอวิชชาต่อเขาเรียกว่าระเหยออกเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้ามันตอมหัวจิตหัวใจมันฟุ้งคุ้นคุอยู่ในหัวจิตหัวใจอ่ะมันไปโดยธรรมชาติของมันนิวรณ์ห้าโยมก็ต้องรู้นะสิ่งที่โยมต้องรู้คือนิวรณ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้จิตมันมีโทษทำให้จิตไม่ไปปกตินะไอ้ตัวที่มันมีอะไรบ้างล่ะก็เป็นกามฉันทะว่าความติดใจหลงไหลในรูปรสเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยโอ้โหนะโตขึ้นจากเด็กก็กลายเป็นวัยรุ่นคราวนี้ก็เปลี่ยนกามาฉันทะให้กลายเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามเลยเรื่องของเพศแหละเห็นแบบมันจะกลายเป็นเรื่อยๆป่ะแล้วอีกตัวที่สองล่ะปฏิฆะพยาบาทความไม่พอใจเขาประทั่งเรียกว่าสามโกรธนั่นแหละโทสะแล้วก็อีกตัวที่สามคือถิระมิทะจิตใจฟุ้งซึมไม่สดชื่นจิตใจแฟบมืดมัวมืดมนหม่นหมองไม่สดใสนั่นคือถิระมิทะจิตที่มีถิระมิทะเดิมคิดว่าในตัวเรามีตรงนี้อยู่ไหมล่ะอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นกับมันเองเห็นป่ะล่ะมันธรรมชาติเพราะเรายอมไปสร้างอนุสัยมันมากขึ้นไงมันเลยออกมันมีต้นเหตุของมันเพราะมันมีต้นเหตุก็คืออนุสัยตัวที่สี่คืออะไรกุฏัจจะอุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันโซเมื่อกี้มันจิตใจห่อเหี่ยวใช่ไหมล่ะอันนี้มันฟุ้งโซปะฉุดไม่อยู่เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้ฟูไปฟูมามันฟุ้งไปเรื่อยคิดมากจนต้องเป็นโรคประสาทต้องเข้าโรงพยาบาลนะจะต้องเสียงบประมาณต้องหาหมอเพิ่มต้องสร้างโรงพยาบาลเพิ่มนะเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบอย่างเงี้ยแหละนิวรณ์มันเยอะและตัวสุดท้ายเรียกว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยทุกเรื่องอ่ะรู้มากก็สงสัยยิ่งรู้มากยิ่งสงสัยนะสงสัยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันแน่นอนถ้าเราแน่นอนลงไปมันก็ไม่สงสัยนี่มันไม่แน่นอนที่รู้มากก็รู้ไม่ถูกบางคนก็รู้ว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นมีอิจฉาริษยาไปเรื่อยล่ะนี่ก็เรียกเป็นกิเลสตัวอื่นนะบางทีนิวรณ์ก็เรียกเป็นตัวอื่นก็มีนะอย่างอิจฉาริษยาก็เป็นนิวรณ์นั่นแหละดังเลยสงสัยว่าคนอื่นเขาจะดีกับเราไหมอื่นเขาจะด้อยกว่าเราไหมสงสัยไปเรื่อยล่ะเชื่อไหมล่ะว่านิวรณ์มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆเพราะเราสะสมนิสัยไงเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีการไหลและเห็นแบบตั้งแต่เด็กๆมันก็สะสมมาเรื่อยๆเคยไหมจะไปเรียนหนังสือวันนี้ไปเรียนดีไหมนาะวันนี้ไปจะเจอเพื่อนรังแกไหมนาะคุยจะตีไหมกันเห็นแบบต้องสงสัยไปเรื่อยอ่ะแล้วเวลาโตขึ้นล่ะทำงานล่ะก็กองใส่อีกแล้วโอ้ไม่อยากไปทำงานเลยแกล้งป่วยดีกว่าให้ทำเสียงให้แผ่ไว้โทรไปว่าเราเป็นหวัดไม่ไปดีกว่าเห็นป่ะไปเดี๋ยวงานค้างคาเดี๋ยวเจ้านายจะเห็นไหมสงสัยไปเรื่อยล่ะไปพบลูกค้าจะซื้อของเราไหมโอ้สงสัยไปเรื่อยล่ะเห็นป่ะล่ะพี่ตื่นขึ้นนอนขึ้นมาก็สงสัยละมันเป็นเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเพราะเราชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตรอดสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เนี่ยมนุษย์เรามีสัญชาตญาณมาตลอดคุกอยู่ใช่ไหมล่ะ
เออแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะถ้าอย่างพระเตเนี่ยก็เป็นสัญชาตญาณนะธรรมชาติก็ให้มาแต่มันให้มาไม่พอที่จะดับทุกข์อ่ะก็ทำไงล่ะก็ต้องพัฒนาสิพัฒนาพระเตให้มันเจริญเขาเรียกว่าต้องปลูกพระเตให้เจริญขึ้นมันมีแต่มันไม่ยังไม่พอที่จะดับทุกข์มันมีพอให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้นั่นเองอ่ะนั่นต้องมาทำมากขึ้นเพื่อพ้นทุกข์คนยังไม่เห็นธรรมะยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่เข้าวัดก็ยังไม่เป็นไรเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์เขายังหาความสุขอยู่นะถ้าเราเป็นพ่อแม่ถ้าเราให้เด็กเราหรือลูกเราเนี่ยมีเหตุมีผลนะไม่ไปหลงไหลได้เปื้อมในรสอร่อยในของแพงๆนะให้ลูกรู้ว่าอ๋อเนี่ยละของแพงๆเนี่ยมันทำให้เราโง่นะทำให้เราหลงไหลไปติดมันแล้วมันก็มันสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อนะมันเกินความจำเป็นของเรานะถ้าเขามีเหตุผลนะไม่ใช่โอ้ลูกอยากได้อะไรเอาเลยลูกพ่อจะจัดหาแม่จะจัดหาให้หมดเลยมันก็เคยตัวใช่ป่ะล่ะเคยตัวแล้วคราวนี้หยุดอยู่ไหมล่ะเอาไม่อยู่หรอกเพราะความเคยชินนะเรียกว่าเด็กก็ฟังนิสัยขึ้นมาฟังนิวรณ์ขึ้นมาคราวนี้ถ้ามีอนุสัยมากๆเข้านอกจากจะมีนิวรณ์ที่ระเหยออกมาแล้วนิวรณ์เนี่ยมันชอบตอมเหมือนกับแมลงวีเหมือนแมลงวีมันชอบตอมตาแล้วตบตายไหมล่ะไม่ตายหรอกตบหรือตบตายเดี๋ยวตัวใหม่ก็มาใช่ไหมล่ะมันมาเรื่อยมันกวนใจเราอยู่เรื่อยล่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเป็นกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงเป็นหลักๆนะอันนี้มันเกิดขึ้นเองอัตโนมัติไม่มีเจตนามันก็เกิดขึ้นมาเองได้แต่ไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งถ้ามีอนุสัยมากๆเนี่ยคราวนี้มันไหลออกสิมันแรงมากมันไหลออกเหมือนตุ่มน้ำที่มีน้ำเต็มอ่ะมีรูอยู่ข้างล่างอ่ะถ้าน้ำเต็มตุ่มก็ไหลแรงใช่ไหมถ้าน้ำมันมีน้อยมันก็ไหลไม่แรงไอ้ตัวไหลเนี่ยคืออาสวะอาสวะเครื่องหมักดองหมักดองดองในจิตสันดานนี่คำภาษาอาตมาไม่ได้หยาบนะนี่ภาษาธรรมะเขาพูดอย่างนั้นจิตดองจิตนะเพราะว่าทำให้เป็นเราเป็นบุคลิกแบบไหนบุคลิกแบบไหนแบบไหนเขาเรียกว่าสันดานใช่ไหมล่ะฟังธรรมะเขาเรียกว่าจิตสันดานถ้าเรามีทางโลภมากแล้วเป็นคนที่มีความอยากมากความโลภมากถ้าเรามีโมหะมากทำให้เราเป็นคนขี้โกรธใช่ไหมล่ะนั่นเหมือนกันนั่นแหละก็หลายเป็นอาสวะต้องสะสมมากขึ้นอันนั้นล่ะคือก็เริ่มใหม่เริ่มทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราแต่ละวันเราไปประสบพบเจอมาแล้วก็สร้างผัสสะมาตลอดก็ย้อนอยู่ในจิตฝนเรื่องของเราอยู่ตลอดเราทำยังไงเมื่อเรามีนี่คืออวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มีอะไรเป็นอาหารนิวรณ์5มีอะไรเป็นอาหารนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจเป็นอาหารเห็นว่าทุจริตก็เลยมีนิวรณ์มีอวิชชาเพราะทุจริต3เนี่ยมันเป็นอาหารของนิวรณ์ฉะนั้นคนที่ทำผิดทั่วๆไปนั่นเกิดจากเนี่ยล่ะเกิดจากมินิวอนเกิดจากมิทุตติสามนี่แหละมันก็เลยเป็นอวิชชาไม่เป็นวิชาสักทีหนึ่งไม่เป็นวิมุตติสักทีหนึ่งจิตไม่หลุดพ้นสักทีหนึ่งเพราะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยล่ะแล้วทุตติสามมีอะไรเป็นอาหารมีความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารและความไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารใช่ไหมมันก็ไม่มีโยนิโสมนสิการเป็นนะไม่มีอโยนิโสมนสิการไม่มีความไว้ในแยบคายในใจไว้เป็นอาหารแล้วอโยนิโสการไม่มีคิดไว้ในใจเป็นอาหารเนี่ยความไม่มีอโยนิโสมนสิการเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารไม่มีความศรัทธาเห็นป่ะไม่มีศรัทธาอะไรเป็นอาหารของความไม่ศรัทธาการไม่ได้ฟังธรรมไม่มีธรรมมัสสวนะไม่มีการฟังธรรมเป็นอาหารแล้วเมื่อมี

การฟังธรรมเป็นอาหารเพราะอะไรมีเป็นอาหารของการไม่ฟังธรรมเป็นอาหารเพราะการไม่คบเข้าหาสัตบุรุษผู้มีความรู้ในการให้ออกจากทุกข์ไม่ได้การไปไต่ถามไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปคบหาไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรอกคนไหนที่มีความสงบมีความผู้ที่พูดที่ให้เราพ้นทุกข์ได้แล้วเข้าไปหาธรรมะพวกเรามีแล้วไปหาผู้รู้และผู้รู้ธรรมะแล้วเรารู้ว่าทางเข้าใจธรรมะและฟังด้วยดีแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไว้ในใจให้เกิดพอทำให้ใจแล้วก็เกิดศรัทธาใช่ปะล่ะก็จะไหลไปตามลำดับมันเรื่อยๆล่ะก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องธรรมะก็คือการกระทำที่ถูกต้องแห่งวิวัฒนาการของทุกๆชีวิตวิวัฒนาการทางด้านกายทางด้านจิตเนี่ยนะทุกชีวิตทุกๆวิวัฒนาการของชีวิตทำถูกต้องไอ้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องไปหมดอ่ะนะเป็นไปตามอัตโนมัติของมันเองขอติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกและขอย้ำนะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกฟังธรรมให้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจต้องนะฟังธรรมแล้วคิดอ่ะถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องถามหาความรู้เพิ่มให้มีความรู้เมื่อเฮลมีความรู้ชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ดำเนินมีศรัทธาขึ้นมาอ๋อทางนี้มันมีทำให้เรามีความสุขขึ้นนะมีความพ้นทุกข์ขึ้นนะเมื่อศรัทธาแล้วก็จะมีเอาไว้ในใจค่อยๆทำค่อยๆทำและให้มีศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเมื่อมีสมาธิแล้วศีลมันก็จะมีมาและปัญญาก็มีและปัญญาก็จะมาทำให้ศีลเนี่ยมีมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นและปัญญาก็วนกลับมาที่ศีลมีสมาธิอีกมันจะหนุนกันไปเรื่อยๆหนุนกันไปเรื่อยๆจนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะหนุนกันเองสูงขึ้นสูงขึ้นนะมันต้องไปด้วยกันต้องทำพร้อมกันโยมชมทำอานาปานสติทำมติปฐานสี่ตามแบบอานาปานสติเนี่ยมันก็มีเป็นสมาธิและมีฝึกสติไปด้วยพอนับมาทีแล้วเมื่อมีความสงบกายสงบวาจาแล้วก็เป็นศีลด้วยอัตโนมัติของมันเองมีการทำให้ถูกต้องในการทำมาที่ถูกต้องก็มีปัญญาในเองพอสมาธิมากๆขึ้นมากๆขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้นแล้วมันก็ทำให้ศีลนั้นมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็มีกำลังมากขึ้นปัญญาก็มากขึ้นแล้วจิตก็มีการอบรมมากขึ้นอบรมมากขึ้นจิตก็ค่อยๆหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างที่มีคำพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้อ่ะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสเห็นป่ะบอกว่าศีลนั้นน่ะเป็นไปเพื่อการอบรมจิตเพื่อความสงบระงับแห่งจิตศีลนั้นอบรมสมาธิแล้วก็บอกแล้วท่านก็ตัดอีกว่าสมาธิปริภาวิโตปัญญามหาพโลโหติมหานิสังสาปัญญาไปเพื่อจิตสมาธินั้นอบรมปัญญาให้ปัญญานั้นเจริญได้คล่องตัวให้ปัญญาเกิดสมาธิเท่านั้นมาที่ไปแม่ทัพใหญ่แล้วท่านก็บอกอีกว่าปัญญาปริภาวิโตจิตตังสัมมาเดวะอาสะเวหิวิมุจติติปัญญาอบรมจิตถ้าจิตนั้นก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเห็นป่ะมันต้องไปด้วยกันศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันต้องให้เข้าใจตรงนี้สมาธิปัญญาถ้าแยกออกเป็นคือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ประการ2ประการคือสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาไปมีต้องมีปัญญานำหน้าเพราะปัญญาเป็นแสงสว่าง2ทางให้สมาธิเดินได้ถูกทางถ้ามีปัญญานำหน้าศีลก็ไปไม่ถูกปัญญาสมาธิก็ไปไม่ถูกถ้ามีปัญญานำหน้าสัมมาทิฏฐิก็คือยอมต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้เกิดการเกิดทุกข์แห่งทุกข์มันไม่อ่านเรายอมอยู่ที่ใจตัวเอง
มันไปอ่านมากก็บอกว่ามันฟุ้งซ่านมากดูจิตหัวใจตัวเองยอมเวลาน้อยแล้วย่อมดำจิตหัวใจตัวเองให้รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงรู้อย่างแค่สองเรื่องพอยอมมีความเรื่องปฏิจจสมุปบาททางแห่งความเกิดทุกข์แล้วก็มีรู้เรื่องความดับทุกข์ก็คืออานาปานสติปฏิปทานสื่อตามแบบอานาปานสติสองเรื่องก็เข้ากับคำว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้แค่สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์ก็คือความรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรความดับทุกข์ก็คือว่าดับได้อย่างไรก็คือต้องวิธีปฏิบัติคือปฏิปทานสื่อตามแบบอานาปานสติขั้นนั้นนะมันไม่รู้อะไรมากรู้มากก็ฟุ้งซ่านมากการปฏิบัติต้องรู้ที่จิตไม่ได้รู้ที่ตัวหนังสือธรรมะก็คือธรรมะเกิดจากจิตจากใจไม่ธรรมะเกิดจากตัวหนังสือธรรมะจากตัวหนังสือนั่นคือเขาปฏิบัติแล้วเขาเลยมาเอามาเขียนให้ดูให้ฟังให้รู้ว่าเราไปบัตรอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วต้องทำเองแล้วมาเทียบเพียงอีกหลังได้เราต้องทำเองเหมือนกับโยมขี่จักรยานน่ะเขาบอกให้โยมขี่จักรยานอย่างนี้อย่างนี้โยมก็โอเคเข้าใจแล้วพอถึงโยมจับจักรยานโยมก็ขี่เป็นไหมล่ะไม่เป็นหรอกเพราะโยมจะเป็นแต่เมื่อโยมไม่ทำของโยมเองใช่ป่ะโยมต้องฝึกเองต้องขี่เองโยมต้องล้มเองการล้มการหัวแตกการเข่าถลอกการอะไรแล้วแต่เนี่ยอุปสรรคในการขับขี่ของโยมนั่นคือครูที่ดีที่สุดของโยมเองโยมต้องทำเองต้องขี่จักรยานเองพระหรือผู้รู้ต่างๆหรือบัณฑิตหรือสัตบุรุษเนี่ยเป็นแค่บอกแนะนำว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะโยมก็ต้องทำเองโยมต้องมีครูด้วยจิตของโยมเองโยมทำเองเมื่อขี่จักรยานโยมจะต้องรู้คุกคานเองแล้วโยมจะรู้ว่าอ๋อเรามีวิธีอย่างนี้นะอย่างนี้ทำให้เราจิตใจเราสงบนะทำให้จิตใจเรามีความสุขขึ้นนะมีความสงบขึ้นมีความสดชื่นขึ้นนะต้องทำแบบนี้นะโยมจะรู้ด้วยตัวของโยมเองใช่ไหมล่ะอย่างนั้นมากกว่าอย่าไปรู้อะไรมากเลยอย่าไปคบก็คือว่าโยมเขาบอกว่าโยมจะต้องฟังพระพูดพระเทศหรืออะไรแต่นี่คือความรู้ที่โยมต้องเรียนดับแรกเอาความรู้จากข้างนอกมาเพื่อมาเอาเข้ามาทำมันในใจของโยมเองให้รู้แจ้งด้วยใจของโยมเองและคำที่จะเป็นมงคลอันดับแรกเลยอาเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูจาจะตีชะมูยานังเอตัมมังคลุขับมังคลุพุตตมังการไม่คบคนที่ไม่รู้เรื่องการคบคนที่พูดแต่เรื่องทำให้เกิดกิเลสนั่นเป็นความหม่นหมองแห่งตัวเองมากที่สุดเราต้องคบบัณฑิตที่มีผู้รู้ให้เราออกจากทุกข์นั่นเป็นความมงคลอันสูงสุดเราจะไม่พูดคุยกับคนที่ทำให้เราเกิดกิเลสถ้าเราพูดคุยกับคนที่ทำมันเราพ้นทุกข์ทำมันเรามีความสุขทำเราสบายใจถ้าเราคบกับคนที่คิดบวกแล้วไม่คบกับคนที่คิดลบถ้าเราคบคนที่ลบมันรวมว่าคิดลบไปด้วยเราจะเป็นคนที่ชอบนินทาคนไม่เป็นคนที่พูดส่งเสริมกำลังใจให้คนนั่นคือทำให้ยมจิตใจต่ำลงยมไม่เป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นยอมจะพัฒนาลมแย่ลงแย่ลงแย่ลงนะนะผมก็ดูก็ยอมถ้าทำสิ่งที่มันดีและถูกต้องแล้วทำให้เราปล่อยวางความยึดมั่นได้อันนั้นคือถูกต้องแล้วเราต้องปล่อยวางต้องเลิกยึดมั่นในสิ่งทุกแม้ความคิดของเราแล้วแต่เนี่ยก็ตินั้นหรือบ้านนั้นหรือคนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้คือเรายึดในความเห็นของเราเราเอาความคิดเห็นของเราเอากิเลสของเราไปยัดเยียดในคนอื่นแล้วมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกทำให้จิตใจเราต่ำลงไม่ปล่อยใช่ไหมล่ะเราต้องปล่อยเราไม่ยึดแต่เราทำอะไรด้วยหน้าที่ที่ควรจะทำเพราะธรรมชาติคือหน้าที่ที่ควรจะทำทำให้เราพ้นทุกข์นะเรามีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ให้ตัวเองพ้นทุกข์พ้นทุกข์ตัวเองไม่ได้แล้วทำให้สังคมรอบข้างพ้นทุกข์ด้วยเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับคนสั่งสอนคนอื่นให้คนเขาทำสิ่งที่ดีทำแต่กุศลนะให้เขาเข้าใจเพราะเราอยู่ที่ตัวเองบนโลกคนเดียวไม่ได้นะทำให้สังคมมันต้องน่าอยู่ด้วยนะมันต้องให้เราพ้นเราต้องช่วยสิ่งความสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์คือเราต้องพ้นทุกข์เองด้วยให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยให้สังคมพ้นทุกข์ด้วยนั่นถือว่าสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ร่างสังคมน่าอยู่ยิ่งใครที่มีบุญบารมีวาสนาใครทำจุดเนี้ยให้สังคมพ้นทุกข์อย่าให้สังคมมีทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมมีอะไรช่วยกันมีอะไรแบ่งปันกัน
เราต้องมีเมตตาแก่กันว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาด้วยมนุษย์ด้วยมีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนใครๆก็ไม่อยากจะมีความทุกข์ใครๆก็อยากจะพ้นทุกข์ใครๆก็อยากจะมีความสุขเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะเมตตาคนอื่นเราจะไม่กอบโกยสิ่งที่ดีเข้าหาตัวเองคนเดียวนั่นผิดมหันต์และนั้นมันไม่ใช่มันงั้นเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์ถ้าเบียดเบียนตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นไงล่ะเบียดเบียนด้วยความเห็นนั่นเป็นไงล่ะสังคมโลกสมัยนี้เป็นไงวุ่นวายไหมวุ่นวายนะเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรที่วุ่นวายด้วยกิเลสของมนุษย์หรอกนะถ้าเราอยู่ด้วยความเมตตานะเพราะเรามีเมตตาเหมือนแก้วเราใส่เมตตาลงเรื่อยๆแล้วเมตตามันก็เต็มแก้วแล้วความเต็มแก้วคือเมตตาก็จะไล่ความเห็นแก่ตัวออกทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยใช่ไหมจนเต็มแก้วความเมตตาเต็มแก้วมันไหลความเห็นแก่ตัวของตัวเองก็จะออกมากขึ้นเท่านั้นจนหมดแก้วนั่นแหละโลกมันก็อยู่ความด้วยความสงบเมื่อเราไปยุคของพระสีอานหรอกทำโลกตอนนี้ให้มีความเมตตาก็เป็นพระสีอานในโลกนี้แล้วให้ไปจิตใจในของเราในชาตินี้ได้แล้วไม่ต้องไปรอให้มันตายเราเพื่อปฏิบัติเรามาหานิพพานไม่ต้องไปต่อให้ตายถ้าเราใจเราสงบเยือกเย็นมีความฝึกฝนชื่นในชาตินี้ก็คือนิพพานชาตินี้แล้วนะขอมีความสงบนะขอให้เป็นจากเป็นนิพพานที่เป็นนิพพุติงนิพพุติงคือนิพพานชั่วคราวพอไม่มีกิเลสมันก็เป็นนิพพานนิพพานนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่คำที่ฝูงฝุดมันไม่ใช่เป็นคำชาวบ้านธรรมดาว่ามีความสงบเยือกเย็นแล้วสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาอุปทานแล้วไม่มีความยึดมั่นแล้วเพราะเป็นตัวตนของเราเป็นของธรรมชาติเป็นอนัตตาคำที่สมปรุงแต่งหรือไม่สมปรุงแต่งเป็นสังขารหรือวิสังขารแล้วแต่เนี่ยมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นมันเป็นของธรรมชาติทำไมเราต้องโกหกต้องโกงตัวเองต้องโกงธรรมชาติเป็นของตัวเราล่ะเราคืนธรรมชาติไปสิเราเข้าใจว่ามันของธรรมชาติอ่ะเราอย่าขี้โกงเอาธรรมชาติเป็นของตัวเราขี้โกงมันทุกเรื่องอ่ะว่าไหมล่ะแล้วก็อย่าโลเลในการปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยความฝ่าประเมอฟังธรรมฝ่าประเมอเราตั้งปฏิภาณว่าเราจะต้องพ้นทุกข์เราต้องเห็นทุกข์ให้หัวจิตหัวใจเราเนี่ยเห็นความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นความทุกข์อยู่แล้วเหมือนเราจิตใจเราโดนไฟไหม้เนี่ยแล้วเราจะหาทางพ้นทุกข์ไหมล่ะเมื่อไฟไหม้หัวจิตหัวใจแล้วเราก็ต้องหาทางพ้นทุกข์จริงไหมล่ะแล้วเราเอามีแต่ความหาแต่แฝงหาแต่ความสุขเนี่ยมันจะหาทางพ้นทุกข์ไหมล่ะก็ไม่หาก็เติมความสุขอยู่เรื่อยอ่ะทางไหนล่ะก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เติมมันไปเรื่อยล่ะเติมด้วยล่ะด้วยเงินซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปแล้วเงินพอใช้มั้ยก็ไม่พอใช้ไม่มีทางพอหรอกถมอะไรก็ไม่เต็มแล้วบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดได้เงินมาแล้วก็จะซื้ออะไรได้ตามความปรารถนามันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้ถึงเรามีเงินซื้อมันความต้องการเราก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่พอมันไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอหรอกจิตอันเนี้ยจึงเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะว่ามันไหลไปธรรมชาติแล้วตัวตนเราอยู่ตรงไหนแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีเพราะว่าจิตนี้มันไม่มีมันเห็นผิดสำคัญผิดมันมีความอยากแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดความอยากเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันก็สร้างตัวตนขึ้นมาว่าใครเป็นผู้อยากหาควานหาตัวตนเอาภาพมายาเอาภาพแห่งการเกิดดับของขันห้าเอาความเห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นตัวตนเรามีเวทนาเป็นของเราสัญญาความจำเป็นของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราความคิดปรุงแต่งหรือทิฏฐิความเห็นเป็นของเรายึดมั่นเข้าไปก็เลยสร้างตัวตนว่าเราเป็นมีทิฏฐิแบบนั้นมีทิฏฐิแบบนี้เราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้แพ้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้ชนะโอ้ฝ่าละพัดเลยมีธรรมเป็นคู่ทั้งนั้นเลยมีโลกธรรมทั้งนั้นเลยหามีแต่ความสุขความทุกข์มีแต่สรรเสริญมีนินทาแล้วไปยึดว่ามีดีมีชั่วมีกุศลอกุศลธรรมะสูงสุดคือไม่มีอะไรเลยเป็นกลางๆเป็นธรรมที่ไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีบวกไม่มีลบและไม่มีดำขาวผสมกันไม่มีเป็นกรรมที่สี่
ที่อยู่เหนือกรรมทั้งหลายที่อยู่เหนือความดีหรือ

ยู่เหนือความชั่วอยู่เหนือกรรมอยู่เหนือผลของกรรมนี่คือสิ่งที่สูงสุดเพราะไม่มีความยึดมั่นแล้วคือธรรมชาติเป็นหมดพอยอมได้คิดอย่างนี้ให้จิตมันเห็นอย่างนี้ให้จิตมันซาบซึ้งอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตมันเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าการไหลนั้นเป็นสังขารเนี่ยเป็นอนิจจังไปหมดนั้นเมื่อจิตมันเห็นแล้วแล้วให้จิตมันเห็นแล้วความจิตมันจะเบื่อมันเองให้เห็นว่าสังขารมันเกิดมันดับไม่มีอะไรที่น่ายึดถือเลยเพราะมันยึดถือไม่ได้มันดับไปแล้วยึดถือไม่ได้ตรงไหนแล้วเป็นตัวตนที่ยึดถือได้แล้วบังคับได้มะไม่ได้สัจจะความจริงมีหนึ่งเดียวสัจจะไม่มีสองสัจจะสี่ประการยะสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สัจจะทุกขสัจจะสัจจะคือความจริงมีหนึ่งเดียวคือทุกข์ไม่มีสองถ้าเป็นของธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเรียกว่าสัจจะความเป็นจริงหมู่ไทยอริยสัจความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์มีหนึ่งเดียวคือตัณหาถ้าตัณหาก็มีอุปทานเป็นคู่แฝดกันมีหนึ่งเดียวไม่มีสองแล้วทุกขนิโรธอริยสัจสัจจะมีหนึ่งเดียวคือความดับทุกข์คือนิโรธความดับทุกข์มีหนึ่งเดียวไม่มีสองสัจจะคือความจริงเป็นแบบนั้นแล้วทางเดียวคือมรรคมีองค์แปดพระโอวยองค์แปดก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นมรรคสมังคีเป็นสีพระมาธิปัญญาที่เป็นพระมรรคมังคีสมส่วนกันศีลเป็นพื้นของศีลเป็นพื้นให้สมาธิไม่มีจิตใจที่วุ่นวายสมาธิเสริมกำลังให้ไปเกิดปัญญาปัญญามาเสริมศีลขึ้นมาอีกศีลเสริมปัญญาเสริมสมาธิขึ้นมาอีกสมาธิเสริมปัญญาให้มากขึ้นอีกมันเป็นไล่การเป็นลำดับมันเสริมกันไปเสริมกันมามันจนสูงขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นมรรคมังคีเป็นสมส่วนกันแล้วจิตมันพลิกจิตมันถึงสภาวะแห่งจิตที่มันถึงสภาวะอันนั้นเป็นภาวะที่จิตก็ค่อยหลุดพ้นจิตมีนิพพิทาความเบื่อหน่ายในขันธ์5เพราะขันธ์5นั้นเป็นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเป็นสังขารมีความเกิดดับรูปทำงานและเกิดดับแล้ววิญญาณทำงานต่อวิญญาณกับนามรูปทำงานเกิดทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดวิญญาณสร้างวัฏสงสารแห่งจิตขึ้นมาให้เห็นความเกิดดับของขันธ์5อย่าไปยึดเป็นขันธ์5เป็นของเราพอมันจิตมันเห็นมันเบื่อหน่ายว่าเห็นความเกิดดับของขันธ์5ฝ่าเห็นฝ่าปริจังของขันธ์5แล้วมันเบื่อมันเบื่อโดยอัตโนมัติของมันเองเมื่อมันเบื่อแล้วมันจะเกิดวิราคะความจางคายคลายกำหนัดคลายตัณหาคลายอุปาทานออกค่อยๆคลายเพราะจิตมันเห็นแล้วจิตมันเห็นแล้วจิตมันเห็นความเป็นจริงแล้วว่ามีไม่มีอะไรน่ามีน่าเป็นไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอะไรในโลกนี้เลยนะไม่ควรยึดถืออะไรสิ่งใดๆในโลกสิ่งใดๆในโลกสิ่งทั้งปวงในโลกไม่มีอะไรที่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกหมายถึงว่าสิ่งที่อันเกิดจากสิ่งที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำให้เกิดนั้นไม่เคยมันเป็นสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ควรจะยึดถืออะไรไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เป็นแห่งมายาเป็นแห่งกระแสนะลองพิจารณาดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราต้องให้พอมันเกิดวิราคะถึงที่สุดแล้วมันเกิดนิโรธสิความดับดับกิเลสดับอาสวะนิโรธคือความดับเกิดธาตุตัวใหม่ขึ้นมาในโลกเราเนี่ยมีอยู่แค่3ธาตุเองอย่างที่บอกรูปธาตุรูปธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปและนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับถ้ามันครอบงำอะไรแล้วมันสำแดงอะไรแล้วมันครอบงำอะไรแล้วเนี่ยอันนั้นจะดับจะดับนามรูปก็ดับอรูปหมดเลยแล้วก็ดับสังขารการผมปรุงแต่งอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติไม่สามารถผสมปรุงแต่งวิญญาณนี้ให้กลายเป็นจิตได้อีกเป็นจิตได้

จิตหลุดพ้นไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์นั่นคือความเกิดดับของจิตเจตสิกแต่ถ้าจิตตรงเรื่องของวิญญาณนั้นจิตเนี่ยเสมอเท่ากับจิตวิญญาณวิญญาณตรงนี้เสมอเท่ากับจิตพูดถึงจิตที่หลุดพ้นไม่มีการผสมปรุงแต่งธรรมชาติไม่สามารถถึงมีปัจจัยผสมปรุงแต่งก็ไม่สามารถผสมปรุงแต่งจิตตรงนี้ได้อีกเพราะว่าแห่งจิตนี้มันหมดกิเลสแล้วอะหมดอวิชชาและอวิชชาไม่มีเป็นวิชาแล้วอะเพราะว่ามีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นมีการเข้าหาผู้รู้มีการเข้าหาสัตตบุรุษสัตตบุรุษนี่ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ได้

อยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ได้มันเป็นคนธรรมดาก็ได้แต่เป็นผู้ที่มีความสงบเป็นผู้รู้ทางแห่งความดับทุกข์แล้วนะแต่ถ้าจะให้ละเอียดหรือลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือพระอรหันต์สัปปุริสูปสังเสวะคือผู้รู้ธรรมพระอรหันต์คือสัปปุริครับเจอพระอรหันต์เข้าไปหาพระอรหันต์ไปถามไถ่ท่านไปหาความรู้จากท่านพอเราได้ความรู้คุยกับท่านด้วยธรรมะเสวนะการสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดมีการสนทนาธรรมไถ่ถามท่านท่านพูดแล้วฟังด้วยดีฟังดีแบบไหนฟังแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่ามันไปเป็นอย่างนี้ไถ่ถามท่านไถ่ถามท่านและจดจำเอาไว้ว่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้เพราะท่านจะพูดถึงธรรมะอย่างเดียวจะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนี้พอเรามีรู้แล้วเนี่ยคุยมีธรรมะสวรรค์การฟังธรรมการสนทนาธรรมการไถ่ถามและการมีการฟังด้วยดีแล้วเนี่ยเราจะเกิดศรัทธาอ๋อมีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราทำอย่างนี้แล้วจะดับพ้นทุกข์ได้จริงนะเมื่อมามีความศรัทธาแล้วเนี่ยก็จะมีการเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นธรรมะให้เราพ้นทุกข์เนี่ยแล้วก็เอามาโยนิโสมนสิการทำเอาไว้ในใจนะให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อเราทำไว้ในใจอยู่ตลอดเหมือนนะก็มีทำไว้ในใจเหมือนกับเรามองตัวเองอยู่ตลอดไม่ไปฟุ้งซ่านดิวรเนี่ยทำไว้ในใจตัวเราเนี่ยเมื่อโยนิโสไว้ใจอ่ะมันก็มีสติสัมปชัญญะในตัวมันเองเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยมันก็จะมีอินทรีย์สังวรแต่พอมีสติสัมปชัญญะแล้วมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เหมือนมีสีนั่นแหละก็จะมีอะไรต่อล่ะก็มีสุจริตเห็นไหมสุจริตสามทางกายวาจาใจไปทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทำถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานอย่างดีในการทำสติปัฏฐานสี่จะเป็นปัจจัยที่ดีทำให้เกิดปัฏฐานสี่ได้โดยง่ายฉะนั้นต้องมีพื้นฐานที่ดีถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยนะไปฟุ้งซ่านทางกายวาจาใจเนี่ยนะวาจาก็ฟุ้งซ่านทางกายก็ฟุ้งซ่านจิตใจก็ยิ่งก็ฟุ้งซ่านไปทั้ง3อย่างนั่นแหละถ้าจะมีการทำสติปัฏฐาน4ได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้อ่ะใช่มั้ยล่ะมันต้องฝึกเจริญทางกายฝึกเจริญทางวาจาฝึกเจริญใจเป็นพื้นฐานของสติปัฏฐาน4เพื่อทำให้สติปัฏฐาน4ได้ง่ายขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดโพชฌงค์ได้ง่ายเพราะสติปัฏฐาน4ก็มีโพชฌงค์ในตัวมันเองอยู่แล้วองค์แห่งการตรัสรู้คือปฏิปทาคือโพชฌงค์7เนี่ยอันประกอบด้วยสติสัมโพชฌงค์และสติปัฏฐานก็ไปอยู่ในปฏิปทาน4จริงมั้ยล่ะแล้วโพชฌงค์ตัวที่2คือธรรมวิจยะนะการเลือกเฟ้นธรรมก็อยู่ในปฏิปทาน4ในตัวมันเองอยู่ในธรรมานุปัสสนาปฏิปัฏฐานโพชฌงค์ตัวที่3วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรปฏิปัฏฐาน4ก็ต้องอาศัยความเพียรถ้ามีความเพียรก็ทำปฏิปัฏฐาน4ไม่ได้แล้วก็มีปิติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือปิติสัมโพชฌงค์คือปิติแล้วปัฏฐานสี่ปฏิปัฏฐานสี่ก็มีปิติอยู่ในเวทนาปฏิปัฏฐานสี่ใช่ไหมล่ะในเวทนานุปัฏฐานปฏิปัฏฐานแล้วมีปัฏฐาทิปัฏฐาทิสัมโพชฌงค์คือความสงบนะมีจิตใจที่สงบก็มีอยู่ในกายานุปัสสนาปฏิปทาเหมือนกันนั่นล่ะในกายะธรรมานุปัสสนาปฏิปทาเหมือนกันนั่นล่ะแล้วก็มีอะสมาธิสามโพชฌงก็อยู่ในสมาธิก็อยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วไปในกายนุปัสสนาปฏิปทานแล้วก็มีอุเบกขาสามโพช

คือวางเฉยในอารมณ์วางเฉยในกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจิตใจฟังมีสงบระงับจิตใจตั้งมั่นจิตใจปราศจากนิวรณ์นะก็มีอยู่ในปฏิปทาน4แล้วไปในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็มีอยู่แล้วในกายเวทนานุปัสสนาปฏิปทานธรรมานุปัสสนาปฏิปทานก็มีปฏิสัมโพชฌงค์อยู่ในตัวมันเองเห็นป่ะล่ะปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบโพชฌงค์ก็สมบูรณ์แบบถ้าธรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมที่เป็นสโมทานธรรมที่เป็นเกื้อหนุนถ้าธรรมอื่นๆจะมีตามมาเรื่องของอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5พละ5มีอะไรล่ะมีสติมีวิริยะมีเรียกว่ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญา5ตัวเนี่ยนะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือความสำคัญนะพละคือกำลังนี่จะหนุนเข้าไปเองมีธรรมะมันจะมีตัวอื่นมันมีตามมาพร้อมมันละนะมีมาหมดไปเรียกธรรมะสโมทานจะเอื้อหนุนถ้าเรามีปฏิปทาน4ที่สมบูรณ์โดยมีพื้นฐานของกายและสุจริตทางกายทางวาจาทางใจและมีพื้นฐานที่สมควรในการฝึกปฏิปทาน4แล้วเห็นป่ะถ้าเรามีทุจริตทางวาทางกายทางวาจาทางใจจิตใจก็เราไม่เป็นปกติอ่ะกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติก็ปาโทษมาให้อ่ะมันไม่เป็นพื้นฐานที่ดีในการฝึกปฏิปทาน4ใช่ไหมล่ะพอมองเห็นภาพไหมล่ะเนี่ยล่ะแล้วเราทำให้มันเกิดขึ้นพอมีผมพูดชงสำเร็จแล้วก็เกิดวิชาสิแล้วเกิดวิชาแถมมาเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็เกิดวิมุตติความหลุดพ้นถ้าเกิดมรรคญาณผลญาณเกิดขึ้นนะนั่นล่ะก็สำเร็จนะก็มาถึงสัมโพชฌงค์เมื่อมรรคองค์8สมบูรณ์แบบเนี่ยสีสมาธิปัญญาไปมรรคมังคีแล้วมันก็เกิดธรรมะอีก2ตัวขึ้นมาสัมมายานะกับสัมมาวิมุตติเห็นป่ะก็เห็นป่ะจากมรรคองค์8เป็นแห่ก็เกิดผลออกมาฝ่ายอีก2ตัวเป็นสัมมัตตะ10ประการคือความถูกต้อง10ประการคือสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาแต่ป่ะเมื่อเฝนสมาธิปัญญาเป็นพระมังคีและจิตมันพลิกเลยนะพาชั้นเป็นอริยบุคคลไปละนะแล้วก็พอมีถึงจุดนึงแล้วครับแล้วปัญญาก็ไปอบรมเฝนอีกหนุนเฝนให้เฝนมีมากขึ้นอีกเป็นแห่งอริยะมากขึ้นอีกพอศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิแล้วทำให้หนุนสมาธิขึ้นมาอีกวาทิมากขึ้นก็หนุนปัญญาให้มีมากขึ้นอีกแสดงว่าเหตุนั้นมากมันแรงขึ้นดับโลภโกรธหลงได้แรงขึ้นก็พาชั้นจิตไปอีกภาวะนึงอีกถ้าเกิดผลอีก2ตัวขึ้นมาจากเหตุกลายเป็นผลจากมรรคกลายเป็นผลออกมาเมื่อพาชั้นจากโสดาบันกลายเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์เป็นพาร์ทชั้นไปเรื่อยๆและเรื่อยคือมันจะเสริมกันไปมรรคบางทีเสริมกันไปเสริมกันมาอย่างเงี้ยสนุนกันไปกันสนุนกันมาถ้าเราลองทำเฝนอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราแข่งขันในเฝนอย่างเดียวในธรรมในเฝนอย่างเดียวเนี่ยเป็นเฝนละพัตตาปามาเป็นปามาเป็นหมดอ่ะเฝนจะเข้ารกเข้าพงไปหมดอ่ะนั่นถ้าไม่เป็นไปด้วยไม่เสริมจากปัญญาว่าทำสมาธิอะไรเป็นอะไรไปทำให้ศีลเป็นทำอย่างไรให้มันก็เป็นปัญญาในตัวมันจะอบรมเพิ่มกันและกันนะจำให้มีกำลังมากแต่ทำแยกกันไม่ได้การพูดมันแยกกันได้แต่การปฏิบัติแยกกันไม่ได้ถ้าเรามองไปที่อาปาณปติเราทำสมาธินั่งสมาธิแล้วมันเป็นศีลในตัวอยู่แล้วเทปนั้นขอให้เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธินั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ละและมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นแม่ทัพหน้าเป็นเหมือนแสงส่องนำทางให้เกิดศีลให้ศีลไปหนุนสมาธิให้แรงขึ้นแล้วสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาแรงขึ้นอย่างที่บอกอ่ะศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติอะไรล่ะอวิสังโสใช่ป่ะคือศ
ีลต้องหนุนสมาธิศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิแล้วสมาธิก็จะหนุนปัญญาปัญญาก็จะไปอบรมจิตเมื่อปัญญาอบรมจิตเอาจิตก็มาค่อยคลายค่อยค่อยคลายแล้วค่อยหลุดพ้นและปัญญาก็เสริมศีลขึ้นมาอีกนะเพราะศีลต้องมีปัญญานะแล้วให้มีกำลังสมาธิให้มีกำลังเมื่อเรารู้เป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเรารู้ว่าทางให้แก่ทุกด้วยปฏิจจสมุปบาทแล้วเมื่อมีผัสสะเมื่อไหร่ก็เอาสติตั้งเอาไว้สติตั้งเอาไว้แล้วมีปัญญามาเพราะมีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็ไม่ได้สติคือระลึกรู้ฉะนั้นจะมีธรรมอยู่สี่ตัวในการปฏิบัตินั้นธรรมอยู่สี่ตัวในการบาตรยอมฟังให้ดีนะเมื่อเรารู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นเราแก้ที่ผัสสะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ผัสสะอยู่ที่เวทนาแล้วก็มีการปฏิบัติคือฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อให้สติมันตั้งเป็นสติปัฏฐานเนี่ยพอมีอะไรมาและเหตุการณ์มาแล้วไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสติมันก็ตั้งรับเอาวะนะห้ามเอาวะตั้งเอาวะแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเอาปัญญามาวิ่งไปเอาปัญญาที่ไหนเอาปัญญาในสัญญาความจำแค่วิ่งไปเอาสัญญาในความจำมาความจำมันมีอะไรล่ะสัญญามีความจำมีปัญญาล่ะก็ปัญญาที่โยมได้ฟังพระเทศนาก็บอกแล้วไงโยมต้องมีธรรมสวนะการฟังธรรมด้วยดีการเข้าหาผู้รู้หรือบัณฑิตได้แบบไถ่ถามธรรมเชื่อความพ้นทุกข์นั่นก็วิ่งไปเอาปัญญามาแล้วมองพันมาเอาปัญญามาแล้วเอาปัญญานั้นก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่ตลอดมีปัญญาอยู่ตลอดมีสติรับลึกรู้และมีปัญญาความรู้นั้นยังคงอยู่ตลอดพร้อมกับมีปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีกำลังก็ไม่ได้ต้องมีสมาธิหนุนเข้าไปให้ปัญญามันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นที่จะตัดเครื่องผูกจิตสัญญาผูกใจเอาออกนะตัดมันให้ขาดอ๋อรู้แล้วว่ามันเป็นสังโยชน์เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดกิเลสจากเป็นตัณหาอุปทานให้ยึดมั่นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นมันเป็นความเกิดดับเป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังนิจจังมันก็ไม่เที่ยงเราบังคับไม่ได้มันก็เป็นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเห็นป่ะเอาปัญญาฟาดฟันมันให้ขาดอย่าให้มันผูกจิตได้ให้จิตนั้นเป็นอิสระให้จิตหลุดพ้นเรื่อยๆเขาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหลุดพ้นแบบถาวรมาอวิชชาก็หมดจากจิตใจแสงแห่งความสงบเย็นก็สาดที่ตัวเองเห็นแล้วรู้แล้วว่าจิตใจนั้นเบาบางจนถึงที่สุดแล้วสงบเยือกเย็นแล้วนั่นล่ะก็อยู่ที่ตรงเนี้ยผัสสะและเวทนาอย่าให้มันไหลแล้วก็คืนธรรมชาติปะเมื่อจิตมันวิมุตติหลุดพ้นแล้วมันก็ไปเกิดปฏินิสัคคะคือธรรมชาติป่ะก็เสร็จกิจไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วคราวนี้เมื่ออยู่ด้วยปฏิสมบูรณ์แบบแล้วรู้ตัวอยู่ตลอดแล้วทำอะไรก็ทำด้วยตามหน้าที่เข้าใจป่ะจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าในเรื่องคำว่านิพพานเนี่ยนะพระเจ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะจริงแล้วเนี่ยท่านใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์ท่านใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์เหมือนเราเรียนสวดตอนเช้าอ่ะฟูจิระปาริทิพุตตัมปิตัมภควันตังปรนังคตาเนี่ยใช่ไหมล่ะเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ของเราเนี่ยล่ะเห็นไหมล่ะใช้คำเนี่ยเหมือนกับการที่จะชักชวนให้กุลบุตรเนี่ยมาบวชในพระศาสนาที่เรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยพุทธเจ้าท่านใช้คำเนี่ยจงมาเป็นภิกษุเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านไม่ได้ใช้คำว่าจะเป็นภิกษุเถิดเพื่อทำนิพพานท่านไม่ได้ใช้อ่ะท่านใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์แต่ท่านใช้คำว่านิพพานก็ใช้บางโอกาสแต่ถ้าพูดในทางธรรมหรือทางสั่งสอนทางด้านภิกษุแล้วเนี่ยท่านใช้คำว่านิพพามังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพาน
เป็นความว่างอย่างยิ่งใช้ความว่างว่าว่างนะไม่ได้ว่างไม่ได้ว่าไม่มีอะไรนะมันมีมันเป็นความว่างที่เป็นธรรมะแล้วก็ไม่ได้ว่างว่าไม่รู้อะไรรู้เป็นว่างอะไรว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนว่างจากตัณหาว่างจากความยึดมั่นและเป็นตัวเราของเราเนี่ยคำสูงสุดในพุทธศาสนาว่าว่างจากตัวเราของเราเราไม่มีตัวตนอะไรเป็นแค่การกระแสแห่งการปรุงแต่งของธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้สิ่งนั้นมีชีวิตเกิดขึ้นมาเหมือนกับโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรแต่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรก็จากดวงอาทิตย์นะตามสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์เขาว่านั่นล่ะย้อนให้ฟังนิดนึงก็ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงนะว่าดวงอาทิตย์เกิดจากอะไรนะอะไรมันไม่จำเป็นต้องรู้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะเราไม่รู้ด้วยรู้ว่าสายถามของวิทยาศาสตร์ว่าโลกของเราเนี่ยเกิดมาจากแตกมาจากดวงอาทิตย์โลกอื่นดาวดวงอื่นก็แตกมาจากดวงอาทิตย์เมื่อโลกเราเย็นลงเนี่ยแล้วโลกเราเย็นลงแล้วมันก็เกิดการผสมปรุงแต่งโลกเราเกิดจากผสมปรุงแต่งของดินน้ำไฟลมเมื่อมันเย็นลงก็เกิดการผสมปรุงแต่งของสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเย็นลงแล้วเนี่ยมันก็เกิดธาตุต่างๆทำหน้าที่มันจนมันมีวิวัฒนาการนะเรียกวิวัฒนาการก็กลายเป็นมีเมฆมีอะไรมีฝนตกขึ้นมานะมีฝนตกขึ้นมาจากรวมกลุ่มเป็นเมฆเป็นฝนตกขึ้นมาแล้วความเป็นฝนตกให้เกิดความชื้นฝนตกก็ผสมปรุงแต่งให้เกิดน้ำน้ำตกลงมาก็กลายเป็นทำให้เกิดความชื้นความชื้นทำให้เกิดอะไรเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาทั้งเป็นต้นไม้ทั้งเป็นสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวก็พัฒนาวิวัฒนาการจากสัตว์เซลล์เดียวก็เป็นสัตว์หลายเซลล์นะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วน้ำก็ทำให้เกิดสัตว์ในน้ำเกิดปลาขึ้นมาเห็นป่ะมันผสมปรุงแต่งกันให้เกิดทางธรรมชาติเกิดชีวิตขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมามันวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมันตัวเราวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยมีระบบประสาทหูทำนู่นทำนี่ได้เป็นมนุษย์ที่มีสามารถมีศักยภาพสูงมากสูงกว่าสัตว์ทั่วไปทำอะไรก็ได้สามารถต่อยอดความรู้กันได้สัตว์มันต่อยอดความรู้กันไม่ได้แล้วก็ใช้แต่ชีวิตให้มีชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งท่านเองอ่ะนั่นเราต้องวิวัฒนาการทางด้านจิตใจให้เราพ้นทุกข์ให้ได้นั่นถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์หรอกใช่ไหมล่ะก็อยู่ไปวันๆหนึ่งอ่ะแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดใหม่ใช่ไหมล่ะก็ตายไปแล้วเกิดใหม่น่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวน่ะว่ามันเราต้องเห็นถ้าเราเห็นตามน่ากลัวในการเกิดใหม่การปรุงแต่งเนี่ยนั่นคือนั่นแหละเราเห็นทุกข์มันแล้วทุกข์อยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแล้วเห็นไฟไหม้ตัวเราแล้วเห็นไฟไหม้จิตหัวใจของเราแล้วเราถึงต้องหาทางดับทุกข์มันไงถ้าเราไม่เห็นความทุกข์เนี่ยเห็นแต่ความสุขเนี่ยแล้วก็จะไม่ดิ้นรนที่จะหาความพ้นทุกข์จริงไหมล่ะถ้าเห็นแต่เป็นความสุขเนี่ยเราก็จะดิ้นรนหาความสุขเต็มอยู่เรื่อยอ่ะเต็มอยู่เรื่อยล่ะแล้วเป็นยังไงล่ะชีวิตจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไหมล่ะก็ไม่ถึงอ่ะไปไม่ถูกทางคำที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรทุกข์อะไรก็ไม่รู้เราเกิดมาไม่เคยมีทุกข์เลยถ้าเราจะมีทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็หมดทุกข์แล้วแต่มันไม่หมดแต่สิมันไม่ไปถึงที่สุดแห่งความไม่ตายเราต้องยืดถึงความเป็นที่สุดแห่งความไม่ตายแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องไม่มีความตายเพราะความตายไม่ใช่ของเราแต่เป็นของธรรมชาติความตายคือความสิ้นสุดแห่งความมีชีวิตนั้นเป็นธรรมชาติมีเกิดขึ้นก็ต้องมีตายมีดับสลายไปตามฝังขาของธรรมชาติเราไม่ไปตายกับมันความตายไม่ของเราอ่ะเรายืดไปแล้วอ่ะเมื่อมีความตายก็ต้องไปเกิดมันก็ไม่มีความเกิดอีกเพราะเราไม่มีผู้ตายอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะเราถอนแล้วจากวางเป็นตัวตนแล้วไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเราแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว
คือความเห็น

ถูกแล้วมีมิจฉาทิฏฐิแล้วได้สัมมาทิฏฐิแล้วว่ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโลกล้วนแต่เป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งความทุกข์ทุกข์คือภัยใหญ่ของโลกทุกข์คือภัยใหญ่ของโลกนะโดนปิดบังด้วยอวิชชาอวิชชาปิดบังไว้แล้วโลกนี้โดนฉาบชาด้วยตัณหาความอยากความประมาทเลินเล่อความมัวเมาด้วยอวิชชาเราไม่รู้เพราะเรามีวิชาเนี่ยเพราะความหลงไหลความอะไรกันลอยวิ่งเข้าหาความสุขซึ่งมันไม่ได้สุขเลยสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกสุขนั่นล่ะคือสิ่งที่เราชอบแต่หารู้ไหมว่าเป็นภัยใหญ่เลยอ่ะเพราะสุขอันนั้นน่ะมันไม่สุขตลอดมันไม่ได้สุขที่สงบมันเป็นสุขที่เป็นการปรุงแต่งมันเป็นสุขเวทนาไม่ได้สุขจากการบรรลุธรรมเป็นสุขที่เกิดจากเวทนาจะเกิดจากผัสสะผัสสะที่ไม่มีวิชาผัสสะที่เป็นอวิชชาถ้าเป็นผัสสะที่มีวิชามีสติและปัญญามาแล้วนะมันก็ไม่ไหลเมื่อไม่ไหลเป็นกิเลสเนี่ยมันจบอยู่แค่ผัสสะจบอยู่แค่เวทนาเมื่อไม่เกิดกิเลสแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดภพใช่ไหมล่ะไม่เกิดภพมันก็ไม่เกิดชาติมันก็แบบมันอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดอาศัยการดับลงถ้าไม่มีกิเลสพบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีชาติเนี่ยมันจะไปนอนอยู่ในจิตส่วนเล็กมรรคกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงเมื่อความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดแล้วมันก็ไม่นอนมันก็จะไม่นอนเรื่องในจิตส่วนเล็กซ้ำเติมเข้าไปเหมือนดินพ่อขางหมูมันไม่เติมโดนเติมเข้าไปเมื่อโดนเติมเข้าไปกิเลสที่เคยทำมาแล้วเนี่ยเมื่อไม่โดนเติมก็โดนขุดออกทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยความโลภก็โดนขุดออกทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยความโกรธก็โดนขุดออกทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยความหลงแห่งความไม่รู้ความเป็นจริงก็โดนขุดออกทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยอนุสัยก็เบาบางลงก็น้อยลงเมื่อน้อยลงแล้วอาสวะก็หดเข้าแล้วอาศัยเมื่อโดนไม่โดนตามแล้วใส่มันก็แห้งเหี่ยวนะนิวรณ์มันก็ไม่เป็นหาตัณหาของวิชานิวรณ์ก็ไม่มารบกวนจิตใจเพราะจิตใจมีสมาธิมีปัญญามีสติปัฏฐาน4อยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเมื่อไม่มีอาหารคือนิวรณ์ก็มีวิชาแล้วเพราะนิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาวิชามันโดนนิวรณ์เป็นอาหารมันทำให้วิชามันอ้วนเมื่อเราไม่เติมอาหารให้อวิชาคือนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์อวิชาก็แห้งเหี่ยวก็ตายไปดีในที่สุดเหมือนสัตว์เราไม่ให้อาหารมันก็จะตายโดยธรรมชาติของมันจริงไหมล่ะนั่นล่ะเมื่อจิตใจตั้งมั่นและสงบอยู่ภายในและดูจิตอย่างเดียวควบคุมจิตอย่างเดียวเราไม่นิวรณ์ไม่รู้จักนิวรณ์ก็ไม่เป็นไรหรอกรู้ว่าอ๋อเรามันคุกกุ่นด้วยจิตใจเราเป็นอย่างเงี้ยโดนดึงไปอย่างเงี้ยด้วยความโลภความโกรธด้วยความหลงเป็นอาการแบบเนี้ยมั่งเรารู้แค่นี้พอแล้วก็จะสลับมันออกไปจากหัวจิตหัวใจอย่าให้มันมีอะไรรบกวนจิตใจเราอย่าให้มีโทษทางจิตขอให้จิตแล้วมันจิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตเป็นที่สงบแล้วใช่ไหมล่ะไม่ไปรู้อะไรมากหรอกอารมณ์อะไรมาความว่าความโกรธความหลงหรืออารมณ์มาที่เราทำให้เรามันสูทำให้เราแฟบแล้วก็ไม่เอาอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความตั้งมั่นดูจิตใจของเราว่าอ๋อมันผูกจิตมันผูกหลุดหรือยังถ้าไม่หลุดก็มีสมาธิทำให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความภาคเพียรที่จะสลัดมันให้หลุดให้มันมากขึ้นจนเรามันผึ่งออกมาเลยมันโพงออกมาเลยว่าโอ้โหจิตหลุดพ้นแล้วโอ้มีความปราโมทย์ในใจความสงบมีความสุขในใจยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขโอ้ชีวิตนี้ช่างยั่งดีอะไรอย่างนี้ท่านรู้แล้วท่านเริ่มพ้นแล้วพ้นจากอบายแล้วเริ่มจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้ว

ทำคนให้เป็นคนขึ้นมาแล้วทำให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงขึ้นมาแล้วโอ้พระฉันเป็นเทวดาแล้วโอ้ถึงจุดหนึ่งแล้วเทวดาก็ไม่เอาเพราะเทวดาก็ยังเป็นเด็กรับใช้ของพระอยู่เป็นเด็กรับใช้แม้พระอินทร์ก็เป็นเด็กเป็นเด็กวัดที่ถือบาตรให้พระพุทธเจ้าเป็นพระอินทร์ก็ยังมานั่งเฝ้าพระสารีบุตรเข้ามาหาพระสารีบุตรที่พระสารีบุตรใกล้มรณภาพที่ท่านไปหาแม่ท่านไปโปรดมารดาว่ามารดาท่านมีมิจฉาทิฏฐินับถือไสยศาสตร์ที่ถือเทพไม่ทิฏฐิถึงความจริงไม่ยึดถือธรรมะที่ถูกต้องไม่นึกถึงธรรมะที่เป็นสูงสุดไม่ติดอยู่ในภพอีกแล้วธรรมะที่เป็นโลกุตระไม่ติดในภพและเป็นโลกุตระภพแล้วเป็นโลกุตระไม่มีภพแล้วอยู่เหนือภพทั้ง31ภพอบาย4ก็ไม่อยู่มนุษย์1ก็ไม่อยู่กามภพ6ก็ไม่อยู่รูปภพ16ก็ไม่อยู่อรูปภพอีก4ก็ไม่อยู่ภูมิ31ภพนั้นไม่อยู่แล้วเป็นโลกุตระภพแล้วท่านจะโปรดมารดาของท่านเพราะมารดาท่านอย่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่ายึดถือสิ่งที่เป็นภพอยู่จงหลุดออกจากภพนะท่านโปรดท่านท้องเสียท่านจะมรณภาพผูกพาท่านไปอย่ามรณภาพที่บ้านของท่านก่อนที่จะท่านไปหามารดาท่านไปประกาศทูลลาพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมของพระสาวกทั้งหลายที่จะต้องมรณภาพก่อนพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรท่านไปลาพระเจ้าว่าท่านจะละสังขารจับปรินิพพานข้างหน้าและขอท่านจะขอไปโปรดพระมารดาให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิซะก่อนท่านไปท่านก็เวียนขวาพระพุทธเจ้า3รอบเวียนขวาเป็นก้นหอยบ่งบอกถึงคุณธรรมที่สูงสุดเมื่อแรกมีการเวียนเทียนและพระโบสถเวียนขวา3รอบเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดพระสาบีบุตรท่านเวียนขวาพระเจ้า3รอบก่อนจะไปโปรดมารดาท่านว่าให้เลิกมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องนับถือสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ยังเป็นภพอยู่พระเจ้าเหนือพระเจ้ายังมีอยู่อีกพระเจ้าที่เป็นเทพเป็นพระเจ้าที่ยังมีภพนั้นยังมีพระเจ้าที่เป็นโลกุตระยังมีอยู่พระเจ้าองค์นั้นคือธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมรวมเป็นพระธรรมะธรรมะคือพุทธะพุทธะคือธรรมะธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทสูงสุดแล้วสูงสุดพระเจ้าที่เป็นตัวอัตตาตัวบุคคลแล้วสูงสุดปรมาสมังสูงสุดแห่งความตายที่ไปรวมกับพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปรวมไม่ต้องไปที่ตายไม่ต้องไปนิพพานตอนที่ไปรวมกับพระเจ้าที่ตอนตายไม่ต้องไปรวมคุณศาสนาว่านิพพานอยู่ที่เดี๋ยวนี้ชาตินี้และเดี๋ยวนี้ทำให้เกิดขึ้นท่านก็ไปต่อพระมารดาให้มีสัมมาทิฏฐิพอท่านไปต่อแล้วเนี่ยท่านโปรดแบบไหนพอท่านไปใกล้มรณภาพเทวดาก็มาหาเทวดาแต่ละท่านมาหาพอมาหาและแสงสว่างแห่งเทวดามันสว่างผวายแสงสว่างแบบนี้มารดาถามว่าใครมาหาลูกเหรอพอเทวดาชั้นจะตุมหาราชมาหาเทวดาชั้นนี้ไปแล้วมาอีกมารดาท่านถามว่าเทพองค์ไหนมาหาลูกหรออ๋อเทพชั้นดาวดึงมาหาแล้วชั้นดาวดึงไปแล้วยามามาหาแสงมากขึ้นอีกชั้นดุสิตมาหานิมมานรดีมาหาปารมีมิตรพระสวัสดีมาหาพระพรหมมาหามหาพรหมมาหาพระสักกะมาหาโอ้ไม่เทพเจ้าที่มารดาที่แม่เนี่ยบูชาแม่มหาลูกหมดเลยเหรอใช่แม่เพราะว่าเทพนั้นท่านนับถือพุทธเจ้า
พระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่ทำให้คนเรานั้นตัดภพตัดชาติได้จริงสงบเย็นได้จริงไม่มีการเกิดอีกไม่มีทุกข์อีกไม่มีทุกข์ทางกายไม่ทุกข์ทางใจอีกแม้แต่ผมนั้นที่มีความรู้สึกทางใจเพื่อนอรูปผมแล้วแต่ก็มีความรู้สึกมีความทุกข์ทางใจแต่โลกุตระนั้นไม่มีภพนั้นเหนือจากโลกเหนือจากโลกเหนือภพแล้วไม่มีความทุกข์ทางใจมุ่งตังแห่งกระแสแห่งนิพพานอย่างเดียวแม่เลยมีสัมมาทิฏฐิเข้าถึงกระแสแห่งธรรมนั้นกระแสแห่งพระอริยะกระแสแห่งนิพพานเพราะความศรัทธาทิ้งสัตมิถิทิ้งทิฏฐิเก่าที่ยึดถือมานานเอาออกมีทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิใหม่ขึ้นมาความเห็นที่ถูกต้องว่าเดินทางเนี่ยแหละถูกต้องแล้วนั้นเราต้องเกิดสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิให้ได้การที่จะเกิดในชีวิตของเราให้เกิดปัญหาด้วยสติและปัญญาแต่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วในหัวจิตของใจแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยว่าปัญญาอันรู้เห็นแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งที่น่ามีน่าเป็นน่าเอาในชีวิตแฟดสัญโยชน์ให้ขาดสัญโยชน์ผูกใจให้ขาดให้จิตเป็นอิสระมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในดีไม่โยมให้เห็นหัวจิตหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เราอะไรมันมากระทบจิตใจให้เราจิตใจเราแฟบให้จิตใจเราฟูเราจะไม่มีการร้องไห้ไม่มีการดีใจอีกแล้วเป็นปกติสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาจิตใจเป็นกลางๆแล้วนั่นล่ะเพราะว่าไม่มีการผสมปรุงแต่งอีกแล้วถ้าเราได้อย่างนี้นะนั่นคืออะไรขึ้นอยู่กับจิตทำศีลสมาธิก็เพื่อจิตแล้วเราจำไว้อย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐิความเห็นนั้นไม่ใช่จิตทิฏฐิคือความเห็นนะไม่ใช่จิตแต่เราต้องทำความเห็นให้ถูกต้องให้จิตมันเห็นนั่นล่ะให้จิตเป็นคายให้จิตมีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะเราทำเพื่อจะพัฒนาจิตอบรมจิตถ้าเราเข้าใจงี้มันก็คงไม่ยากเกินไปขอให้โยมเริ่มทำด้วยกายวาจาใจที่สุจริตจะเป็นบาดฐานพื้นฐานในการที่มีปฏิปัฏฐานเสียได้ง่ายขึ้นนะสร้างปฏิสัมปทัญญะขึ้นมาปฏิสัมปทัญญะแปลว่าแล่นไปการแล่นมาแห่งความระลึกรู้เป็นการแล่นมาแห่งความจำแล่นมาแห่งปัญญาเพราะนั้นเราฝึกสติอย่างเดียวมันก็ไม่พอโยมต้องติดแคมป์ไปกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเข้าหาคนที่ให้ความรู้ให้ถูกนะให้มีธรรมสวนะที่ถูกต้องฟังธรรมด้วยดีนั่นคือกระดุมเม็ดแรกของโยมไม่ได้ฟังเฉยๆนะฟังเฉยๆมันก็ไม่เป็นการฟังที่ถูกต้องนะเพราะโยมคิดว่าเราฟังจำก็ได้ไม่จำก็ได้จำก็ดีไม่จำก็ไม่เป็นไรความทุกข์ก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่ากลัวอันนั้นคือวิชาทิฏฐินะเหรอมันเป็นการฟังที่ไม่ถูกต้องต้องฟังให้ถูกต้องพอไม่ฟังถูกต้องแล้วดมคิดว่าจะมีศรัทธาใคร่ควรและคิดว่าอันนั้นน่ะจริงธรรมะที่พระเจ้าท่านตรัสไว้เป็นความจริงและพิสูจน์ได้เห็นได้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลในตัวมันเองไม่เปิดปลายและปิดปลายและมีการพัฒนาต่อมากกว่านี้อีกแล้วไม่เหมือนวิทยาศาสตร์สมัยนี้ยังเปิดปลายอยู่ยังพัฒนาไม่ที่สิ้นสุดนะยามอย่าให้วัตถุนั้นอยู่เหนือจิตใจของเรานะก็คือว่าอยู่เหนือกิเลสนั่นแหละถ้าให้เล็กกว่านั้นอีกก็อย่าเป็นท่ากิเลสนะจะอยู่เหนือกิเลสให้ได้นะใช้แต่ประโยชน์มีชีวิตให้สมการเป็นมนุษย์นะเราถึงอายุปูนี้แล้วผ่านโลกมาเยอะแล้วหรือผ่านมาน้อยผ่านมาเยอะแล้วนะเห็นสุขเห็นทุกข์มาเยอะนะก็ใช้ตรงเนี้ยเอาวิกฤตที่เราเห็นทุกข์ก็เยอะๆนะเป
็นวิกฤตของเราซะอ๋อมันทุกข์อย่างนี้นะเราเห็นทางแล้วนะเราเดินทางเนี่ยเราถูกต้องแล้วนะเราทำค่อยทำแล้วก็มีความสุขความสงบมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเรามาถูกทางเรามาถูกทางว่าเรามีความสงบเยือกเย็นมากขึ้นแล้วก็มีความถูกทางความถูกทางของเราคือเราต้องอบรมจิตให้จิตนั้นมีสติสมาธิปัญญานะนะให้มีเห็นมีเรามีหัวจิตหัวใจมีพระรัตไตรพระรัตไตรก็เป็นหนึ่งเดียวมีพระธรรมะอยู่ในหัวใจนะพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระสงฆ์ก็คือธรรมะเราเห็นพระสงฆ์เป็นแบบอย่างพระสงฆ์เป็นแบบอย่างแบบไหนล่ะเพราะท่านเป็นบุคคลธรรมดานะแต่ต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัตินะเรารู้ธรรมะได้แต่เราต้องมีความรู้เลยว่าตัวเรารู้จักตัวเราแล้วก็เชื่อในตัวเราว่าเราทำได้จริงแล้วก็เราต้องบังคับตัวเราให้ทำได้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างให้เราว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ามีการบังคับตัวเองให้ทำแล้วก็ทำได้สำเร็จท่านเราต้องทำตามแบบอย่างท่านโดยมีพุทธเจ้าท่านบอกท่านส่องประทีปไปแล้วว่าเดินทางนี้นะเดินทางมรรคมีองค์8นะเดินตามศีลสมาธิปัญญานะเดินทางเนี่ยแหละไม่ทางไปทางฟ้าทางขวาทางตรงทางเนี่ยแหละทางกลางๆเนี่ยแหละแล้วเดินทางนั้นซะอ๋อมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างว่าเดินแล้วสำเร็จได้จริงทำให้ทุกเราหมดได้จริงทำให้ทุกเราน้อยได้จริงนะปฏิปฐาน4ทางสายเดียวเอกายนะมักเอาพูดให้เต็มว่าเอกายนะวาอย่างพิกเวมัคโคเอกายนะวาอย่างพิกเวมัคโคพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวไม่เป็นทางสองทางเลยปฏิปฐาน4นี่เป็นทางเดียวมีอยู่คำหนึ่งนะที่เราได้ค้นหูมาปฏิมาสัมปชาโนวิเนยะโลเกอภิชาตโทมนัสสังเห็นไหมล่ะปฏิสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งความยินดีและยินร้ายคือเราไม่ให้เป็นเวทนาที่ยินดียินร้ายไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะด้วยสติสัมปชัญญะถ้าฝึกสัมปชัญญะมีทางเดียวจะฝึกสติได้ก็คือฝึกสติไปในปฏิปฐานสี่ตามแบบอาตาอานาปานสติทางเดียวเลยเพราะก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านก็ฝึกด้วยอานาปานสติตอนท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยก็ใช้อานาปานสติไม่ใช้อะไรอย่างอื่นเลยใช้อานาปานสติก็เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความไม่ง่ายน่ะนะให้เห็นจิตเห็นใจแล้วก็ฝึกอบรมจิตให้จิตหลุดพ้นเนี่ยจิตมันเห็นแท้จิตมันรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งบนโลกเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเป็นกระแสการไหลทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลแม้สิ่งที่มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตมันก็ไหลยอมว่ามั้ยล่ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีชีวิตมันก็ไหลยอมว่าก้อนหินมันไหลมั้ยไหลมั้ยก้อนหินมันไหลมั้ยไหลแบบไหนทุกสิ่งอย่างบนโลกล้วนแต่ไปกระแสแห่งการไหลทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอาตมายกสิ่งที่ไม่มีชีวิตก้อนหินมันไหลมั้ยไปแล้วยอมไม่เห็นคำว่าสังขารมีการเปลี่ยนแปลงมีการไหลยกว่าก้อนหินมีการเปลี่ยนแปลงมั้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงก้อนหินมันไหลมั้ยเปลี่ยนแปลงมั้ยถ้าโยมไม่คิดว่ามันไม่ไหลมันไม่กลายเปลี่ยนแปลงโยมไม่เข้าใจคำว่าสังขารโยมดูต้นเหตุของต้นหินก้อนหินก่อนก้อนหินก้อนใหญ่โอเคเพราะธรรมชาติมันใช้เวลามากที่ทำให้มันเหลือก้อนเล็กแต่ก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กว่ามันไหลไหมล่ะโยมเนี่ยมีอายถึงอายุป่านเนี่ยไม่เกินร้อยปีมีการไหลไหมจากเด็กจากกลายเป็นทารกก็กลายเป็นละเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแล้วกลายเป็นหนุ่มสาวก็กลายเป็นวัยกลางคนกลายเป็นวัยแก่วัยชราจนเข้าโรงมีการไหลมั้ยนี่คือการไหลการผสมปรุงแต่งมีการกระแสการแห่งการไหลไหมล่ะอย่าสังขารการผสมปรุงแต่งมีการไหลทั้งหมดทั้งสิ่งไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตคือธรรมชาติของโลกบอกแล้วนะมีอยู่แค่2อย่าง

างบนโลกเนี่ยทั้งจักรวาลทั้งสากลจักรวาลเนี่ยมีอยู่2อย่างนะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งคืออนิจจังและสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอ่ะก็เป็นอวิสังขารไม่ผสมปรุงแต่งนั่นแหละมีแค่นั้นน่ะไม่ผสมปรุงแต่งคือนิพพานน่ะถ้าผสมปรุงแต่งสังขารก็ยังเป็นอนิจจังอยู่ทุกสิ่งอย่างเป็นอนิจจังตรงนั้นเป็นอนิจจังหมดไหลไปหมดไม่มีอะไรที่ไม่ไหลไม่มีอะไรที่ไม่ไหลจริงไหมล่ะโยมต้องเห็นกระแสแห่งการไหลเพราะถ้าโยมไม่เข้าใจกระแสแห่งการไหลคือปฏิจจสมุปบาทนะโยมจะไม่เข้าใจธรรมะที่โยมเข้ามาธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะพระเจ้าท่านบอกเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งบอกแล้วโยมต้องรู้ความรู้สองเรื่องโยมต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ให้ลึกซึ้งแล้วก็มีการระบบวิธีการปฏิบัติสองอย่างคืออานาปานสติเห็นป่ะถ้ายังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วยังไม่รู้ละแล้วกระแสแห่งความทุกข์เลยอ่ะทบทวนแล้วต้องรู้กระแสเพราะทุกอย่างมันต้องไหลอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างถ้าไม่มีน้ำฝนตกปลาจะมีไหมล่ะต้นไม้จะเกิดไหมไม่เกิดแค่เราเห็นง่ายๆถ้าฝนไม่ตกสักครึ่งปีอ่ะต้นไม้ตายหมดอ่ะจริงไหมล่ะนั่นล่ะเพราะฝนตกมันเลยมีความชื้นเขามีความชื้นต้นไม้เลยมียางอยู่ผลก็มียางอยู่ยางเหนียวก็เลยให้แล้วเลยทำให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมามันทดแทนกันอันนี้ตายไปที่เกิดขึ้นมาใหม่ผสมพุ่งแสงเกิดขึ้นมาใหม่เพราะยางเหนียวเหมือนตันหาโยมมีตันหามาเลยมีความยึดมั่นเหมือนยางเหนียวทำให้โยมมาเกิดอีกเห็นไหมล่ะทำให้มีคลื่นพันขึ้นมาอีกนั่นล่ะต้องเข้าใจอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเราก็ทำธรรมชาตินะอ๋อมันกระแสเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสแห่งการไหลกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเราเห็นกระแสแห่งการไหลไม่กล้าโยมยืนอยู่ตรงทางด้านซ้ายแล้วเดินไปโยมมาด้านขวานี่คือการไหลทั้งนั้นน่ะเซลล์เราก็ไหลเซลล์เรากินข้าวไปเซลล์เราเกิดขึ้นมาเซลล์เราทำงานไปเซลล์เราก็ตายไปนี่คือการไหลไหลเป็นวัฏฏะวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมมีอะไรที่ไม่วนซ้ำที่เดิมบ้างการวนซ้ำที่เดิมคือชีวิตเรียกวัฏฏะสงสารสังสารวัฏการวนซ้ำที่เดิมวนเป็นวงกลมวัฏฏะคือวนเป็นวงกลมมีอะไรที่ไม่วงกลมมันคือนี่คือมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของธรรมชาติคือความวนเป็นวงกลมน้ำตกขึ้นมาแล้วน้ำระเหยไปข้างบนใหม่จริงไหมล่ะแล้วตกมาใหม่วนซ้ำไหมล่ะวนซ้ำที่เดิมมันล่ะแล้วงัวกินหญ้าล่ะงัวตายหญ้ากินงัวเห็นป่ะมันวนอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมล่ะวนอยู่อย่างเงี้ยล่ะก็เหมือนเราล่ะแม้แต่จิตเราเนี่ยนะจิตเราก็วนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนก็เหมือนกับว่าวิญญาณให้เกิดนามมารูปนามรูปได้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปก็วนอยู่อย่างเงี้ยเห็นป่ะล่ะเมื่อเราวนซ้ำที่เดิมเหมือนเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเรียกว่าตาสังสารวัฏว่าตาสงสารวนอยู่ซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมถ้าทางด้านธรรมชาติก็เหมือนกันทางด้านสังขารก็เหมือนกันทางด้านจิตก็เหมือนกันก็วนซ้ำที่เดิมได้กิเลสจำวิบากวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมเหมือนโลกเราวนเราหมุนวนซ้ำที่เดิมไหมล่ะมันเราก็หมุนวนซ้ำที่เดิมจริงไหมล่ะมันก็เลยเกิดชีวิตบนโลกอ่ะแล้วตัวเราหูเป็นมนุษย์เป็นเซลล์แต่เซลล์เดิมหูทำงานก็เกิดดับเกิดวนซ้ำที่เดิมอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะแล้วกินอาหารซ้ำที่เดิมมันเหมือนลมหายใจเราเนี่ยซ้ำที่เดิมไหมล่ะถ้าเราไม่วนซ้ำถ้าเราหายใจเราไม่วนซ้ำล่ะตายมั้ยตายนะเห็นป่ะการวนซ้ำที่เดิมคือชีวิตถ้าเราจะตัดวงกลมให้เราเกิดชีวิตอีกยืดเป็นความจากความตายเป็นความไม่ตายอีกยืดมาให้เป็นตายเลยตัดวัฏฏะสงสารให้ขาดไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เกิดกรรมไม่ให้เกิดผลของกรรมไม่ให้เกิดวิบากตัดไม่ได้ขาดตัดด้วยกิเลสกรรมก็ไม่เกิดผลก็ไม่เกิดเห็นป่ะเมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีตัณหาเดี๋ยวว่าไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไม่มีตัวตนไม่ต้องไปเกิดถึงเมื่อไหร่คือนะเป็นเหตุเป็นผลสังขารกันลงไปพิจารณาดูแล้วกันทำให้เข้าใจ
ถ้ายังเลสงสัยไม่เข้าใจต้องถามผู้รู้ต้องถามถ้ายังไม่ทำถามก็ยังสงสัยลังเลวิจิกิจฉาอยู่นั่นน่ะเอ้ยยังไปไงต่อนะยังไงน้อๆๆๆไปเรื่อยล่ะยังไงน้อยไม่ลังเลสงสัยไม่แน่ใจทำให้มันแน่ใจปักมันไปให้ได้ปักม่านไปให้ได้จิตเป็นสมาธิได้ให้เป็นเห็นให้มันให้ได้ถ้าเกิดปฏิปัญญาเห็นมันโยนิโสมนสิการอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาให้ได้ให้เห็นมันให้ได้ให้จิตที่มันเห็นน่ะเห็นแต่กระแสแห่งความทุกข์ให้เห็นไม่ได้ให้เห็นให้กระแสปักมันให้ได้นั่นล่ะเห็นทุกอย่างอะไรก็ได้ให้จิตมันเห็นมันอยู่ตรงนี้เองนะถ้าเราเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะปฏิบัติง่ายแท็กติกกระดุมเม็ดแรกก็จะปฏิบัติง่ายแล้วก็มาทวงอีกหน่อยก็ได้ซ้ำที่เดิมต้องวนซ้ำที่เดิมเพื่อเกิดปัญญาปัญญามากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยละปัญญาแล้วเก็บไว้ในสัญญาพอยอมมีปฏิพร้อมแล้วเรียกว่าอาปฏิก็วิ่งไปที่สัญญาไอ้ที่อาตมาบอกเดี๋ยวมาซ้ำให้มันพูดถึงว่าตาสงสารวงวนเป็นวงกลมอยู่บางคนอาจสงสัยเหมือนเขื่อนเขื่อนนี่มันมีอะไรมันทำให้เกิดไฟฟ้าใช่ไหมล่ะอะไรทำให้เกิดไฟฟ้าล่ะไดนาโมใช่ไหมไดนาโมไดนาโมถ้าพูดถึงพลังงานทางวิทยาศาสตร์นะมันจากเรียกอะไรพลังงานนะจากวัตถุนะจากวัตถุคือไดนาโมมันหมุนถ้ามีน้ำผ่านไดนาโมมันไดนาโมมันหมุนพอไดนาโมหมุนแล้วเนี่ยพลังงานศักย์ก็พลังงานศักย์เนี่ยคือพลังงานแห่งวัตถุอันเนี้ยก็เกิดเป็นพลังงานจลขึ้นมาเกิดเป็นพลังงานขึ้นมาเกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมล่ะเพราะมันไปการหมุนไปวงกลมถ้าเราไม่หมุนสิมันยังมีไฟฟ้าไหมล่ะมันก็ไม่เมย์พอมีไฟฟ้าคือนั่นคือชีวิตและสิ่งที่ไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมาก็ไปปรุงแต่งยังอื่นอีกใช่ไหมล่ะอยู่ที่เราจะดึงไฟฟ้ามาใช้ในแบบไหนล่ะเห็นป่ะพอมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านแล้วเป็นยังไงหมู่บ้านก็เจริญสิเห็นป่ะพอหมู่บ้านเจริญแล้วสังคมใหญ่ก็เจริญสิเห็นป่ะมันนี่แหละเป็นวัฏฏะของสามเกิดเจริญเจริญขึ้นเสียเรื่องทีละเรื่องอาศัยการเกิดขึ้นแบบนี้แหละโลกเราก็เหมือนกันหมุนวงกลมวนกลมซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิมทำให้เกิดมีชีวิตเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยตาแล้วเกิดเราไม่คิดหน่อยไหมว่าถ้าโลกเราหยุดหมุนวันละหนึ่งวินาทีโลกเราจะหยุดหมุนไหมล่ะโลกเราหยุดหมุนไหมไม่หยุดหมุนนะโลกเราหมุนจะเป็นคงที่แล้วคงที่แน่นอนเลยสมมติเราฉลาดนะเอาการหมุนของเราเนี่ยนะไปอิงกับของโลกนะไปอิงของโลกเราเลยครับไอการหมุนของเราเนี่ยการหมุนเป็นวัตตะในเฟลของเราเนี่ยในการวิวัฒนาการทางด้านชีววิทยาของเราในตัวเราเองเนี่ยด้านกายทางชีววิทยาการวิวัฒนาการทางด้านกายเนี่ยโอเคแล้วเขารู้แล้วแต่วิวัฒนาการทางด้านจิตเราพูดถึงวิวัฒนาการทางด้านจิตนะกระทำให้จิตมันจะเจริญขึ้นนะโลกเราเนี่ยหมุนไปวงกลมนะไปเกิดชีวิตมากมายเลยเกิดนะแต่มันแน่นอนด้วยอ่ะมนุษย์เราก็ฉลาดนะก็เอาการหมุนของตัวเราเองเนี่ยไปอีกของโลกว่าเราอายุเท่าไหร่เพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่ละ24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะโลกเราหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงแล้วก็หมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลา365วันแต่ก็ยังมีแฟดอยู่นะมีแฟดอยู่กี่วินาทีอ่ะสัก4วินาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดก็4วินาทีเนี่ยสะสมก็เข้าไปก็ได้อีกวันนึง4ปีก็ครบวันพอดีก็มีวันที่29กุมภาพันธ์เพิ่มอีกวันนึงเห็นป่ะแล้วก็คำนวณเป็นปีขึ้นมาแล้วเราการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยไปอิงกับของโลกว่าเราอายุกี่ปีและกี่เดือนแล้วใช่ไหมล่ะนั่นล่ะไม่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นน่ะถ้าเรารู้จักธรรมชาตินะจากตัวเราก็รู้จักหมดละ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็โอเคก็มีประโยชน์ในการเราคิดเราคำนวณให้เราว่าเราพ้นให้เราคิดถือว่าเราไม่ใช่ตัวตนอะว่าเป็นธรรมชาติแต่นั้นเราก็จะน่าจะใช้ประโยชน์ให้มากกว่านั้นเพราะเราเนี่ยมีศักยภาพที่ทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้พ้นจากความแก่ได้พ้นจากความตายได้นะพ้นได้จิตนี้อบรมได้จริงๆมันอบรมได้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะขนาดเราทำขนาดนี้ต้องอบรมได้ขนาดนี้ถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วเราจะขนาดไหนล่ะโอ้โหอบรมได้นะจิตหลุดพ้นได้เหมือนกับอนุพุทธะสาวกของพระเจ้าและหลายรุ่นที่มีมาเนี่ยท่านก็อย่างนี้ล่ะท่านติดกระดุมเม็ดแรกเห็นแบบพวกพระเนี่ยเวลารู้ว่าครูบาอาจารย์ไหนเป็นพระอาหารพระเราก็จะไปเรียนกับท่านนะเห็นปะล่ะไปอาศัยท่านอาศัยท่านให้ท่านสั่งสอนให้ท่านเปิดทางแห่งความพ้นทุกข์ให้เห็นปะล่ะไปเข้าไปหาพระอรหันต์ให้มาครูบาอาจารย์ที่ถือว่าทำให้เราพ้นทุกข์ได้นั่นคือนั่นแหละปิดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกเอาไปเพื่อปฏิบัติซะแก้ให้ตรงเนี้ยแก้ที่ใจอันดับแรกก็ต้องมีความรู้ว่านะว่ากระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันดับที่ตรงไหนตัดหักกระแสให้ทำลายกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ได้ปฏิเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกตื่นแล้วอ่ะนะมันเครื่องตื่นอยู่ตั้งไว้อยู่ทำให้ตื่นอยู่ไม่ให้หลับเมื่อกิเลสมาแล้วอย่าหลับนะจะตั้งไว้ให้นี่มีคำพูดธรรมสาบาลีนะปฏิโลกะสมิชาพโลปฏิโลกะสมิชาพโลปฏิไปเครื่องตื่นอยู่ในโลกปฏิทำให้ตื่นไม่ให้หลับไปตามกิเลสนะยังไม่หลับอย่าหลับไปตามอย่าไปทำเราต้องบังคับตัวเองให้ทวงกระแสแห่งอารมณ์อ่ะนะให้เห็นอารมณ์มันตัดไม่ขาดตื่นนะวะตื่นด้วยสติและปัญญาและปัญญาจะต้องมีนำหน้าต้องทะลวงต้องเป็นแสงส่องทางนะฉะนั้นฟังให้เขาพยายามฟังแล้วจับประเด็นให้ได้จับให้เป็นความรู้จับให้เป็นองค์ความรู้ผนึกความรู้ในสัญญาความจำให้ได้ของเราให้ได้ในสัญญาความจำให้ได้ในหัวจิตหัวใจของเราให้ได้ผนึกความรู้อันนี้เอาไว้ว่าอะไรคือทุกข์ดับที่ตรงไหนทำยังไงตรงที่พูดมาเกือบสามชั่วโมงนี่เข้าใจไหมเนี่ยฮะนะพยายามทำให้ได้นะจะเอาใจช่วยจะอยู่เคียงข้างจะไม่ไปไหนนอกจากโยมทิ้งไปก่อนนะเข้ามาวัดมาฟังพอได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำที่บ้านนะไม่ต้องนะทำที่บ้านให้เข้าใจก่อนที่ฟังที่ไหนก็ได้ตอนนี้ยิ่งสมัยนี้หูยิ่งง่ายเลยอ่ะมีโลกโซเชียลเยอะแยะเลยอ่ะพระท่านเทศเยอะแยะเลยอ่ะทั้งพระครูบาอาจารย์คนใหม่คนเก่าเนี่ยเยอะเลยอ่ะเอาที่เราที่เกี่ยวกับเรื่องความดับทุกข์ให้เราดับทุกข์ได้ให้เราฟังง่ายๆนะฟังเหอะนะประดับปัญญาเยอะๆแล้วก็เรามีพื้นฐานในการสวดสติปัฏฐานสี่ตามแบบอปานาสตินะพยายามมีสติจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิพอไม่เป็นสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดใช่ปะล่ะจริงๆนะสมาธิอย่างเดียวต้องฝึกสติสมาธิอย่างเดียวเลยอ่ะเราทำแบบอนาปานสตินะเรามีสมาธินะถ้าเรามีเวลาแล้วก็ทำแบบรูปแบบมาคือนั่งแบบสมาธิเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเราทำการอยู่อันนั้นก็คงให้มีสติและสมาธิในตัวมันเองรู้จักการเคลื่อนไหวการก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหลังเหลียวฟ้าแลขวากินอาหารมีการผับถ่ายปัสสาวะอุจจาระแล้วก็มีสติตลอดเห็นตลอดให้จิตมันเห็นให้มีสติให้จิตอบรมจิตซะให้จิตได้เป็นอย่างนี้นะร่างกายเราเป็นทุกข์นะเดี๋ยวยังกินต้องขับถ่ายต้องบริหารมันอยู่ตลอดเวลานะแล้วอย่าเราอย่ามีความปลอบปลอมใจในทางที่เป็นกิเลสนะเราความปลอบปลอมใจด้วยธรรมะนะให้เรามีความสุขอยู่การธรรมะนะเนี่ยคนที่ติดยาหรือติดอะไรเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่มีความสุขทางด้านสิ่งประโลมใจทางด้านธรรมะไงถึงคนที่ติดยาออกจากคุกมาแล้วเนี่ยก็ต
ถ้าไม่เอามาเข้าฝึกสมาธินะไม่ให้ละความฝึกกับสมาธินะเดี๋ยวก็กลับไปรูปแบบเดิมอ่ะเพราะเขาเห็นว่าความฝึกทางแบบนั้นนะเป็นแบบเขาต้องไปหาไปอีกไปแบบนั้นอีกอ่ะมันเป็นจิตฝึกเรื่องของเขาเป็นอนุสัยอ่ะแต่ถ้าเขาออกมาแล้วเราเอายัดสมาธิเข้าไปเลยให้เขามีความสุขในการทำสมาธินะจิตมันเห็นแล้วจิตมันก็จะไม่ไปทางนั้นแล้วจิตมันรู้แล้วจิตมันรู้ความสุขทางนี้แล้วทางนี้ความสุขที่เสถียรกว่ามั่นคงกว่ามีความสุขมากกว่าไม่เล่าร้อนไม่ดิ้นรนด้วยความโลภความโกรธความหลงและไม่เป็นทุกข์กับตัวเองอ่ะมีกายวาจาเป็นสุจริตแล้วอ่ะมีกายวาจาเป็นศีลแล้วมีปกติทางกายวาจาแล้วเพราะอะไรเพราะมีความปกติทางจิตนะฮะเขามีความปกติความเป็นจิตไงความสมาธิไงใช่ป่ะเพราะสมาธิทำให้ปราศจากโทษทางจิตใช่ไหมถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องก็คือปราศจากโทษทางความคิดเห็นเขามีปัญญาแล้วมีปัญญาก็มีปราศจากโทษของความทิฏฐิความเห็นถ้ามีศีลก็คือปราศจากโทษทางกายทางวาจาเห็นป่ะนั่นล่ะพอปราศจากโทษทางกายวาจาใจแล้วเนี่ยจิตแล้วการอบรมแล้วก็เป็นมีพลังสติสัมปทานยะก็เป็นฟุจริตทางกายวาจาเป็นเรียกว่ากุศลกรรมมาบทอะสิบประการใช่ไหมล่ะมีอะไรบ้างล่ะกุศลกรรมบทสิบประการที่เราท่องกันเนี่ยก็มีถ้าเป็นทางกายก็มีอะไรล่ะปาณาติบาตใช่ไหมอทินนากาเมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นวาจาล่ะไม่พูดเท็จกล่าวคำต่อเฟียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดไร้สาระใช่ไหมล่ะทางใจล่ะไม่คิดพยาบาทไม่คิดความโลภไม่คิดเพ่งแรงไม่พิกถึงความโลภไม่คิดเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจหมองหม่นนั่นล่ะใช่ไหมล่ะกุศลกรรมบทเสร็จก็คือทุกข์มีกุศลกับอกุศลใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือว่าถ้าเป็นกุศลกุศลกรรมบทเสร็จก็คือสิ่งที่เป็นฝุ่นเด็ดทางกายวาจาใจนะก็มาย้อนกลับตรงนี้อีกอ่ะเห็นไหมล่ะก็เป็นฐานของติปฐานสี่ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าเรามีทุจริตอ่ะมีอกุศลแล้วก็เป็นโทษทางใจถ้าเมื่อเราเล่าร้อนแล้วมันจะเป็นติปฐานสี่ตรงไหนล่ะใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เป็นปฏิปทานสี่หรอกเพราะมันเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาล่ะมันไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนปฏิปทานสี่ก็ย้อนมากลับไปว่าอาหารของปฏิปทานสี่ล่ะก็คือการสังรวมอินทรีย์ล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นล่ะสำคัญอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจก็บอกแล้วว่าเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละควบคุมมันให้ดีแล้วจะมีสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดจิตโลกธรรมเศษแปดเนี่ยถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีเป็นมงคลอันสูงสุดเองเปล่าจริงๆนะแล้วถ้าเราพิจารณาเรื่องของบทสวดเมตตาสวดแล้วเนี่ยเมตตาสวดจะทำให้เรามีเมตตาใช่ไหมอนุสงเมตตาก็ทำให้เราแบบว่านอนก็เป็นโศกอะไรก็เป็นโศกอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีเมตตาและมีเมตตาคือเมตตากับสิ่งทั้งปวงแล้วนะสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะเราเมตตาแล้วเรามีเมตตาที่กว้างใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราสลัดตัวตนออกอ่ะการสลัดตัวตนออกเหมือนกับเรายึดมั่นในตัวตนเนี่ยมันน้อยลงที่บอกอาตมาบอกอ่ะเมื่อเราเติมเมตตามันเต็มแก้วแล้วความเห็นก็เติมมันจะน้อยลงจะหมดไปในที่สุดใช่ไหมล่ะความยึดมั่นในตัวเองก็หมดไปที่สุดเพราะเราจะให้สิ่งที่ดีๆกับตัวเราเองอ่ะเราสั่งให้สิ่งที่ดีกับตัวเองให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นสิ่งให้ดีให้สิ่งที่ดีๆให้คนรอบข้างแล้วตรงนี้จะมีโทษตรงไหนอ่ะไม่มีแต่ความสุขนะชอบมาเพราะช่างชอบสิเพราะมันรู้ว่าเรารู้แล้วอ่ะแล้วมีปัญญาแล้วอ่ะมีสติแล้วอ่ะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วอ่ะอ๋อชีวิตมันไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นเลยมันคิดได้อย่างนี้มันก็มีความสุขนะ
ก็มีแต่สิ่งที่ควรทำในฐานะถ้าเป็นมนุษย์เราเป็นหน้าที่ควรทำอะไรแล้วก็ทำไปให้ดีที่

เพื่อกูลแก่ตัวเองนะให้ถึงที่สุดของตัวเองแล้วก็เพื่อกูลคนอื่นต่อสังคมให้มันดีเราเป็นพุทธะแล้วน่ะเราใช้พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งให้พุทธศาสนาเป็นแสงประทีปอายุสมัยนี้เนี่ยมีพระเจ้าท่านปรินิพพานใหม่ๆนะมีคนเขาร้องห่มร้องไห้นะกล่าวกันถึงแซ่ฟ้องกันไปทั่วเลยอ่ะนะพระเจ้าท่านปรินิพพานใหม่ๆนะท่านละขันใหม่ๆนะปรินิพพานเนี่ยคนก็แซ่ฟ้องไปทั่วระงมงมงายไปทั่วเลยอ่ะเพราะว่าดวงประทีปของโลกดับแล้วดวงประทีปของโลกดับแล้วโอ้โห

ดวงประทีปของโลกดับแล้วโอ้โหดับจริงๆถึงแม้จะมีแสงแห่งดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่เนี่ยมีความสว่างสวยบนโลกแล้วแต่เนี่ยแต่มันมืดหมอดทางจิตใจอ่ะมันมืดบอดเหมือนความมืดในแสงสีขาวความมืดในแสงสีขาวมองไม่เห็นทางมันคือความลับของแสงสว่างรู้จักมาความลับของแสงสว่างความมืดในแสงสีขาวรู้ไหมเคยรู้จักความมืดในความมืดสีขาวในความสว่างไหมความลับความมืดในความสว่างความมืดในแสงสีขาวลองดูสิลองดูไหมพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นนะโยมทดสอบเลยนะความมืดในแสงในความสว่างในดวงอาทิตย์มันเป็นแบบนั้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะโยมไปทดสอบดูเลยเป็นอย่างนั้นจริงมีความมืดในความสว่างเชื่อไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่รู้เอาไปทดสอบความมืดในความสว่างความมืดแห่งความลับของความสว่างมันมีความลับอยู่ความลับหนึ่งความมืดบอดของความสว่างพุ่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะไปที่โล่งๆนะโยมไปมองดวงอาทิตย์สิพอมองดวงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยช่วงที่มองดวงอาทิตย์แล้วปักโค่นเนี่ยโยมจะมองอะไรเห็นไหมไม่เห็นนะจริงไหมมองเห็นไหมโยมไม่เห็นนะจริงป่ะไม่เห็นไปทดสอบดูถ้าเห็นนะจะมารับรองได้มองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันยังไม่พอเหมาะไม่พอดีการมองมันไม่มองแบบไม่ถูกต้องใช้แสงสว่างความสว่างนั้นไม่ถูกต้องท่านดวงประทีปที่ถูกต้องดวงประทีปที่ถูกต้องที่ดีที่สุดคือต้องมองแบบที่แสงสว่างที่ถูกต้องเมื่อธรรมะเหมือนกันแสงสว่างแห่งธรรมะก็มีแสงสว่างแห่งกิเลสก็มีเห็นป่ะกิเลสไม่ใช่ไม่มีแสงสว่างมันมีอยู่ตลอดเวลาและมันทำให้เรามีความเห็นแบบนั้นให้เราเดินทางแบบนั้นมันมีความรู้ตัวมันเองแต่ไม่เป็นแบบกิเลสมันไม่เป็นแบบธรรมะมันเหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับมองดวงอาทิตย์ไปฟังเมื่อเห็นดวงอาทิตย์เห็นป่ะล่ะลองเปรียบเทียบดูจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความลับของธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันระหว่างกิเลสกับธรรมะเนี่ยไม่เป็นความลับมันอยู่ถ้ามองกิเลสด้วยอวิชชามองธรรมะด้วยวิชาเห็นไหมมันมีความลับมันอยู่มันมีความรู้เหมือนกันอยู่แต่รู้แบบกิเลสหรือรู้แบบธรรมะนั่นแหละถ้ารู้แบบธรรมะก็พ้นทุกข์ปะไม่มีความแก่เป็นความตายเป็นของเราถ้าเป็นบอกแบบกิเลสก็มีอวิชชาปะวนวัฏฏะสงสารวนตามที่เดิมฝังตัวเองอยู่ที่เดิมฝังตัวเองด้วยวัฏฏะสงสารฝังตัวเองด้วยสังสารวัฏมีความเกิดมีความตายเกิดตายเหมือนกับในปัจจุบันนี้ในเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสันทิฏฐิโกเดี๋ยวนี้ว่าดวงจิตนั้นเกิดดับมีกิเลสกรรมผลของกรรมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วดับไปแล้วเกิดขึ้นเรื่องใหม่เกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นเรื่องใหม่ว่าตาสงสารวนที่สุดแห่งชีวิตความเป็นตัวตนเกิดซ้ำและซ้ำอีกในชาติเนี่ยไม่รู้กี่สิบชาติร้อยชาติแสนชาติด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นแบบนั้นนั่นแหละทั้งสารวัตรเป็นแบบนั้นน่ะไอตอนสังสารวัตรแห่งการเกิดเนี่ยมันจบไปแล้วเราเกิดมาแล้วรอความตายอย่างเดียวแล้วแต่สังสารวัตรวัฏฏะสงสารแห่งจิตเนี่ยมันเกิดวนอยู่ความอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่ที่เดิมเนี่ยปลดสภาวะแห่งจิตนี่ปลดมันออกซะให้สู่ภาวะใหม่ภาวะที่มันทุกข์มันน้อยลงข้ามโคตรภูออกขึ้นไปโคตรภูคือภูมิที่ขั้นระหว่างปุถุชนกับอริยชนข้ามโคตรภูอันนี้ขึ้นไปหลวงพ่อท่านสวดอ่ะโคตรภูโคตรภูโคเขาเนี่ยนี่พูด

มะไปเลยนะจะไม่ค่อยพูดแล้วจะพักพูดให้น้อยๆธรรมะให้ให้โยมเข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วถามว่าเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเราต้องทำให้ไปได้นะเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจคำว่าเราคืออะไรแล้วเนี่ยเราธรรมะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างไรเมื่อธรรมะเราอยากให้ธรรมะเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนอ่ะว่าเราคือมนุษย์อ่ะเราไม่ใช่คนอ่ะมันนะคนโบราณก็ต้องว่าก็ต้องเขาก็พูดถึงว่าความเป็นมันคนเนี่ยทำให้ตัวมากกว่าคนอีกทั้งแต่เป็นมนุษย์ซะเขาพยายามสั่งสอนแล้วให้เราเข้าใจธรรมชาติมันก็บอกอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นธรรมชาติมันเองอ่ะนั่นแหละเราก็โดนก่อขู่มาเรื่อยๆมันรู้กี่ปีแล้วเด็กๆอ่ะคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกมาเรื่อยเพลงก็บอกมาเรื่อยกีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเห็นไหมล่ะทำคนให้เป็นคนเอาเป็นได้อย่างเป็นมนุษย์นะมนุษย์ผู้มีการประพฤติปฏิบัติมีการเข้าหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วรู้ผ่านโลกมาเยอะแล้วเห็นทุกข์เห็นสุขมาเยอะแล้วว่าสุขที่ผ่านมามันก็ไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวมันสุขก็มันทุกข์เอาสุขที่แน่นอนกว่าดีกว่าทางนี้ดีกว่ามาถึงที่สุดแล้วมันจะแน่นอนที่สุดมันถาวรที่สุดเพราะว่าจริงนิพพานเนี่ยคือนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหาแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราไม่ได้มนุษย์นะเอาคนเรามนุษย์ก็ต้องมีใจสูงคนเราเนี่ยไม่ชอบคนเราชอบความสุขก็เลยทำพูดให้มนุษย์นั้นตื่นตัวตื่นใจเป็นโฆษณาชวนเชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังจะเปลี่ยนจากนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งกลายเป็นนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งคนเราก็หูผึ่งสิโอ้โหนิพพานของพุทธศาสนาความเย็นสงบเยือกเย็นของพุทธศาสนาเป็นความสุขอย่างยิ่งพอทำไปทำมาก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าความสุขที่แท้นั้นน่ะมันเป็นอย่างที่เราคิดเป็นความสุขที่เกิดจากเป็นความสงบความจากการบรรลุธรรมเป็นความสันติปรมังสุขขังความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ปรุงแต่งอีกมันไม่ใช่เป็นความสุขทางเวทนาแบบมันแตกต่างกันใช่ไหมความสุขจากเวทนาต้องเติมอยู่เรื่อยแต่ความสงบสุขอันนี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นนึกเมื่อไหร่ก็เห็นมันทันทีบางทีเรามีจิตใจว้าวุ่นเนี่ยนะมันมีความคิดเห็นว้าวุ่นหรือฟุ้งซ่านไปหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยจิตมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามีสติพวกนี้เรากั้นอยู่แล้วมาดูจิตตัวเองนะพอมันสลายไปปุ๊บนะความประโมทจิตอิ่มใจมันจะเกิดขึ้นมาแทนเลยอ่ะมันรู้อัตโนมัติของมันเองอ่ะถ้าสามารถบังคับจิตตรงนี้ได้ให้มีความสุขเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะพอมีเหตุการณ์มันจะมีความสุขบังคับได้เลยอ๋อท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วอารมณ์อย่างนี้มันสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเราต้องสลัดมันออกไปพอหลับเราเห็นมันแล้วมันรู้มันเห็นมันก็หลบสิมันแอบเลยไม่มาให้เราเห็นอีกอ่ะมันก็สงบมันคือเป็นนิพพานในตัวเองอยู่ในน้อยแล้วเรื่องจากศีลอ่ะเห็นไหมเราที่พระสรุปศีลให้อ่ะเสเลนะโพกับสัมปทาเสเลนะสุขติงยันติเสเลนะโพกับสัมปทาเสเลนิพุติงยันติตัสมาเห็นไหมล่ะศีลทำความสุขมาให้ศีลทำโพกับทรัพย์มาให้อันสุดท้ายเสเลนะนิพุติงศีลนำมาซึ่งนิพพานชั่วคราวมาให้นิพพานชั่วคราวนืนนิพุติงนะค่อยๆนิพพติงไปเรื่อยๆนิพพติงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นนิพพติงสูงสุดกลายเป็นนิพพานไปนั่นแหละให้เป็นแบบนั้นศีลเป็นพื้นฐานไม่เกิดสมาธิศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลสมาธิจะตั้งได้เมื่อจิตนั้นปราศจากอกุศลจิตนั้นมีความปลอดจากโทษแล้วสมาธินั้นจะทำให้เกิดสมาปัญญาถ้าปัญญาแล้วก็ปัญญาแล้วกลับมาที่ศีลอีกทำให้เป็นศีลแห่งจิตที่จะฝึกว่าตัวเองได้คนอื่นว่ายได้
เมื่อฝีมีแรงขึ้นก็ทำให้สมาธิแรงขึ้นอีกสมาธิแรงก็ทำให้ปัญญามากขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเห็นแบบเป็นไปด้วยกันหมดเลยอ่ะนี่คือละความรับของฝีสมาธิปัญญาคือเป็นรามะสมังคีแบบนี้ไม่แยกกันมันจะเอื้อหนุนพอปัญญาแรงเข้ามาที่ศีลกลับมาที่ศีลอีกเป็นศีลแห่งพระอริยะแล้วเห็นป่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองดูลองทำปฏิบัติดูไม่ได้บอกให้เชื่อเพราะว่าพระเจ้าบอกต้องท่องรำดูให้เป็นสันทิฏฐิโกต้องรู้ด้วยตัวของตัวเองรู้แล้วว่าเป็นงั้นแล้วก็ทำไปด้วยความตั้งใจให้ความมากมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่จบวิชาอื่นไม่มีความจุดจบวิทยาศาสตร์วัตถุไม่มีความไม่มีการจบแต่วิชาแห่งพุทธศาสนามีการจบเรียกเสร็จเกตเรียกว่าอาเสขะไม่ต้องศึกษาอีกเพราะมันจบกิจแล้วอ่ะไม่ต้องศึกษาอีกเป็นอาเสขะไม่ต้องศึกษาแล้วคือพระอรหันต์โสดาบันสกิทาคาอนาคาก็ต้องศึกษาอยู่ถือว่าเป็นผู้มีความประมาทอยู่แต่ยังมีน้อยนะก็อย่าต้องอย่าประมาทในชีวิตจะประมาทไม่ได้เลยนะถ้าประมาทแล้วพลาดนะมันตายแล้วมันย้อนกลับไม่ได้นะแล้วจะได้เป็นมนุษย์ได้เกิดพุทธศาสนาอีกก็ไม่รู้จะได้เป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าน่ากลัวนะนะทำเหอะขอ please ขอร้องนะอย่าให้ยมได้พบตรงนั้นอย่าให้สู่ภาวะนั้นความที่มีทุกข์น้อยลงให้หมดทุกข์เถอะอาตมาจะเอาใจช่วยอาตมาพูดให้เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้โยมมีความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้โยมมีความรู้สักครึ่งหนึ่งกลับมาหาอาตมาก็ยังดีมีความตั้งใจด้วยดีฟังด้วยดีเอาไปคิดเอาไปโยนในโสนมัสการอาตมาให้เต็มร้อยพระที่วัดนี้ครูบาอาจารย์ที่นี่ให้เต็มร้อยเท่าที่จะให้ได้ให้มากให้มากที่สุดให้เต็มร้อยเลยแต่ขอให้โยมเนี่ยมีการรับฟังมีการรับการปฏิบัติให้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้อ่ะสิ่งที่เราสามารถที่ปรับประดิษฐ์ตัวเองให้เป็นอย่างนั้นได้แล้วทำเหอะเอามาพูดฝากเกี่ยวกับ please ได้โปรดทำนะเอามาจะเอาใจช่วยวัดนี่จริงๆแล้ววัดเนี่ยวัดคืออะไรต้องถามก่อนว่าวัดคืออะไรวัดไม่ใช่ดีศาลาไม่คือโบสถ์ไม่ได้คือพระพุทธรูปที่เราว่าพระที่อาตมาว่าพุทธรูปเนี่ยอาตมาไม่ได้ว่าพระอิฐพระปูนว่าทองเหลืองนะอาตมาว่าความมีกรุณามหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าถ้ามีหูเมตตาท่านไม่เก็บเอาไว้คนเดียวอ่ะถ้าไม่เก็บไว้คนเดียวท่านลำบากตากตำหูเทศสั่งสอนจนสุดท้ายก่อนไม่กี่นาทีจะปรินิพพานอ่ะท่านทำหน้าที่ถึงที่สุดอ่ะพวกเราทำหน้าที่ถึงที่สุดหรือยังยังเลยท่านทำหน้าที่ถึงที่สุดแม้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะท่านไม่สั่งสอนใครก็ได้แต่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยพระเจ้าสั่งสอนเพราะว่าไปครั้งแรกโอ้ความเมตตาของท่านให้อาตมาได้รู้ได้เห็นว่าครั้งที่สองฟาฟึงแล้วในการตรัสรู้ของพระองค์ท่านตรัสรู้จริงขอความเมตตาท่านมีเมตตาพระเจ้าอาตมาฝากฟึงใจในความเมตตาของท่านท่านสั่งสอนพระเจ้าไม่มีการสั่งสอนของพระพุทธองค์อาตมาก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ธรรมะอาตมาจะเป็นยังไงชีวิตนี้จะเป็นยังไงอาตมาก็ไม่รู้อ่ะแต่มาพบแล้วว่าชีวิตนี้มันทางนี้ถูกต้องแล้วเอามาพอใจตรงเนี้ยจะไม่มีไม่เป็นอะไรเพราะเมื่อไม่เป็นมันก็จะไม่ต้องไปได้อะไรตามที่เป็นเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรไม่แค่ผมพุ่งต่างของธรรมชาติเราเพราะว่าพระเจ้าองค์บุคคลไม่มีแล้วเอามาเริ่มจะมีพระเจ้าในหัวใจแล้วว่าเออพระเจ้าอยู่หัวใจเราทำอะไรต้องมีสุดทะเลด้วยกายวาจาใจแล้วต้องพึ่งพิเมตตาออกไปพยายามขัดเกลาโลภกดหลงออกไปกิเลสออกไปความยึดมั่นออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราอ่ะใช่ไหมล่ะวัดเราเนี่ยอาโยมเห็นแต่อ่าวพูดถึงวัดเราแตกต่างจากวัดอื่นยังไงผมเข้าใ
ข้ามาวัดเนี่ยยอมมีความสบายใจไหมยอมมีเห็นป่ะเพราะความสบายใจเพราะอะไรมาบอกให้กระดาษให้ตรงๆวัดเรามีความเป็นธรรมชาติที่มากที่สุดเพื่อวัดเราเป็นธรรมชาตินั้นในการที่ยอมจับจิตก็เลยหยุดการปรุงแต่งมันชะงักการผสมปรุงแต่งมันหยุดหรือมันชะงักพระเจ้าตรัสรู้ในเมืองหรือบนที่นอนหรือป่ะไม่ใช่ท่านตรัสรู้ในป่าและตอนหัวรุ่งหัวค่ำเพราะว่าการอยู่ธรรมชาติทำให้การหยุดชะงักการผสมปรุงแต่งหยุดชะงักเห็นป่ะถ้าเมื่อเราเห็นป่ะการผสมปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความไม่สบายใจถ้าเมื่อมีวัดเนี่ยตรงนั้นเกิดความปรุงแต่งในจิตใจแล้วมันน้อยลงอ่ะท่านเอาตัวนี้เป็นให้เห็นว่าเมื่อเรามีการปรุงแต่งทางด้านจิตเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความปล่อยวางมากขึ้นความสบายใจมากขึ้นเอาเนี่ยไปเปรียบเทียบดูพยายามปรุงแต่งอยู่ที่บ้านเราพยายามปรุงแต่งให้น้อยลงปรุงแต่งที่ยึดถืออะไรเราปรุงแต่งให้มันน้อยลงเออนั่นแหละเอาไปเปรียบเทียบดูอ๋อไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจเพราะเราปรุงแต่งมันมากปะเกินไปปรุงแต่งพอดีเหอะไม่ปรุงแต่งก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละนะเข้าใจบ้านะแล้วไปงานแต่พูดถึงเรื่องเวลาหน่อยให้เราไปฟังเข้าใจเรื่องเวลาเวลาเนี่ยมันก็เข้าแต่ว่าเข้าใจยากก็เข้าใจยากนะถ้าเข้าใจมันนะมันก็จะช่วยหนุนธรรมะเราว่าสิ่งทั้งหลายมันไหลสิ่งทั้งหลายเคลื่อนไหวการอะไรควบคุมเวลาควบเวลาคืออะไรอะไรควบคุมเวลาเวลาคืออะไรเวลามีกี่แบบตัวเลขที่2ตัวบนหน้าปัดนาฬิกาเวลาหรือเปล่าใช่ไหมใครว่าใช่ยกมือไม่ใช่หรอกเวลาที่2ตัวบนหน้าปัดนี่ไม่ใช่เวลาแต่เป็นเครื่องบอกเวลาเวลาจริงๆแล้วมันมี2แบบเวลาเราพูดถึงสิ่งที่อยู่บนโลกเราทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเราพูดถึงสองลักษณะในธรรมะก็พูดถึงสองลักษณะลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นเวลาก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะเวลาพูดถึงเวลาด้านรูปธรรมก่อนเวลาด้านรูปธรรมโดนควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเห็นป่ะมันเกี่ยวข้องกับธรรมะธรรมชาติแล้วนะเวลาโลกธรรมโดนควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเอามาดูที่ตัวเราเองก่อนจุดเล็กๆที่ตัวเราเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวมั้ยไม่ลมหายใจก็เคลื่อนไหวใช่ไหมเริ่มต้นหายใจเข้าจนสุดลมหายใจเข้าก็เป็นการเคลื่อนไหวของลมหายใจในเซลเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมกินข้าวไปจานหนึ่งก็มันก็ทำงานก็เกิดขึ้นมาก็ทำงานไปแล้วก็ตายไประหว่างการเกิดขึ้นและตายไปก็เป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมก็เป็นเวลาเมื่อเราเคลื่อนก้าวเท้าขวาจากเริ่มก้าวเท้าจนสู่การก้าวเท้าก็เป็นเวลาการเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมก็เป็นเวลาจริงไหมโลกเราเคลื่อนไหวเนี่ยบอกแล้วนะรอบดวงตัวเองใน24ชั่วโมงก็เป็นเวลาใช่ไหมล่ะเป็นเวลาแล้วเราเลขใช้เลขฐานสิบเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเป็นเกลืองเป็นตัวเลขเป็นฐานเลขเป็นเลขฐานสิบเนี่ยก็เลยมีเฟสไงก็ใช้ก็เลยเดี๋ยวเฟสอยู่เฟสวินาทีเนี่ยแล้วโลกเราก็เป็นเครื่องหวัดคดีน้ำไฟลมไหมล่ะแปนในรอบวนเครื่องหวัดดีน้ำไฟลมตัวเองก็คือ24ชั่วโมงเคลื่อนไหวตัวมันเองในรอบดวงอาทิตย์ก็เป็น365 วันนะเห็นไหมล่ะก็คือการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมแล้วเราเอาการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมเราไปอิงกับของโลกถ้าเกิดเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมของเราเนี่ยมาพูดถึงตัวเราเนี่ยเห็นไหมเป็นการไหลเห็นป่ะเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการไหลเป็นกระแสการไหลเห็นป่ะหลังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเกิดการวิวัฒนาการแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีมีการวินาการของ
กายและจิตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจุดหนึ่งในที่เราต้องวิวัฒนาการจิตให้มากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกปีแล้วการเคลื่อนไหวเขาดินน้ำไฟลมที่เป็นรูปธรรมเราเคลื่อนเราบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้ถ้าการเคลื่อนไหวนี่ก็เป็นสังขารไม่เป็นสังขารแล้วก็เป็นอนิจจังไหมล่ะเป็นอนิจจังก็เป็นทุกข์อ่ะมันก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ได้แล้วเป็นตัวตนของเราไหมล่ะเห็นป่ะมันสอดคล้องกับอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่ได้เวลาเห็นป่ะล่ะนะขนาดไม่พอนะแต่ขอคล้องมากกว่านี้อีกจะฝากคล้องกับกิเลสเข้าใจเรื่องเวลาด้านโลกธรรมไหมยังเอามนุษย์ก็เอาพูดอีกโลกธรรมไปหน่อยก็ได้ดวงอาทิตย์ประเทศไหนนับเวลาเป็นประเทศแรกเวลาพอมีหยุดประเทศไหนนับเวลาเป็นประเทศแรกเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะอะไรล่ะที่เริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะแผ่นดินญี่ปุ่นในฟีกโลกตะวันออกประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่โดนแสงอาทิตย์สาดบนแผ่นดินเห็นไหมล่ะก็นับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกแล้วห่างจากประเทศไทยประมาณกี่ชั่วโมงล่ะชั่วโมงเห็นปะฉะนั้นแต่วันนั้นฉะนั้นเวลาแต่ละประเทศที่เป็นดวงพิจารณานาฬิกาผิดสองตัวเลขเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมล่ะยุโรปห่างจากประเทศไทยกี่ชั่วโมงล่ะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ไหมหรืออเมริกาล่ะคนละฟีกโลกกับเราห่างกันกี่ชั่วโมง12ชั่วโมงใช่ไหมนั่นล่ะคือการเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมเนี่ยโลกธรรมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้เราก็มีความเคลื่อนไหวดินน้ำไฟลมตัวเรานะโอ้เราก็ควบคุมไม่ได้เนาะน่าเป็นอนิจจังถ้าจิตมันเห็นซะมันก็จะช่วยเสริมได้นะเพราะเป็นทุกอย่างนี้เป็นฝักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เดืองนิดมันปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเห็นป่ะล่ะเข้าใจยานธรรมะคืออะไรเข้าใจมั้ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงไม่เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยไม่เป็นสิ่งที่พูดเลื่อนลอยไม่เป็นคณาโฟนเชื่อไม่เป็นปรัชญาไม่เป็นฟิโลโซฟีเป็นทรายคือเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นฟิโลโซฟีไม่เป็นปรัชญาไม่ต้องไปตั้งสมมติฐานมันเป็นของจริงไปบัตรได้เห็นผลได้ตรงนั้นเจ๊ป่ะมันต้องไปโอ้ตื่นเต้นกับ AI มากหรอกเป็นตื่นเต้นกับเทคโนโลยีมากหรอกอันนั้นมันพัฒนาไม่ที่สิ้นสุดหรอกเป็นวัตถุอย่ามาดึงใจเราไปเราต้องเหนือวัตถุสิใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้ของเราใช่ป่ะไปตื่นเต้นกับปัญญาประดิษฐ์มากหรือถ้าปัญญาประดิษฐ์เป็นไงล่ะให้ปัญญาประดิษฐ์มากเป็นไงมีปัญหาในการแจกเงินโควิดใช่ไหมล่ะไม่รู้ใครเป็นใครเลยแจกโง่ไปหมดเลย AI artificial intelligence เนี่ยใช่ป่ะล่ะ AI คือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมล่ะ Artificial intelligence แปลว่าชาญฉลาด Artist แปลว่าผู้มีการประดิษฐ์ผู้มีอาร์ตมีศิลปะแต่แล้วมันเป็นไงอ่ะใช้สมองคนเป็นไงมันสู้ใจคนไม่ได้หรอกเพราะพวกนี้ก็ออกมาจากจิตที่เป็นสมาธิทั้งนั้นน่ะให้สมาธิในการทำให้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตเป็นผู้คิดแล้วค่อยพัฒนาขึ้นทำขึ้นออกมาจิตเป็นผู้คิดก่อนนั้นอะไรสำเร็จได้ด้วยจิตทั้งหมดจิตเป็นนายการกระทำเป็นบ่าวเกิดจากจิตเป็นนายทั้งนั้นน่ะนั้นเราแก้ที่ไหนแก้ที่จิตตัวเองแหละจะเป็นนายทั้งหมดเลยใช่ป่ะเป็นนายรูปธรรมเป็นนายจิตเหนือจิตด้วยซ้ำไปจิตเหนือวิญญาณเป็นจิตประพัดสอนเป็นจิตที่ประพัดสอนไม่มีการโดนอุปกิเลสเข้ามาจอนเข้ามาไม่มีอาการทุกข์อุปกิเลสจอนเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองอีกแล้วจิตไปพัดสอนอยู่ตลอดเวลารู้จักมาจิตประพัดสอนถ้าเข้าใจว่าจิตประพัดสอนแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเป็นตัวเสริมเข้าไปว่าคนเราเนี่ยเกิดจากท้องแม่เป็นทารกเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนทั้งนั้นนะจิตที่ยังไม่มีกิเลสปรุงแต่งมันจิตมันเกิดการปรุงแต่งตอนไหนล่ะก็ตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับอารมณ์นั่นล่ะจิตมันเกิดพัฒนาวิวัฒนาการทางจิตเกิดขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเพราะมีการผสมปรุงแต่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาฝูจิตแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติถ้ามีสัญชาติ

ญาณแห่งการรับรู้แบบนั้นทำให้เกิดตัวตนที่ว่าเราอันนี้นมแม่อร่อยนะอันนี้โบบายอยู่บนเปลมันสวยงามนะเสียงที่แม่กล่อมนั่นแหละทำให้เรานอนหลับนะเห็นบ้างล่ะกล่อมไปหมดเลยพละพลมใจทารกไปหมดเลยด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้อบอุ้มจากแม่นะน้อยรูปนะแล้วก็มีความสุขแล้วก็สบายนะแม่เอาแป้งทาให้ตัวเราหอมแล้วก็มีความเย็นความหอมให้ตัวเองนั่นเราชอบกลิ่นจังเลยให้เราก็สะสมกิเลสมาเรื่อยล่ะมีนิวรณ์มาเรื่อยล่ะมีอาสวะมาสะสมมาเทนหน่อยเทนหน่อยเทนหน่อยก็โตไปไงล่ะเปลี่ยนสิเปลี่ยนนิวรณ์กามฉันทะกามฉันทะให้มากขึ้นเพราะมีการวิวัฒนาการทางด้านร่างกายและด้านจิตเริ่มจะเป็นผู้ต้องสืบเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์มีกามอารมณ์มากขึ้นเห็นป่ะล่ะยิ่งบุญแรงขึ้นอ่ะถ้าเราน้องเราสั่งสอนลูกหลานเราแล้วให้มันมีเหตุมีผลจะไปติดกับตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนั่นโลกมันปรุงจังให้ใจเราเป็นอวิชชาถ้าไม่เรามีความโง่นะโลกอยากชอบเป็นคนโง่เหรอที่ต้องเป็นคนฉลาดนั้นถ้าทันอารมณ์มันนะต้องเห็นนะลูกมาฝึกสมาธิที่วัดนี้ดีกว่าว่าสังฆทานเนี่ยก็ฝึกสตินะมีเนรนะทุกปีนะลูกต้องมาฝึกสตินะลูกจะเป็นคนจะเป็นคนดีนะเอาแล้วก็คนดีจะไปวิ่งความเก่งในตัวของมันเองนะแล้วความเก่งจะตามมานะลูกต้องมีคนดีก่อนนะต้องไม่ต้องมาเป็นเนรมาฝึกอบรมสมาธินะไม่เป็นเนรก็ได้แต่ลูกมาพ่อแม่ได้มะมาฝึกสมาธิกับแม่เพราะมีลูกมีสมาธิแล้วเนี่ยลูกก็จะมีปัญญาลูกจะเรียนเก่งนะลูกมีความจำหน้ามากขึ้นนะลูกจะแก้ปัญหาชีวิตได้นะเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกจะได้เป็นตัวของตัวเองนะเหมือนกับนกอินทรีนะพอลูกบินได้ลูกก็ต้องไปบินเองต้องหาอาหารเองแล้วนะอย่างนั้นดีกว่านะเราถ้าเรารักลูกเราก็อย่าทำร้ายลูกรักลูกให้ถูกทางอย่าหลงแกลูกหลังแกลูกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจลูกอยากได้อะไรซื้อหรือแพงซื้อเพราะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยต้องการสิ่งที่เป็นปัจจัย4ถ้าเกินจากปัจจัย4นั่นก็คือเป็นสิ่งรับลมใจทางกิเลสถ้าเป็นสิ่งรับลมใจทางธรรมะมันก็โอเคอย่างเป็นเครื่องนุ่งห่มถ้าเราห่มนุ่งห่มแต่พอดีเนี่ยมันก็เป็นปัจจัย4ทางเครื่องนุ่งห่มใช่มั้ยล่ะถ้าเราเกินจากความเป็นปัจจัยสี่ทำได้เครื่องนุ่งห่มเป็นยังไงล่ะโอ้โหประดับประดาก็แพงเลยแต่งตัวยุ่งกิเลสคนอื่นให้คนอื่นนั้นหันมามองให้คนอื่นนั้นตกหลุมรักให้คนอื่นนั้นตกตะลึงให้คนอื่นนั้นเกิดตามมันลมนั้นนี่คือสิ่งประโลมแต่งตัวเองที่จะเกินความพอดีในการเครื่องนุ่งห่มแต่งแห่งเครื่องแต่งกายจริงไหมล่ะมันไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแล้วมันสิ่งรับประโลมใจเพื่อคนหลงตกไปแล้วใช่ป่ะทำร้ายผู้อื่นทางอ้อมทำตัวให้ตัวเองไร้ค่าให้ตัวเองไม่พัฒนาจิตเลยเพราะตัวเองหันหลังให้ธรรมะให้สั่งให้วัดว่าเป็นสิ่งข้ามพื้นเปล่าๆแล้วเจ็บมองเจตนาของธรรมะผิดไปธรรมะมันเป็นสิ่งที่ช่วยปัญหาให้คนไม่ยอมไม่เกิดความทุกข์ก็แก้ปัญหาเข้าจากความพอดีเข้าจากสิ่งที่เป็นปัจจัย4ให้มันพร้อมด้วยปัจจัย4ให้เป็นความพิธีที่ดีอยู่ได้สมกับความเป็นมนุษย์ก็พอไม่ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้เป็นยิ่งกว่าเทวดาหรอกสร้างให้คนใช้อยู่หรือไงล่ะตัวเองก็ทำงานงอกเข้าไปสิใช่ไหมล่ะชอบอ่ะชอบให้สร้างที่อยู่ให้คนใช้อยู่นะสงสารคนมีกะตังจังเหมือนปลาอยู่ในน้ำก็ไม่เห็นน้ำมีเงินก็โอเคก็ซื้อคิดว่าซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อความลดลงแห่งความโลภโกรธหลงไม่ได้หรอกซื้อความถูกต้องในชีวิตไม่ได้หรอกซื้อความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หรอกยื้อชีวิตไม่ได้หรอกแต่คนปฏิบัติธรรมนี่ยื้อความตายได้ยื้อความตายได้จากความตายเป็นความไม่ตายเพราะเราหมดความยึดมั่นในตัวตนแล้วความยึดมั่นแล้วเราไม่มีคนจะต้องไปเจ็บไปตายต้องไปแก่เพราะเมื่อไหร่ล่ะความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมชาติแล้วเอาไปของตัวเราทำไมล่ะไม่ถูกไม่ต้องเลยโง่หรือดีก็ไม่รู้โง่หรือฉลาดก็ไม่รู้เราต้องเป็นคนที่มีวิชาแหละ
รู้ว่าอะไรเป็นอะไรละรู้ว่าทุกข์เป็นเกิดที่ไหนแล้วต้องดับมันที่ตรงไหนนะรู้ยังรู้แล้วนะเวลาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องพยายามฝึกสติให้มันต่อเนื่องนะพยายามจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้นั้นมันก็ไม่เป็นสมาธินะมันนั่งก็ปวดเมื่อยทั้งหมดอ่ะนั่งไม่กี่นาที5ที10นาทีมันก็ไม่อยากนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยเพราะจับอารมณ์ไม่ได้จิตไม่เป็นสมาธิถ้าเป็นจิตสมาธินะจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ได้มันยิ่งนั่งมันยิ่งจะปีติยิ่งจะปีติอยากจะเข้าปีติให้ได้เลยอ่ะจะเข้าไปเถอะแต่ก็อย่าไปตกใจมันล่ะเข้าก็ปีติให้จิตเป็นสวยปีติให้ถึงที่สุดเลยอ๋อปิติเป็นอย่างนี้นี่เองความริ้นโลดเมื่อมีปิติแล้วเกิดความสุขมีความสุขแล้วก็เกิดเอกคตาแล้วเกิดฌานเกิดอุเบกขาน่ะทำจิตให้เป็นอย่างนั้นน่ะเอกคตาจิตเอกคตาจิตคือจิตที่เป็นจิตเดียวที่มุ่งตรงแห่งนิพพานอย่างเดียวเลยมุ่งตรงแห่งความสงบอย่างเดียวเลยประเวอมันเถอะแต่ถ้าไม่ถึงประเวอไม่ปิติไม่เป็นไรไม่ต้องไปถึงปิติมันหรอกเอาจิตให้มันมีสมาธิพอสมควรเพ่งเข้าไปเพ่งการไหลของธรรมชาติแต่ว่านี่สิ่งที่เนี่ยที่กลายเป็นการไหลไม่ไปเป็นอนิจจังเป็นสังขารผมปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะเป็นประภาวะของธรรมชาติที่จะต้องมันเป็นตามกฎของธรรมชาติที่มันจะต้องผสมปรุงแต่งให้เป็นแบบนั้นไม่ไม่ไปตัวตนเราเป็นภาพหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่ไหลแล้วไปยึดมันทำไมล่ะไปเอามันทำไมล่ะเผลอเราเอามาแล้วไปยึดมันเนี่ยทำให้เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายชีวิตเลยมันไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนก็เป็นไปแบบนี้ไปเหมือนกันหมดอ่ะเพราะต่างคนต่างจากการต่างคนต่างมีความต้องการเหมือนกันแล้วชนกันแล้วเป็นยังไงล่ะแต่ความเห็นที่มันแตกต่างกันเป็นยังไงล่ะทะเลาะกันสิแย่งชิงกันสิเห็นปะล่ะเพราะต่างคนต่างไหลไปด้วยกันเหมือนกันหมดเลยเขาถือมีกฎหมายบังคับมีศีลธรรมบังคับว่าสองคนเราต้องมีพอดีอยู่ตรงนี้นะพ้นมันให้ได้พ้นแห่งกระแสนี้ให้ได้โอ้โหกระแสนี้มันน่ากลัวมันไหลไปเรื่อยๆล่ะถ้าไหลถึงจุดหนึ่งที่เราไปถึงที่สุดถึงโรงศพแล้วทำยังไงล่ะโอ้มันแก้ตัวไม่ได้เลยนะไม่มีเวลาให้เราถอยหลังมาอีกแล้วนะมันจบแล้วนะฝืนมันเถอะเหมือนเข้าที่มาคนที่มาศึกษาไม่พระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นป่ะบางทีมาครั้งแรกมาวันแรกเนี่ยโอ้โหไปบาดทั้งวันทั้งคืนเลยจิตหลุดพ้นเลยเขารู้ว่าเวลามันน้อยแล้วอ่ะบางคนอ่ะวันนึงไม่ได้7วัน7เดือน7ปีไม่เป็นไรทำขอให้ทำเถอะ7ชาติก็ไม่เป็นไรขอให้พ้นเถอะ7ชาติก็ยังดีนะให้พ้นเถอะดีกว่าไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามีเข้าถึงสภาวะแห่งโสดาบันเนี่ยมัน7ชาติเราสามารถคำนวณได้ว่าเราสิ้นสุดอีก7ชาติหรือไม่เกิน 2-3 ชาติเราสิ้นสุดแล้วไม่เกิน7ชาติแล้วเรารู้ตัวเราสามารถคำนวณได้กำหนดได้ว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเราปล่อยมันอย่างนี้นะเป็นปุถุชนนั้นไหลไปตามกิเลสอวิชชานะเราไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่สิ้นสุดตรงไหนล่ะสิ้นสุดตรงไหนมีเงื่อนไปตรงไหนไม่มีเจอไม่เห็นไม่พบเลยนะขอพบรำพิธีวะน่ากลัวมะน่ากลัวนะขอเห็นความน่ากลัวอยู่ในหัวจิตหัวใจโยมเถอะโยมได้หาความรอดแห่งชีวิตได้หาความรอดเห็นทางรอดมันอยู่ตรงไหนเหมือนพระเจ้าท่านหาหูท่านหาทางแค่นิดเดียวอะทางที่จะพ้นทุกข์นิดเดียวอะนิดเดียวที่จะแทรกเข้าทับแทบไม่ได้อะขนอะไรก็แต่ที่เล็กที่สุดอะแทรกเข้าไม่ได้แต่ท่านเห็นอะว่าตรงเนี้ยนะทางนี่แหละธรรมชาติมันสร้างทางอันนี้ให้ทางคืออริยมรรคมีองค์8ทั้งแค่กับมรรคประกอบด้วยสมาธิอันเนี้ยทางนี่แหละทำให้เป็นมรรคบางทีให้ได้ปัญญาเสริมศีลเสริมสมาธิเสริมปัญญาอบรมจิตให้ได้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยล่ะมันแค่มากเลยอ่ะโหแทบกาแทบเท้าของพระพุทธเจ้าเลยด้วยพระมหากรุณาที่คุณให้เราได้รู้ได้เห็นน่ะถ้าอยู่ประเทศอื่นโยมจะได้รู้ได้เห็นแบบนี้มั้ยถามจริงยังอยู่ประเทศที่มีสงครามมากๆยังมีความสุขมั้ยยังอยู่ศาสนาอื่นเนี่ยโยมอยู่ประเทศอื่นโยมจะเจออย่างนี้มั้ยโหไม่เกิดไม่เจอนะมันยากนะการเกิดเป็นมนุษย์ก็แสนยากอ่ะแล้วถ้าเกิดมาแล้วเจอพระพุทธเจ้าก็แสนยากอ่ะ
พราะถ้าเธอเกิดมาแล้ว

จอพระธรรมที่กำลังเจอกำลังรุ่งเรืองเนี่ยก็แสนยากแต่สามยากเนี่ยโอ้โหโยมเอ้ยเหมือนเต่าที่อยู่ในใต้น้ำอ่ะว่าโลกนี้มันปกคลุมไปด้วยน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีเต่าอยู่ใต้น้ำเต่าตาบอดเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเอาห่วงไว้ที่บนผิวน้ำเนี่ยอุปมาว่าบ่วงนี้ก็โดนลมแห่งทิศตะวันตกพัดไปทิศตะวันออกลมโดนแห่งทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดนลมแห่งทางทิศเหนือพัดมาทางทิศใต้โดนลมแห่งทางทิศใต้ไปทิศเหนือเนี่ยบ่วงเนี่ยมันหมุนรอไปอย่างเงี้ยแล้วเต่าตาบอดไปร้อยปีเนี่ยเกิดขึ้นมาพ้นน้ำเอาหัวรอบบ่วงเนี่ยยังว่าโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนล่ะยากมากการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนั้นนะโยมเกิดยากนะมันจะพอดีกระเจิงกันเนี่ยจะเรื่องจิตเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะจิตมันเป็นธาตุแต่ละธาตุแต่ละดับแต่ละดับเนี่ยแต่ละชั้นแต่ละฟางเป็นมนุษย์เนี่ยมันแต่ละมนุษย์ก็แตกต่างกันอีกในชั้นแต่ละมนุษย์มันแตกต่างกันอีกทั้งแต่ละดาที่แยกย่อยออกไปแตกต่างกันอีกเหมือนกิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันแตกแขนงกันไปเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแค่คำว่ามนุษย์เนี่ยยังแตกต่างกันเลยโยมแต่ละระดับแต่ละชั้นเนี่ยเขาจิตใจที่ไปอยู่ตรงระดับที่ดีมันเป็นได้ยากไหมล่ะโอ้ยากนะโยมนะโอเคแต่ไปมนุษย์มีแขนขาก็ดีอ่ะถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการล่ะโยมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเกิดแค่ประเทศที่มีพุทธศาสนาก็ยากเลยอ่ะนะยากนะเกิดมามนุษย์ที่อาการสารสองครบเพื่อก็ยากนะแล้วถ้าเกิดมาสารสองแล้วไม่มีบุญไม่มีทรัพย์สมบัติอีกไม่ได้ทำทานไว้อีกยากนะโอ้โหสารพัดโยมมันยากแค่ไหนแต่มนุษย์นะมาแล้วโยมนะพร้อมแล้วเปิดใจอย่างเดียวแค่เปิดใจลองทำดูถ้าเห็นผลสามารถทำดุกได้จริงเรามีความฝึกได้จริงเร่งทำเลยเร่งทำเลยเวลาใกล้หมดแล้วเมื่อมีการฟังธรรมสมควรในการฟังธรรมได้ดีแล้วคิดแล้วติดขัดตรงไหนคิดแต่ติดขัดตรงไหนอะไรตรงคิดไม่ออกคิดแล้วถามมาถ้าถามแล้วก็จำเอาไว้มีอะไรถามมะว่าจริงแล้วที่ช่วงสักเที่ยงคืนตีสองนี่ร่างกายมันต้องการพักผ่อนนะต้องระวังหน่อยนะคนมีอายุถ้าสบายช่วงสักตีสี่ตีห้าเนี่ยถือว่ากำลังดีสติมันเติมสติมันเติมก็ปล่อยใจมันแล้วกันก็ให้เห็นจิตรู้จิตสิเพราะก็มีเหมือนกันนะที่อาตมาเทศอยู่นะบนธรรมะเนี่ยมันมีจิตมันก็ดิ่งไปเองนะมันดิ่งไปเลยมันเหมือนกับว่าอะไรหยุดมันหมดเลยอ่ะแล้วก็พูดไปนะเหมือนอะไรหยุดหมดเลยอ่ะมันไม่มีสติมันจับได้หมดอ่ะแต่งั้นมันก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างนะในการปฏิบัติอ่ะแต่ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันมากอย่าไปโศกอย่าไปแทรกกับมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปติดมันคือว่าเป็นปกติธรรมดาของการปฏิบัติเราต้องการความสงบเราต้องการสติและต้องการสมาธิเพื่อจะให้พ้นทุกข์เราจะไม่ไปทางอะไรทั้งสิ้นเราจะว่าแต่ตัวไม่ยึดถืออะไรอดีตเราก็ไม่เอามาเป็นมโนไม่เป็นธรรมารมมาคิดมาเรื่องราวมาปรุงแต่งอีกเราสิ่งที่เห็นมันก็ผ่านไปแล้วแล้วมากลับมาคิดมาปรุงแต่งมาเป็นธรรมอารมณ์มาสู่ใจอีกเอาเป็นชอบไม่ชอบไม่ให้เกิดความลังเลสงสัยว่าอะไรกันแน่อันนี้อะไรกันนอมันเป็นนี้นะไม่สงสัยเราอยู่แต่ปัจจุบันอย่างเดียวเอ็กเรียมีภาษานะอะไรนะ

ป็นเรื่องของพระอรหันต์ในเรื่องจิตเดียวอยู่ที่ปัจจุบันจิตเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไปถ้าไปคิดสงสัยเมื่อก่อนเราไปสร้างความลังเลสงสัยให้เราอ่ะแล้วเราจะไม่เกิดสัญญอดนะไม่เกิดสัญญอด3มันมีสัญญอด3ลังเลสงสัยมันก็จะเป็นก็ไม่ถึงกระแสแห่งนิพพานนะจะไม่เข้าโสดาบันนะสัญญอด3มีอะไรล่ะสกายทิฏฐิความยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นตัวเราอัตตาตัวตนเนี่ยยึดมั่นตัวเราว่าเรามีเราเป็นเราเนี่ยแล้วก็มีความลังเลสงสัยเนี่ยสงสัยแล้วไปทั่วหรือไปกี่ฉาเนี่ยสงสัยได้พระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงพระพูดเป็นยังไงเนี่ยนั้นลงเลสงสัยไปเรื่อยคืออาจจะรู้เนี่ยอย่าให้มีให้ปักหมักปักหลักมั่นใจไปเลยว่าอันนี้คืออันนี้จะไปลงเลสงสัยมันแล้วก็ไอ้ฝีลัพตาปามาสรูปคามฝีพจน์เล่นเข่งคัดแต่ฝีแต่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาควบคุมถ้าเอาแต่ไม่เป็นมรรคไม่ประกอบไปด้วยศีลเพื่อไปเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิมาที่เป็นพื้นฐานทำให้เกิดปัญญาอบรมจุดเนี่ยถ้าเป็นเข่งแต่ศีลเพื่อว่าทำสมาธิปัญญาทีหลังเนี่ยก็เป็นศีลปามาเป็นหมดอ่ะนะศีลก็คือศีลก็คือความปกติทางกายวาจานะให้ไปเป็นโทษเราสามารถว่าตัวเองได้ศีลไปแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องไปว่ามันกี่ข้อหรอกนะไม่ไปรับศีลได้แบบนั้นก็ได้เข้าใจคำว่าศีลศีลคือความปกติทางกายวาจาว่าเราว่าตัวเองได้คนอื่นว่าตัวเราเองได้เนี่ยแค่นั้นก็พอแล้วสมาธิเพื่อล่ะเพื่อเกิดปัญญาให้รู้ความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมปรุงแต่งเป็นอนิจจังทั้งหมดยกเว้นนิพพานเราจะเข้าถึงนิพพานจิตเราจะเข้าให้เห็นที่สุดแห่งทุกข์ให้เห็นว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไม่ได้หาทางออกให้ถึงที่สุดทุกข์เพื่อจะดับทุกข์เพราะเรารู้แล้วสุขทุกข์คืออะไรชีวิตผ่านมาเยอะแล้วชะงักแล้วจะต้องหยุดแล้วหยุดที่จะปรุงแต่งแต่สังวูปสโมสุขโขความเข้าไประงับแห่งทั้งขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขไม่ใช่ตายเป็นสุขภาษาไทยพระสังขารแปลว่าตายแต่ภาษาในพุทธศาสนาเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันก็พูดถึงเรื่องจิตว่าจิตที่ไม่ปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งนั้นเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความว่างแต่ตัวตนอย่างยิ่งความสงบอย่างยิ่งถ้าคนที่อย่างที่บอกอ่ะนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อคนเราปฏิบัติแล้วก็จะเห็นว่าความสุขนั้นมันไม่ใช่ที่ปฏิบัติมามันต้องไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นแหละถึงที่ถูกต้องที่พูดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเพื่อให้คนนั้นสนใจที่จะปฏิบัติถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วจะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่เอายิ่งเป็นเวทนามันก็เกิดดับไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะเป็นอนิจจังอ่ะอนิจจังมันจิตไม่สามารถจะเป็นไปตามหน้าได้ไม่สามารถครอบงำได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็ถือว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นของธรรมชาติอ่ะเพราะเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอย่างนั้นเป็นตามกฎของธรรมชาติที่ต้องผสมปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นนะธรรมะที่เจ้าท่านรู้เยอะแต่ถ้ามาสั่งสอนอยู่แค่สัจจะความจริง4ประการน่ะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าอยากให้น้อยลง4ข้อไม่เอาก็เหลือ2ข้อก็ได้เรื่องทุกข์และความดับทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์นี่คืออะไรสาเหตุจากทุกข์คืออะไรก็เป็นอริยสัจ4เหมือนกันเหมือนเดิมมันละแต่ให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรและดับมันได้อย่างไรก็มาวนมาที่ปฏิจจสมุปบาทว่าทุกข์เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีคู่ของมันเกิดวิญญาณรับรู้มา3ตัวนี้เกิดธรรมตัวใหม่ขึ้นมาผสมปรุงแต่งเกิดธรรมตัวใหม่ขึ้นมาสิ่งนี้จึงเกิดเพราะ3ตัวนี้เกิดผัสสะจึงเกิดเอาสติและปัญญาแก้ที่ผัสสะไม่ให้มันไหลเป็นเวทนาเป็นตัณหาไม่ให้ไปแล้วก็อย่าให้ไปยึดเป็นตัวตนให้ขันธ์5เป็นขันธ์5ทำงานเฉยๆให้เป็นสภาวะที่ทำงานเป็นแบบนั้นเวทนาก็เป็นแบบนั้นนั่นล่ะความคิดจะเป็นแบบนั้นนั่นล่ะจะไปยึดมั่นเป็นตัวเราจะเป็นสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เข้าใจปะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามครูบาอาจารย์แล้วกันถ้าไม่กล้าสอบถามก็วันหลังก็มาฟังใหม่แล้วกันนะฟังพยายามจับจุดประเด็นให้เป็นของเราให้ได้ให้เป็นความรู้ของเราเป็นความรู้หรือว่าองค์ความรู้ของเราให้ได้ว่าเราจะเพื่อดับทุกข์ได้จะดับทุกข์ได้ยังไงหาองค์ความรู้ของเราให้ได้แล้วก็โยนิโสมนสิการเข้าไปคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วสติสัมปชัญญะก็ค่อยเกิดขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเราก็จะมีอินทรีย์สังวรมากขึ้นมาพอมีอินทรีย์สังวรมากขึ้นสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อไม่ให้เป็นไปเพื่อกิเลสเนี่ยมันก็จะมีสุจริตมากขึ้นสุจริตกายวาจาใจก็มีสุจริต3เกิดขึ้นและสุจริต3เนี่ยเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ทำให้เราปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะเป็นง่ายขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นนะนะพอสติปัฏฐาน4มันเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วโพชฌงค์มันก็เกิดมันก็สมบูรณ์แบบเพราะโพชฌงค์มันก็เป็นสติปัฏฐาน4ในตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะโพชฌงค์คือองค์แห่งการตรัสรู้7ประการน่ะแล้วก็มีธรรมวะสโมทานก็หนุนไม่อีกอ่ะพละอินทรีย์5พละ5เนี่ยอินทรีย์5พละ5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันก็เป็นหนุนอยู่อีกแล้วอ่ะแล้วสติอินทรีย์5พละ5ก็เป็นโพธิปักขยธรรม37ประการน่ะธรรมมันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้มันก็สมบูรณ์แบบอ่ะด้วยสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติเพื่อจะให้เป็นสติเกิดขึ้นให้เป็นสติปัฏฐาน4ไปแก้ที่ผัสสะและเวทนาอย่าให้เป็นความชอบไม่ชอบให้เป็นสติมาสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังสติสัมปชัญญะน้ำออกเสียได้ซึ่งความยินดีความยินร้ายยินดีคือโลภะยินร้ายคือโทสะไม่ให้ครอบงำจิตใจนะก็ขอให้โยมได้รับประโยชน์ในการมาครั้งนี้นะเขาขอให้โยมไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมในทุกลมหายใจจนถึงที่สุดนะขอให้ความมีความเจริญในธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือโยมต้องเห็นความเกิดดับของสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับเพราะเป็นสังขารเหมือนกับพระที่อัญญาโกณฑัญญะได้เห็นอย่างเป็นจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนะย่อมดับเป็นธรรมดาถ้ามีความเกิดดับที่คือดวงตาแห่งปัญญาดวงตาแห่งจิตใจไม่ตาเนื้อตาเนื้อมองไม่เห็นต้องดูด้วยจิตใจมีสมาธิให้เกิดให้จิตใจมันเห็นด้วยปัญญาตรงนั้นให้จิตมันหลุดพ้นตรงนั้นนะก็สาธุนะขอเอวังนะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลง

ตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมแล้วลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโธลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โธลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังเราจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพลิดพลัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฐานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้น
คระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไม่พระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลรหัตมรรครหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังและประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นและลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็น

หลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนแล้วได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไป

ะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลและถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขอ
อนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเธอแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตติยัมปิไม่ยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทา

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริ

0: ังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งทำจะไปนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้

เราได้มาตักบาตรทำบุญกันตลอดไตรมาส3เดือนแล้วก็มีการถืออุโบสถซึ่งเป็นการสมาทานถือพรหมจรรย์เพื่อจะได้มีโอกาสได้สร้างกุศลบารมีของตัวเองให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อในวันนี้และอนาคตของเราเพราะการที่เรามีการปฏิบัติเริ่มต้นชีวิตด้วยการให้ด้วยการเสียสละด้วยการอภัยและด้วยการอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการไม่ถือตัวไม่ไว้ตัวก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรามาลดละจิตใจก็เราให้เบาบางจากกิเลสหรือจากจิตใจที่ยึดติดในทางอกุศลทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ฉะนั้นการทำความดีชื่อว่าให้ตัวเองการที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีคือชื่อว่าให้ตัวเองให้ตัวเองได้มีความสุขทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเราเกิดมานี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการมีศีลมีธรรมแล้วก็มีการอบรมจิตใจให้เกิดศีลสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าศีลธรรมคนเราเกิดมามีความโกรธมีความโลภหลงมากมายก็ได้แต่ความลำบากใจได้แต่ความทุกข์ใจปลงไม่ตกเมื่อปลงไม่ตกปล่อยวางไม่ได้มันก็ถูกครอบงำถูกชีวิตที่ถูกปลักปล้ำให้ไปอยู่แต่สิ่งที่ทางที่ไม่ดีเมื่อจิตใจของเราไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยชีวิตนี้ก็ไม่มีความสบายใจอะไรฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราก็มาฝึกจิตใจของเราเพื่อให้มันรู้จักชีวิตจริงๆรู้จักความคิดนึกจริงๆรู้จักความปรุงแต่งของใจจริงๆว่าเรานี่ได้สุขแค่ไหนเราได้เล่นได้ทุกข์แค่ไหนเราได้บุญแค่ไหนเราก็ได้รู้เราได้บาปแค่ไหนเราก็ได้รู้เพราะคุณธรรมความดีนี้เราจำเป็นที่จะต้องสร้างต้องทำในเมื่อเรามีชีวิตอยู่จะปล่อยให้มันหมดไปวันหนึ่งเราก็คงไม่ได้อะไรกลับคืนมา เพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อะไรคืนมาเลยที่กินไปแล้วใช้ไปแล้วตลอดที่อดีตมาเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยอนาคตถ้าเราจะทำไปมันก็เหมือนกับที่อดีตที่เรามาก็คงยังไม่ได้อะไรที่จะได้จริงๆก็คือทำอย่างไรจะให้ใจของเราเนี่ยเข้าถึงศีลธรรมเข้าถึงความถูกต้องเข้าถึงความสงบระงับกับทุกทางใจการที่คนเรามีศีลมีธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจอะไรเป็นเรื่องตัดความยุ่งยากลำบากใจตัดปัญหาหลายๆอย่างเช่น เรามานอนวัดอย่างเงี้ยเรามากินข้าวมื้อเดียวมันก็ตัดปัญหาไปเยอะไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับการกินการห่วงใยสิ่งนี้เหมือนเรายังมาวัดอย่างเงี้ยเราก็ตัดไปได้หลายอย่างใครจะว่ายังไงเราก็ไม่ไปรับฟังใครจะด่าใครจะว่าใครจะมีเรื่องร้อยแปดยังไงชาวบ้านจะเดือดร้อนแค่ไหนเราก็ไม่ต้องไปรับฟังเราเข้ามาวัดเราก็ฟังแต่ทางดีฟังแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินแต่สิ่งที่ดีเราก็สบายใจแต่ถ้าเราไม่เข้ามาวัดล่ะเราจะได้อะไรหูเรามีอยู่แล้วตาเรามีอยู่แล้วใจเรามีอยู่แล้วมันก็ต้องไปตามหูมีก็ต้องไปตามเสียงตามีก็ต้องไปตามรูปใจมีก็ต้องไปตามอารมณ์ความคิดนึก
มันก็ไม่สบายในเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ดูได้คิดได้นึกแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่รู้จักจบจักสิ้นมันเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงเรื่องเก่าก็มาเป็นทุกข์ใหม่เรื่องเก่าก็มาเล่าใหม่มันเป็นชีวิตที่จำเจอยู่ทุกเวลาแต่เราก็ตัดใจไม่ได้เรื่องนี้ดับไปแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นก็มาเกิดอีกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องสารพัดที่มันจะต้องฟังจะต้องเห็นต้องดูมันก็ไม่มีอะไรจะหยุดเพราะนั้นเรามาวัดสักพักหนึ่งเรามาสงบกายวาจาใจสักพักหนึ่งสงบเป็นอย่างไรอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองสงบคือการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครใครจะว่าอย่างไรใครจะนินทาให้ร้ายกันใครจะเบียดเบียนไงเราก็รู้จักเฉยเฉยอย่างนี้ดีสิถ้าเราเอาไปใช้ที่บ้านมันก็เฉยเรื่อยไปเฉยอย่างนี้จะเป็นคนไม่ทันสมัยมั้งทันก้าวหน้าด้วยทันสมัยด้วยเพราะอะไรเพราะคนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนคนที่กลัวจะไม่ทันสมัยเดือดร้อนตลอดวันกลัวอย่างโน้นจะเปลี่ยนแปลงกลัวอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงกลัวส่งโน้นจะไม่ทันกลัวส่งนี้จะไม่ทันพยายามที่จะวิ่งหาไอ้ความก้าวหน้าแล้วมันก็เดือดร้อนกระจายตัวเองเมื่อไรก็ไม่หยุดอยู่สักตัวที่สักทีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้ความสมัยใหม่ก็ทำให้คนเดือดร้อนใจแต่เรามานั่งหลับหูหลับตานี่เรายังรู้จักห้ามใจตัวเองยังรู้จักตรงรู้จักเตือนสติเราได้บ้างเวลาเราจะขาดสติเราก็ยังเตือนได้ว่าอย่าไปตามโลกกับทุกอย่างเราก็คงตายแน่เพราะโลกเขาหลงกันโลกเขาวุ่นวายกันเขาอิจฉาริษยากันเขาเบียดเบียนกันเขาไม่มีเมตตาต่อกันแล้วเราจะไปทำตามเขาได้หรือเราก็เป็นคนไม่ดีสิเนี่ยเป็นข้อคิดที่เรามาได้จากวัดเป็นข้อคิดที่เราได้จากความสงบใจถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่มีข้อคิดอะไรก็เรียกว่าเขาไล่มาเราก็ต้องไล่ตอบเขาชั่วมาก็ต้องชั่วตอบเขาโกรธมาก็โกรธตอบชนะคนชั่วโดยการทำความชั่วก็ไม่ชนะกันพุทธเจ้าเรียกว่าต้องเจริญเมตตาเขาชั่วมาเราดีตอบเขาไล่มาเราก็ดีตอบเขาโกรธมาแล้วก็ใจเย็นตอบสงสารเขาเมื่อเรามีธรรมะมันก็มีข้อคิดที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่ต้องไปแก้ไขแก้ใจของเราในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักหยุดใจตัวเองปลงให้มันตกบ้างคือไม่ใช่แบกอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่ว่าปลงไม่ตกหมายถึงว่าแบกอยู่ตลอดเวลาแบกทุกไว้ในใจตัวเองเหมือนกับคนแบกหามันเนี่ยแบกแล้วไม่ยอมวางเนี่ยหามแล้วไม่ยอมวางจากบ่าพอปลงแล้วก็เบาถ้าวางแล้วก็เบาถ้าไม่วางมันหนักอยู่ในบ่านั่นเองการที่เรามาสงบใจก็เหมือนเราวางของเราวางใจเราได้คนเราไม่ใช่วางได้ง่ายๆใจต้องเข้าถึงธรรมะต้องเข้าถึงความสงบมันจึงมีหลักถ้าไม่ถึงความสงบมันไม่มีหลักที่จะไปเอาใจตัวเองให้เป็นสุขได้ไม่สามารถที่จะหาหลักตัวเองเกาะได้ยึดเหนี่ยวได้มันสบายใจนั่งก็คิดโน่นคิดนี่นอนก็คิดโน่นคิดนี่อยู่บ้านก็คิดโน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดจะนอนไม่หลับคิดจะเป็นคนคิดมากกลายเป็นคนประสาทไปในตัวเอ๊ะทำไมมันจะหยุดได้คิดสารพัดคิดเนี่ยคนเราที่มีเรื่องมีราวไม่ใช่หรอมันมาจากความคิดไม่หยุด
มันเราโกรธใครเกลียดใครนะเห็นหน้าก็โกรธนึกถึงก็โกรธเห็นหน้าก็เกลียดนึกถึงก็เกลียดคิดถึงเรื่องนั้นมันจะต้องเกลียดต้องโกรธพอมันสร้างสมเข้าดับไม่ลงมันเป็นพยาบาทเลยปองลายที่จะทำให้ได้เลยต้องด่าต้องว่าต้องแสดงออกให้ได้เพราะเราไม่มีหลักไม่มีหลักของตัวเองไม่มีสมถะภาวนาไม่มีวิปัสสนาเท่าภาวนาไม่ฉลาดไม่ทันใจตัวเองปล่อยให้มันคิดจะเจนปุ้งปล่อยไม่คิดจะต้องแสดงออกทางกายกับวาจาแล้วคนที่ปากลายชอบมากคนนั้นคนนี้มันปรุงก็เจนปากลายแล้วใจมันลายมาก่อนถ้าเราไปแก้ที่ไหนเราจะแก้ที่ปากได้ไหมมันอยากด่าด่ามันอยากว่าว่ามันอยากตีตีมันอยากแสดงอะไรออกมาไม่ใช่อย่างนั้นความอยากไม่ใช่แก้ที่การแสดงออกฝรั่งเขาบอกถ้าอยากอะไรให้ทำตามแต่คนพระพุทธเจ้าบอกอยากอะไรไม่ให้ทำตามอยากเหล้าไม่ไปกินเหล้าอยากบุหรี่ไม่ไปสูบบุหรี่อยากเที่ยวเตะหาอยากเล่นการพนันไม่ทำตามการไม่ทำตามมันถูกฆ่าถูกทำลายมันอยากว่าเขาเราก็อยู่ในมันก็รู้อยู่ที่ใจว่ามันอยากว่าเขาทำไมมันอยากด่าอยากว่าอยากแช่งอยากแสดงออกอยากอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาดีแล้วเรามันทนไม่ได้มันเกิดหมันไส้ขึ้นมาแล้วอันนี้พอไปมองบ่อยๆพอมันไม่ได้ฟังบ่อยๆมันก็เกิดไม่สบายใจไอ้คำบ่อยๆมันก็เติมให้เราร้อนขึ้นสิมันก็น้ำไปตั้งไฟนั่นแหละไปตั้งบนเตาไฟเฉยๆไม่เอาเชื้อใส่น้ำมันก็ไม่ร้อนน้ำตั้งเตาไฟมันจะร้อนได้ไงแต่ที่ร้อนได้ก็เรามันใส่ไฟใส่มากขึ้นมากขึ้นมันก็ร้อนเดือดขึ้นมาทันทีใจเราก็เป็นเช่นนั้นแหละใจเราถ้าเอาน้ำไปตั้งบนไฟแต่ไม่มีไฟมันก็ไม่ร้อนใจที่คิดนึกเราไม่ทำตามมันก็หยุดคิดนึกแล้วก็พุทโธไว้คิดนึกแล้วก็พุทโธไว้มันจะได้ใจดีเรามาปฏิบัติธรรมเรามีหลักอย่างนี้ถึงมันจะได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีกับคนพลาดทุกทีเสียทุกทีอย่างน้อยก็ยังได้เป็นตัวของตัวเองที่เราได้เกิดมาแล้วเรายังเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เป็นคนใจหวั่นไหวเป็นคนใจโลเลอ่อนไปทุกอย่างใครว่าไงก็ไปตามเขาหมดไอ้สิ่งที่ดีเราก็ทำไม่ได้ไอ้สิ่งที่เป็นบุญกุศลนี่โอ้เป็นของยากสำหรับบางคนอย่างเงี้ยบาปเป็นของทำยากสำหรับคนใจกุศลบุญสำหรับทำง่ายสำหรับคนใจบุญแต่ทำยากสำหรับทำบาปคนใจบาปเนี่ยทำบุญยากจะมานั่งสมาธิก็มายากจะมาถือศีลก็ถือยากจะมาฟังธรรมก็ฟังยากฟังก็ไม่รู้เรื่องง่วงเหงาปวดเมื่อยรำคาญบุญทำยากเพราะมันมีบาปอยู่ในใจแต่บาปทำง่ายคิดอย่างโน้นก็คิดได้คิดอย่างนี้คิดได้ว่าโน้นคนนี้เอาได้ทุกอย่างสมัครทำบาปได้ทุกรูปแบบแต่ว่าบุญทำไม่ได้นี่สำหรับคนมีบาปคนมีบุญทำบุญได้เอาเงินก็ได้ชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบเจริญภาวนานั่งสมาธินั่งเท่าไรก็เอาชอบมันสบายใจให้นั่งชั่วโมงนึงก็โอ้สบายนั่งสักสองชั่วโมงก็ได้แล้วก็สบายจะทำอะไรก็ทำหมดเนี่ยขอให้มันสบายใจจะไปทำบาปไม่เอาชวนไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำบาปไม่เอาชวนไปจับกลุ่มนั่งนินทาชาวบ้านซุบซิบซุบซิบไม่เอาโอ้ยละอายใจไม่ใช่ฉันไม่เคย
ไม่เห็นมันดีตรงไหนเลยไปหาที่สงบใจดีกว่าคิดอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากทำก็เรียกบุญทำง่ายบาปทำยากเหลือเกินทั้งคนเนี่ยมดตวงไม่กล้าตกเลยไม่กล้าบีเลยยุงกุตัวยังไม่กล้าตกเลยกลัวบาปคิดเป็นบาปไปหมดทำเขาก็เหมือนทำเราเมื่อเราได้ข้อคิดนี้เราก็มีหลักทางใจก็อยากจะสร้างความดี

อันนี้จึงรู้ว่าเรามาวัดเราก็ต้องฝึกจิตใจของเรามันเป็นสมาธิขึ้นมาบ้างแต่เราก็จะได้ดูใจเราจะได้เพียรทำจิตใจของเราไปทุกวันเพราะเรารู้แล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วไปสู่จุดความสงบสอนให้เราไปสู่จุดทางการปล่อยละวางเรื่องความปรุงแต่งคิดนึกที่มันเป็นเรื่องทางไม่ดีตอนนี้เมื่อเรารู้หลักนี้แล้วก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าเรานั่งหลับตาแล้วเราจะไม่ได้ไหนเราได้ได้ใจตัวเองยิ่งหลับตายิ่งจะได้ใจตัวเองได้เจ้าของไว้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่ได้อะไรเลยมันก็คิดไปตลอดเวลาคิดแต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรก็มีมากมายทำอย่างนี้เราจะได้เอากำลังของเราไว้ดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องจริงๆคนเราวันหนึ่งก็ปล่อยชีวิตไปเปล่าประโยชน์จะมาวัดนี่มายากจะมานั่งสมาธินี่นั่งยากเพราะอะไรเราก็ต้องรู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้เคยฝึกเราไม่ได้เคยสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเพราะมันไปทำให้สิ่งที่มันตรงกันข้ามซะบ่อยพอไปทำให้สิ่งที่ตรงกันข้ามไปเลยมันก็เลยไม่อยากมาทำสิ่งที่เป็นทางดีทางถูกคนเราบางทีมันมีอคตินะจริงๆใจคนเรานี่มันมีความอคติอยู่ในใจอยู่เรื่อยใครจะทำอะไรนี่มันมีอคติแต่ตัวเองนี่มันเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยตัวเองมันถูกอยู่เรื่อยตัวเองมันดีอยู่เรื่อยคนอื่นไม่ถูกไม่ดีอยู่เรื่อยมันอคติแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าเรารู้จักใจของเราได้มันก็จะตัดได้สิ่งพวกนี้ออกไปให้ความอคติเห็นแก่ตัวเองสำคัญก็หมดไปธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ยาวนานท่านบอกว่าเป็นครูผู้สอนเราหรือเป็นมิตรที่ดีกับเราที่ไม่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่ยเดือดร้อนมากเกินไปถ้าเรายังมีธรรมอยู่มาวัดต้องเอาอารมณ์สมาธิอารมณ์กรรมฐานเราจะได้ความวิเวกของพวกเรามาหัดฝึกให้เป็นเราจะได้เห็นทางพระพุทธเจ้าเดินเราจะได้ไปถูกต้องมาวัดระยะอย่ามาเปล่ามาทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบบ้างไม่ใช่ว่ามาแล้วก็สบายใจแล้วก็กลับพอกลับไปบ้านมันก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเพราะเราไม่มีหลักไม่มีหลักสมถะไม่มีหลักห้ามใจไม่มีหลักสงบมาอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักทำจิตให้เป็นดวงเดียวฝึกให้มีพุทโธไว้ในใจ

แค่พุทโธเท่านี้ทำไมจะได้มากมายได้มากแค่พุทลมเข้าโธลมออกเท่านี้พอหรือพอเลยไม่ต้องไปเอาอะไรเลยนะแค่นี้พอแล้วตลอดชีวิตหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มันอยู่กับพุทโธสักพักเราจะเจอเลยความสุขสงบเรียนเท่านี้เรียนให้พอเถอะเรียนแค่พุทโธอย่างเดียวบางคนภาวนาแล้วก็ดูเป็นพระธาตุไปเลยพุทโธจนสำเร็จไปเลยก็มีพุทโธนี่ก็รู้ได้หลายๆอย่างสามารถทำให้หูทิพย์ได้ตาทิพย์ได้อารึกชาติได้รู้บุญได้รู้บาปได้รู้เรื่องสวรรค์นิพพานได้ขอให้มีพุทโธไว้ในใจไอ้จิตใจที่มันมองอะไรไม่ออกที่มันสงสัยที่มันคลุมเครือมันก็เหมือนกับเราสลัดความรู้สึกการที่เห็นมืดมนนั้นออกเหมือนกับคำบอกก็เหมือนกับเมฆที่ถูกพายุพัดที่ปิดบังพระจันทร์ให้มืดแล้วก็ถูกพายุพัดให้เมฆนั้นออกไปก็พระจันทร์ก็สว่างพุทโธไว้ในอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นจากคนที่ไม่รู้ก็กลายเป็นคนรู้ได้จากคนที่ไม่สงบก็กลายเป็นคนสงบได้จากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยบางคนอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะบางคนแก่ๆบางคนเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะโมก็ตั้งไม่ถูกทำไงโอ้มาพบพุทธศาสนาเราอ่านหนังสือก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้จะทำยังไงดีจะไปเรียนธรรมะธรรมโมเขาก็ไม่ทันแล้วก็นั่งสมาธิสินั่งสมาธิพุทโธพุทโธไม่นานเลยพอใจสงบไม่นานเลยบอกเลยพอจิตดับนิวรณ์ได้พอสงบเห็นได้เห็นเทวดามาได้เห็นเทวดามาได้เอ๊ะเทวดามีหรือเนี่ยไอ้ดับตามันหลอกเราละมั้งหลงหลับไม่เอ๊หลับก็ยังเห็นเอามือขยี้ตาก็ยังเห็นอีกเอ๊ะชักจะมีจริงซะแล้วเห็นกรรมที่ตนเองทำไว้อีกทำบาปอะไรไว้ตั้งแต่ไรลืมไปหมดแล้วมันกลับมาปรากฏอีกเห็นเหมือนกับเรามาทำโดยขณะใหม่ๆปัจจุบันเลยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไว้แต่ครั้งไหนก็รู้ทำบาปอะไรไว้มันก็มาปรากฏหมดให้มโนทวารหมดเอาเลยสิจะไม่เชื่อยังไงได้มันลืมไปหมดแล้วทำไมมันมีอีกบาปมันก็มีอีกพอทำไปมันก็เกิดบุญขึ้นมาอีกเกิดปีติเกิดความสงบอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานเอ๊สบายกายสบายใจตัวก็เบาใจก็เบาไอ้เคยว้าวุ่นมันก็ไม่ว้าวุ่นมันดีตรงนี้เองถ้าจะเอาความสุขนี้ไปให้คนอื่นบ้างแหละเอ๊ถ้าคนอื่นมาได้รับรู้อย่างเราก็คงจะมีความสุขเหมือนกันนะชวนลูกชวนหลานนั่งบ้างแหละไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เอามันไม่เคยพบนั่งหลับตาจะรู้อะไรมันก็ไม่เอากับเราแล้วเราก็สาธยายไปสิมันมีนะบุญมีบาปมีสวรรค์นรกมีมันก็อุ้ยไม่เห็นตัวจะเอาอะไรมาพูดของเราลมแรงๆแต่หารู้ไหมไอ้คนที่ไปนั่งมันเชื่อซะแล้วก็ไม่เคยไปอ่านตำรับตำราที่ไหนมาไปนั่งแล้วมันไปเชื่อไปเห็นจริงคือนั่งแล้วไปเห็นของจริงเห็นของจริงที่เกิดในญาณในใจตัวเองเห็นบุญจริงๆเห็นบาปจริงๆมันพิสูจน์ได้ที่ใจสงบนั่นเองแต่มาบอกคนอื่นแล้วเขาก็ไม่เชื่อเราพระพุทธเจ้าจึงได้ชวนทุกคนให้รู้จักนั่งสมาธิจะไปบอกให้เชื่อก็ไม่เชื่อก็ต้องปฏิบัติกันเอาเองตอนนี้พอเรารู้บุญมีจริงก็อยากทำบุญอยากทำทุกบุญ
รู้ว่าทำสมาธินี่มันเข้าถึงบุญได้นั่งแล้วรู้ได้เห็นได้ก็อยากจะทำบุญด้วยการฝึกตัวเองอุทิศตัวเองให้เข้ามาปฏิบัติพอรู้ว่าบาปนี่มันมีได้ในใจก็อยากจะกลัวบาปกลัวนรกอยากจะไปมันพ้นกรรมพ้นเวรพอเชื่อเวรกรรมมันมีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นคนอายุมากแล้วไม่รู้หนังสือเลยแล้วก็ไม่เคยทำสมาธิเลยมันก็ไม่รู้อะไรยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งแก่ตัวมันก็ยิ่งหลงมากขึ้นไปยิ่งไม่รู้อะไรยิ่งไปใหญ่เลยน่าเสียดายแต่พอปฏิบัตินี่มันไม่โง่หรอกมันกลับรู้ฉลาดเข้าใจลึกซึ้งกว่าคนที่อ่านหนังสืออีกคนที่อ่านหนังสือนี่กลับไม่ลึกซึ้งเหมือนคนที่ปฏิบัติได้คนปฏิบัติเนี่ยได้นี่กลับลึกซึ้งกว่ากลับคิดอะไรลึกซึ้งมีเหตุผลกว้างไกลกว่ากันอันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะเลยสมัยนี้ก็มีสมัยพุทธเจ้าก็มีซึ่งคนปฏิบัติได้เนี่ยมันจะรู้อะไรลึกซึ้งซึ่งเป็นของจริงฉะนั้นพวกเราก็จะต้องมาฝึกทำกันมันจะได้รู้เฉพาะตัวเองเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ท้อถอยขนาดอยากจะลงทุนทำก็รู้ว่าความสงบนี้ทำไปแล้วมันได้ประโยชน์ทางใจอย่างมหาศาลใครก็ช่วยเราไม่ได้เท่ากับเราช่วยตัวเองเพราะใครจะหยิบยื่นความรู้สึกอันนี้ให้กันไม่ได้มาวัดที่ได้ก็ได้อย่างนี้ได้มาฝึกจิตใจให้มีหลักพอได้หลักแล้วเราก็ไปใช้พอกลับไปบ้านแล้วใครจะว่าอะไรมันก็มีหลักตัวเองอันนี้สายเก่าๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้มันก็ดีที่คนเราถ้าเปลี่ยนจิตใจนิสัยได้คนเคยโมโหโทโสหุนหันพันแล่นก็เย็นไวเสร็จแล้วคนเคยมีปัญหามีเรื่องมีราวคนโน้นคนนี้มันก็วางเฉยเสร็จแล้วมันก็เริ่มมีใจเป็นธรรมขึ้นมาคนเราพอมีใจเป็นธรรมขึ้นมามันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็มีเหตุผลจะด่าจะว่าจะอะไรใครมันก็น้อยลงก็ไม่หยาบคายพอฝึกไปใจมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นมันจะละเอียดอ่อนถ้าไม่ฝึกไปมันก็เหมือนเดิมมันก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ความรุนแรงมีแค่ไหนก็รุนแรงอยู่แค่นั้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีก็ยังรุนแรงเหมือนเดิมยังเคี้ยวกราดเหมือนเดิมยำหยาบช้าเหมือนเดิมมันยังไม่ปลงยังไม่ปล่อยยังไม่วางอะไรเพราะยังไม่ถูกขัดเกลายังไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองยังไม่ควบคุมใจตัวเองได้มันก็อยู่แค่ความวุ่นวายอยู่แค่ความว้าวุ่นอยู่แค่ความเดือดร้อนอยู่นั่นเองมันไม่เข้าถึงความสบายใจสักทีไม่เข้าถึงความสบายใจสงบใจสักทีมันอยู่แค่หยาบๆเท่านั้นเองไม่เข้าถึงธรรมะละเอียดเรามาปฏิบัติมาปฏิบัติก็ต้องการอย่างนี้ได้ไหมโยมได้หลักไหมหรือพุทโธไม่รู้เรื่องเลยนะปากพุทโธแต่ใจไปอื่นนะใจไปทั่วเหมือนนะบางคนนะพุทโธพุทโธก็ใจมันไปใหญ่เลยเขาเรียกว่าโบราณก็บอกว่าขับหมากลางทุ่งเขาขับหมากลางทุ่งพุทโธไม่อยู่มันขับหมากลางทุ่งมันไม่มีจนตรอกเลยใจคนเราเหมือนกันเนี่ยจะขับจับมา

ขับตีหมาไม่ถูกตัวเองมันไปกลางทุ่งพุทโธใจไม่อยู่เป็นอย่างนั้นมันผูกมันล่ามไม่อยู่แต่ถ้าเราจับได้มันจนตรอกพอมันสงบทันทีมันจับได้มันก็จนตรอกรู้หลักเนี่ยเรานั่งเราก็เห็นตัวเองตัวเองนี่เป็นหลักหลับตาเห็นตัวเองเห็นนั่นแหละถูกต้องเห็นรู้ตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรเอาแค่นี้เราไม่ต้องนั่งเห็นใครพอเห็นลูกแล้วก็นี่เห็นลูกต้องเห็นเราพอเห็นสามีนี่เห็นสามีต้องเห็นเราเห็นลูกเห็นหลานก็เห็นเรานั่งเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราพุทโธนี่เห็นเราพอพุทโธเห็นเราเห็นเรามันก็ถ้าสมมติที่มันโกรธเนี่ยมันนั่งไม่เห็นเราคนลูกนี่มันว่ากูมันว่ากูดิกูจะไปด่ามึงมันไม่เห็นเรามึงว่ากูดิจะไปตอบปากมึงคือมันไม่พุทโธเห็นเราจะบอกพุทโธพุทโธมึงว่ามึงช่างมึงมึงว่ากูช่างมึงพุทโธพุทโธเห็นเราเห็นเรามันก็ไม่คิดจะไปตอบปากใครไม่ได้คิดจะไปต่อสู้กับใครคือต้องให้เห็นตัวเองเห็นหน้าเราเห็นตาเราเห็นลมหายใจของเราเห็นตัวเราเห็นนานๆแล้วมันก็ลืมพอนึกจะไปโต้ตอบกับใครมันก็เย็นทันทีปฏิบัติก็แค่นี้เองโยมดูแล้วมันง่ายใช่ไหมเอาแค่นี้ก็ง่ายเอาง่ายๆดีกว่าเห็นเราไม่เห็นเขาก็สงบแต่เห็นไม่เห็นเราเห็นเขาไม่สงบมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหลงมีทั้งรักมีทั้งชังมีในตัวเสร็จอิจฉาริษยาขี้โกรธขี้โลภขี้โกงขี้กินหมดเลยเต็มหัวใจเลยถ้าเห็นคนอื่นแต่ถ้าเห็นตัวเองหมดโลภหมดโกรธหมดหลงหมดรักหมดชังใจมันเย็นเบาบางเห็นตัวเองมากมันเข้าแล้วเข้ามันก็เลยมีสติคนที่ทำใจไม่ได้คือไม่เห็นตัวเองคนที่เป็นโรคประสาทจับเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลอะไรนั่นน่ะพวกนี้ไม่เคยเห็นตัวเองเลยมองคนในแง่ร้ายมาเลยคนเนี่ยมันแกล้งเราคนนี้มันก็เกลียดเราคนนี้มันก็แกล้งเราไอ้ตะผัวนี่มันก็แกล้งเราอะไรเงี้ยมันจะให้เราตายจะไปมีเมียน้อยอะไรก็คิดไปเรื่อยไปดูที่มันไม่สนใจเราสักนิดเดียวคิดมากนะเขาประสาทขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเราเนี่ยคิดอย่างนี้นะจึงได้เป็นโรคประสาทโรคความคิดแต่ถ้าเราทุกคนเราเนี่ยคนไทยเรามีธรรมะอยู่ในตัวเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราเห็นเขาน้อยลงใจดีมากๆคือพยายามให้เห็นเราทุกคนเห็นเราพุทโธก็เห็นเราจะไม่มีเรื่องวุ่นวายมันก็มีเหตุมีผลในตัวเสร็จมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของที่เห็นเรานั่นแหละแต่เห็นเขามาลืมตัวมันก็ปรุงแต่งที่เป็นเรื่องเป็นราวจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการการที่มาปฏิบัติต้องการอย่างนั้นนะใช้สติอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้จึงจะเป็นผู้เข้าใจธรรมะพวกนี้ไม่เข้าใจโยมก็ไม่ต้องหรอกครับเนี่ยพวกนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องไปตั้งต้นบ่อยๆพอเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจก็สงสัยไว้ในใจก็แล้วกันใครไม่เข้าใจก็สงสัยไว้ในใจวันไหนค้างคืนก็ถามพระถามพวกไหนก็สงสัยก็ถามมันอย่างนั้นเหตุมันเกิดตรงนี้เองเหตุคนเราทะเลาะกันวิวาทกันเกลียดกันรักกันหลงกันก็เรื่องไม่เห็นเราไปเห็นเขานั่นเองเราจะไปฆ่าเขาได้เลยเนี่ยมันไม่เห็นเราหรอกไม่เห็นความโกรธของเราหรอกเวลาเราจะไปฆ่าใครจะไปด่าใครเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธเองมันคิดว่ามึงทำกูจะต้องทำมึงมันทำกูได้กูเจ็บใจนะกูจะต้องล้างแค้นมีแต่เห็นมันตลอดเวลาเลยเห็นนะครับก็ต้องตีนมันก็ต้องไป

0: ตามใจจะต้องไปฆ่าเขาให้ได้เพราะมันไม่เห็นเรามันไปเห็นเขาไม่ดีแต่ที่เราจะหลงตามเขาไปได้ก็เห็นเขาดีมันสวยอย่างนั้นพูดดีอย่างนั้นเอาใจเราดีอย่างนี้จะเห็นเขามากขึ้นไปดีกว่ากูก็อยู่กับเขาไปเลยเนี่ยมันเห็นเขามันไม่ได้เห็นเรามันเลยต้องไปอยู่กับเขาเพราะไม่ได้ดูตัวเองพระพุทธเจ้าได้สอนให้เห็นเรามากกว่าเห็นเขาเขาได้มีสติไอ้ที่เกิดที่โลภที่หลงเนี่ยทุกคนไม่เห็นเราไปเห็นเขาหมดเห็นเขาดีเห็นเขาไม่ดีแต่ขาตัวเองไม่เห็นดีเขาเห็นแต่เขาดีเรียนธรรมะคือเห็นเราด้วยเห็นเราและเห็นเขาเห็นเขาก็ต้องหมายถึงว่าเราก็ปลงปล่อยวางคือไม่ไปผูกใจที่ทุกข์นี่เพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพราะเราไปเอาใจไปเห็นเขามากจึงต้องเป็นทุกข์ทีนี้เรามาฝึกสมาธิเนี่ยฝึกหลักตัวเองก็ฝึกให้เห็นเรามากๆยืนเดินนั่งนอนเรารู้ว่าเรานั่นมันก็สงบพอเข้าใจนะโยมนะลองไปนั่งดูเราตัวที่อยู่ที่ไหนนั่งดูเขามานานแล้วดูเราดูใช่ไหมนั่งดูเขามานานแล้วดูเราดูมันจะเป็นไงเรามันเป็นตัวอะไรเรามันเย็นไหมเรามันร้อนไหมเรามันสงบไหมเรามันโลภโกรธหลงแค่ไหนมานั่งดูเราจะได้ใจดี
1: การถือศีลการเข้าวัดเขาทำกันสืบเนื่องมาการที่เรามาบวชอยู่ได้มาฉันมือเดียวมานอนกับดินนอนกับคนไม้ได้ก็เป็นการทดสอบใจของเราว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติทำได้ตามพระอริยเจ้าตามพระพุทธเจ้าซึ่งของทำได้ยากของทำได้ยากแต่เราก็ทำให้ง่ายเกิดขึ้นในตัวเราถ้าเราก็ได้สร้างกุศลบารมีให้เกิดขึ้นเราก็ควรภูมิใจควรดีใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาทำความดีเป็นสักขีพยานให้ตัวเองว่าเราได้บวชเรียนได้เข้าถึงศาสนาถึงแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ต้องระลึกสิ่งอันนี้เอาไว้ระลึกสิ่งที่เราได้ทำความดีเนี่ยมาเป็นเครื่องคุ้มครองเราในครั้งเราได้ทำความดีให้กับตัวเองแล้วครั้งหนึ่ง การที่เราได้นึกถึงความดีของตัวเองบ่อยๆถ้าเราสร้างสมอบรมจิตตัวเองให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ต่างอะไรกับเราเก็บเล็กผสมน้อยไม่ต่างกับน้ำที่มันหยดทีละหยดทีละหยดลงมาในตุ่มหยดทุกขัดทุกวันทุกคืนหยดบ่อยๆถึงจะมีตุ่มที่พร่องใหญ่โตอย่างไรก็เต็มได้ฉะนั้นการที่เราสร้างสมอบรมบุญบ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆบุญก็ย่อมเต็มในหัวใจเราได้ฉะนั้นการที่เราสร้างสมอบรมสิ่งคิดนึกไม่ดีมีความโกรธบ่อยๆมีความพยาบาทบ่อยๆมีความโลภหลงบ่อยๆก็ไม่ต่างกับเราสร้างกุศลอกุศลกรรมทำบาปบ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ทำให้เราเต็มได้หัวใจเราเมื่อใจเราเต็มไปด้วยบาปมันก็หยาบคายออกมาบาปมันทำให้เราหยาบคายกระด้างเป็นคนดิบพูดจาก็หยาบคายแสดงกิริยาวาจาก็หยาบคายอยู่ในสังคมของผู้ดีไม่ได้ ต้องอยู่ในดงของคนไม่ดีในหมู่มิตรไม่ดีในดงโจรอยู่ในคนที่หยาบคายด้วยกันนั่นแหละเป็นการสร้างสมอารมณ์บาปจนเต็มหัวใจจึงเข้าสู่ที่ความดีไม่ได้ก็ต้องออกไปสู่ระกรรมลำบากคนเราต้องติดคุกติดตารางต้องเดือดร้อนในชีวิตเพราะไม่เคยอบรมศีลธรรมไปจดจำแต่สิ่งที่ไม่ดีไปอบรมบาปทุกหยดทุกหยาดทุกอารมณ์แล้วเข้าก็เต็มกลายเป็นนิสัยเป็นกมลสันดานที่ไม่ดีกลายเป็นคนหยาบคายกลายเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนดื้อดึงไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักกรรมจักเวรไม่รู้จักเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลายเป็นคนหยาบก็ต้องส่งชะตาชีวิตตัวเองไปสู่ทางไม่ดีแต่คนสร้างสมอารมณ์บ่อยๆพยายามนึกแต่กุศลกรรมที่เราได้มาบวชมาเรียนเรามาภาคเพียรนุ่งขาวห่มขาวอย่างนี้เราก็นึกว่าขาวทั้งกายขาวทั้งวาจาแล้วก็ขาวทั้งน้ำใจที่เรามีศรัทธาเข้ามาอบรมก็ถือว่าสิ่งอันนี้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตอันดีของเราที่จะจำไว้ติดตาติดใจเป็นที่พึ่งของเราอย่ามีทุกข์ก็นึกถึงว่าเราเคยมาตั้งต้นชีวิตอันแสนสุขอันแสนสงบยังดีอยู่แล้วเราก็นึกถึงความดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราข้างหน้าได้อย่างดีที่สุดถ้าเราไม่เคยมาบวชมาเรียนเราก็ไม่รู้หลักว่าหนทางชีวิตเราจะทำอย่างไรอันนี้เราก็จะได้หมดความสงสัยได้มาบวชแล้วมาฉันข้าวมื้อเดียวมาหัดเดินจงกรมมานั่งสมาธิรู้จักการภาวนากินอย่างไรนอนอย่างไรแล้วก็หมดสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธพอออกการเข้าวัดเข้ากันอย่างนี้เองเข้ามาอยู่วัดมาอยู่หาความสุขสงบอย่างนี้เองชีวิตของคนที่เข้าวัดก็คือการมาช่วยทำให้จิตใจตัวเองเป็นบุญกุศลมาสร้างบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองมีที่พึ่งทางใจอย่างมากเราก็หมดความสงสัยในเรื่องการเข้าวัดหมดความสงสัยในเรื่องทำความดีของศาสนาเราก็จะยึดเหนี่ยวหลักอันนี้ไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดไปเวลายามว่างเราก็สวดมนต์ภาวนาของเราเป็นเรื่องของเราดีก็เราไปทะเลาะเบาแวงด่าว่านินทาชาวบ้านวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่เคยสนใจในชีวิตของตัวเองเรากลับไปสนใจชีวิตของชาวบ้านสนใจคนอื่นเดือดร้อนสนใจคนอื่นมีความสุขสนใจคนอื่นมีความทุกข์แต่ไม่เคยสนใจในชีวิตตัวเองจริงๆมันก็มีความเดือดร้อนไม่มีวันสิ้นสุดในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้เรามาสนใจชีวิตจริงๆของเราว่าเรากำลังอยู่อย่างใดอยู่ในฐานะอย่างใดมีความสุขอย่างใดมีความทุกข์อย่างใดมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดซึ่งนำพาชีวิตตัวเองให้เกิดความสงบสุขแค่ไหนอันนี้เรามาพิจารณาตัวของเราทุกขณะทุกลมหายใจการที่พิจารณาตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีปัญญามีสติที่จะรู้จักผิดชอบชั่วดีในตัวเองเป็นคนรับผิดชอบได้สูงมากที่เรียกว่าการสำรวมใจให้สงบฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาวัดนี่ เรามีแต่กำไรการขาดทุนไม่มีเราลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากเขาลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นล้านเขาก็ได้แต่เพียงแค่แหวนเงินทองให้แก่ชีวิตเขาแต่เขาก็ได้หาเอาชีวิตนั้นทำประโยชน์ไม่เมื่อตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปเขาก็ตายไปเปล่าๆซึ่งเขาก็ไม่เคยทำความดีเขาก็ไม่เคยสงบใจไม่เคยสวดมนต์ภาวนาฉะนั้นการที่เรามาทำความดีในวันนี้มันมีค่ากว่าเงินทอง มีค่าประเภทนินจินดาซึ่งเอาติดใจไปได้บุญที่สร้างสมอารมณ์บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเวลาคนจะตายแล้วก็ยึดอันนี้เป็นอารมณ์แต่จะไม่ไปตกนรกนึกถึงบุญที่ทำไปมันจะมีรูปที่ดีมีเสียงที่ดีมีกลิ่นที่ดีมีรสที่ดีมีการสัมผัสที่ดีมีความยินดีในชีวิตตัวเองจึงว่าตายไปแล้วมีที่พึ่งทางใจคนเราเมื่อทำความไม่ดีแล้วก็เศร้าหมองตลอดเวลามันคิดแต่เรื่องไม่ดีจิตใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านนึกแต่เรื่องไม่ดีนั่นแหละทำความไม่ดีไว้ในใจไว้มากเราต้องเข้าวัดต้องมาทำความดีเป็นเครื่องแก้ทำความดีเป็นเครื่องแก้ทำความชั่วเป็นเครื่องผูกทำบาปเป็นเครื่องผูกมัดใจตัวเองให้ทุกข์ทรมานแต่ทำความดีเป็นเครื่องแก้ทุกข์ทำให้ใจนั้นไม่ต้องทุกข์มากคิดอะไรก็คิดสบายสบายแต่คนที่ทำบาปแล้วคิดอะไรก็คิดหงุดหงิดคิดไม่สงบมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอไปเพราะทำไม่ดีแล้วใจก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงว่าการมาสวดมนต์ภาวนามาสนใจทางธรรมะเนี่ยจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเรียกว่าเพิ่มพูนบารมีของเราให้มากขึ้นทำบุญบ่อยๆมันก็ไปสวรรค์บ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆดีใจบ่อยๆมันก็สุขใจอยู่เรื่อยถ้าเสียใจบ่อยๆมันก็ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเสียใจมากเท่าไรก็ทุกข์ใจมากเท่านั้นฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาเราต้องทำความดีใจบ่อยๆและจิตใจของเราจะได้สัมพันธ์กับศีลฐานภาวนาจิตใจของเราจะได้มาทางนี้มาทางสงบฉะนั้นเรื่องใจเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องสร้างสมอบรมให้เกิดขึ้นเราจะได้รับความสุขอย่างมากในชีวิตของเราบุญได้มีจริงๆมีที่เราเห็นนี่แหละเนี่ยคนมีบุญมานั่งสงบกายวาจาใจได้ถ้าคนมีบาปจะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกระสับกระส่ายกระวนกระวายดิ้นรนตลอดเวลาเพราะบาปมันเผาใจบาปมันทำให้ใจเร่าร้อนอยู่ไม่สงบสุขบุญมันทำให้ใจเย็นบุญมันทำให้มีความสุขบุญมีที่ใจจริงบาปมีที่ใจจริงสวรรค์มีอยู่ที่ใจนรกก็มีอยู่ที่ใจนิพพานก็มีอยู่ที่ใจมีทั้งโลกนี้มีทั้งโลกหน้าฉะนั้นเรื่องคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้เราได้ปฏิบัติพิสูจน์ความจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้มีมาจากใจทั้งหมดฉะนั้นจะทำความดีจะสร้างบุญกุศลก็พยายามทำที่ใจของเราให้ดีเราก็จะเห็นว่ามันมีจริงๆในปัจจุบันนี่เราก็จะหมดความสงสัยในเรื่องพุทธศาสนาอย่างมากเลยฉะนั้นเราต้องศึกษาที่ตัวเราเข้ามาวัดแล้วเอากำไรให้ได้อย่าไปมองคนอื่นมองใจของเราให้ได้อย่าไปสนใจคนโน้นนั่งอย่างไรคนนั่งอย่างไรสนใจในตัวเราว่าเราสงบหรือยังเรามองเห็นตัวเองหรือยังเราภาวนาแล้วหรือยังเราคิดดีแล้วหรือยังคนอื่นก็คิดดีแล้วดูสิเนี่ยเราเหลียวซ้ายเหลียวขวาคนโน้นก็หลับตาคนนี้ก็หลับตาดิเราทำไมหลับไม่ลงคนโน้นเขาก็สงบคนนี้ก็สงบทำไมเราไม่สงบไม่พิจารณาตัวเองหรือแล้วกันงั้นเราไม่ได้อะไรเลยชั่วโมงจะเพ่งมองคนโน้นคนนี้เราไม่ได้อะไรแน่นอนกลับไปก็ไปฟรีๆไม่ได้รับอะไรไปเลยไปดูคนอื่นจำแต่สิ่งคนอื่นไว้หมดไอ้กิริยาคนอื่นที่ไม่ดีเราเอาไปหมดแต่กิริยาที่คนอื่นดีๆสงบเราเอาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการเข้าวัดจึงว่าเราต้องเข้ามาพิจารณาตัวเองมาปฏิบัติตัวของเราให้มันรู้จักคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ให้มีมากขึ้นแล้วเราจะได้กายวาจาใจที่ดีไปทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ให้ผลดีกับตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นที่เรามาบวชเนี่ยเรามาศึกษาธรรมะเรามาฝึกให้ใจของเราเนี่ยได้รู้จักกับศาสนาได้คุ้นเคยค
2: คุ้นเคยใกล้กับศีลธรรม

ให้จิตใจของเราผ่องใสเยือกเย็นให้สงบลงจิตใจมันหุดหงิดฟุ้งซ่านมันก็จะได้สงบรู้จักทำจิตได้มาฝึกตัวเองให้รู้ว่ากินอย่างไรนอนอย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราทำอะไรบ้างเรามีโอกาสจะเข้าวัดได้ไหมเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็มีแล้วโอ้มีโอกาสมาบวชก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ทำทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานได้อย่างกับพุทธเจ้าได้อย่างกับพระเหมือนกันเราก็ดีใจวันนี้เราก็มาทำได้แหละเราก็นึกว่าไอ้ความดีอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะหลุดหายจากเราไปแล้ววันที่7ก็หมดไปจากเราแล้วเราจะรีบตักตวงของเรามีเวลามาสวดมนต์ภาวนานิดเดียวเราจะไม่ได้อยู่นานอย่างคนอื่นเลยเราก็ใส่ใจเราให้มากเตือนใจเราให้มากว่าเราเข้าวัดเราก็ต้องมีความรักสงบที่จะเอาบุญอย่างมากทำไปแล้วก็เป็นของเราจนหมดสิ้นอันนี้เป็นการสร้างบารมีของเราเราจะต้องเติมพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเราบ่อยๆพุทโธหนึ่งครั้งพุทลมเข้าโธลมออกทำใจให้รู้พุทโธเท่ากับเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งการที่เข้าไปถึงพุทธเจ้าหนึ่งครั้งเนี่ยอานิสงส์อันเนี้ยเป็นลอยๆชาติเป็นแสนๆชาติที่จะติดตามนิสัยเราให้ไปสู่ความดีได้เขาบอกว่านกทยานกคู่มันเจอพระพุทธเจ้าเป็นนกเจอพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมันเป็นมนุษย์ไม่ยอมไหว้พระมีมือแต่ไม่ไหว้พระมีปากแต่ไม่สวดมนต์ภาวนามีใจแต่ไม่ยอมทำให้สงบพอเจอพระมันก็ไม่ได้ไหว้พระเอามือไปทำอย่างอื่นเอาเท้าไปทำอย่างอื่นเอาใจไปทำอย่างอื่นเอาปากไปทำอย่างอื่นพอเจอพระแล้วก็ไม่ยอมไหว้พระก็เลยตายมาเป็นพยานกคู่พอมาเจอพุทธเจ้าก็ระลึกกรรมได้ว่าเรามาเป็นนกถ้ามีมือเราจะไหว้ท่านจะกราบท่านจะกราบแทบเท้าท่านนี่เรามีแต่เพียงปีกด้วยศรัทธาเริ่มใสในบารมีพุทธเจ้าพนมปีกขึ้นมาต่างมือตัวเองไหว้น้อมพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจนั่นแหละด้วยความดีใจจำได้ว่าเราได้ไหว้พระพุทธเจ้าพยานเราคุกได้ไหว้พระพุทธเจ้าดีอกดีใจผลที่สุดตกลงมาตายตายแล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นเทวดาไปเป็นหัวหน้าเทวดามีอนุภาพมากการไหว้กราบพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระเจ้ามีอนุภาพทางใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษมาเป็นคนมีสติปัญญาดีคนรู้จักบุญจักบาปเนี่ยมันกลับใจได้แค่เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไหว้พระเขายังได้ตายไปเกิดเป็นเทวดากบตัวหนึ่งพระท่านสวดมนต์อยู่ในสระอยู่ในสระวัดฟังพระสวดมนต์ทุกวันดีใจแหมพระสวดมนต์เพราะจริงมันจำมันนึกได้จำเสียงมันได้พอเวลามันตายมันก็ไปเกิดเป็นเทวดากบฟังเสียงพระสวดนกข้างพญานกข้างขาวไปเกาะบนถ้ำฟังพระสวดสาธยายธรรมะมันเพลินหลับไปเลยตกลงมาตายไปเป็นเทวดาอีกจิตคนเราเนี่ยเข้าถึงพระพุทธเจ้าเพียงชั่วแวบเดียวก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขท่านบอกว่าเป็นเทวดาที่ใจฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราพยายามทำให้ใจของเราแวบหนึ่งให้แวบหนึ่งในความสุขความสงบให้แวบหนึ่งของธรรมะ